0: ล้างสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เมื่อวานนี้เวลาประมาณ 17:00 น.ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมโดยความก้าวหน้าไม่ควรวัดเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรครอบคลุมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตสำหรับนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่ปีครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจติดตามผลกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: คิรินตันติเวชยอดนักวิ่งระยะไกลทีมชาติไทยประเดิมการลงแข่งขันมาราธอนแรกในชีวิตได้อย่างยิ่งใหญ่ในรายการชิคาโกมาราธอนหลังวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาที1วินาทีโดยผลงานดังกล่าวส่งผลให้คิรินตันติเวชสร้างประวัติศาสตร์ทำลายสถิติประเทศไทยของโทนี่เพลนที่เคยทำไว้2ชั่วโมง16นาที56วินาทีเมื่อปี2018ลงได้สำเร็จพร้อมกันนี้ยังทำลายสถิติมาราธอนระดับอาเซียนของโรบี้สยานตูรียอดนักวิ่งชาวอินโดนีเซียที่เคยทำไว้2ชั่วโมง13นาที17วินาทีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอีกด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์โคเวนตี้ซิตี้ชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด4-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชซาเรียอิตาลีแอตแลนต้าที่เหลือ10คนชนะเวเนเซีย3-1โตริโนชนะอูดิเนเซ่2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเลบันเต้เสมอซีบีย่าที่เหลือ10คน3-3ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสฟอร์มาลิกัวแพ้เอลเวก้า1-4ผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนมันโมชนะคันมา1-0และเอฟบอกชนะอัมสตัด4-0ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายทำให้พอนัทนิชชาวอเมริกันมือ18ของโลกและเป็นมือ15ของรายการชนะวอลเลนเตงชวาเชโรคู่แข่งมือ14ของโลกและเป็นมือ17ของรายการจากราชรัฐโมนาโก2เซตรวด6-4และ6-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราษฎรพระเกียรติก่อก้องนครา สถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าของวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญทรงบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้นะครับทักทายทั้งผู้ที่ติดตามทางเพจ Army Radio ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามฟังผ่านสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรพูดคุยกันเข้ามาได้ผ่าน Facebook Fanpage นี้นะครับ Army Radio เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยหรือว่าท่านใดจะมาร่วมจัดรายการกับผมก็ได้เนี่ยนะฮะส่งเข้ามาว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างฝนตกหรือเปล่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรหรือว่าสภาพลมฟ้าอากาศในขณะนี้เป็นอย่างไรก็จะได้เป็นการแจ้งเตือนให้กับผู้ที่ติดตามรับฟังรายการเราได้รับทราบกันสดๆแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับ13ตุลาคมเนี่ยเป็นวันหยุดราชการตามประกาศของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมานะครับเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมา13ตุลาคมประเทศไทยเราก็เป็นวันหยุดมาโดยตลอดปีนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็ในปีนี้ครบรอบ10ปีแห่งการจากไปของพระองค์นะครับพระผู้ทรงเป็นมหาราชที่สถิตอยู่ในดวงใจของประชาชนคนไทยตราบเท่านานนิรันดร์นะครับสำหรับคำว่านวมินทรมหาราชนะครับเป็นพระประมาภิไธยที่สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9พระผู้ทรงเป็นมหาราชโดยนวมินมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9และมหาราชคือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนวมินทรมหาราชจึงหมายถึงวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยของเราทุกหมู่เหล่าในวันนี้ช่วงเช้านะครับที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมในหลากหลายพื้นที่ของประเทศนะครับคุณฟังครับพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาในหลวงรัชกาลที่9นะครับตามพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่เป็นพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับผู้ทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์มาโดยตลอดนะครับซึ่ง 4,000 กว่าโครงการนะครับณปัจจุบันนี้ยังประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากแนวทางการทรงงานสำคัญประการหนึ่งนะครับนั่นก็คือขาดทุนคือกำไรพระองค์ทรงอธิบายด้วยนะครับว่าการลงทุนดำเนินโครงการเพื่อความอยู่ดีมีสุขสุขอนามัยที่ดีของประชาชนพี่น้องประชาชนลูกหลานมีการศึกษาที่ดีเนี่ยแม้ไม่อาจประเมินเป็นมูลค่าที่เป็นตัวเงินได้แต่ย่อมเป็นผลตอบแทนที่มีคุณค่าสูงสุดต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับตลอดรัชสมัยของพระองค์นะครับการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริจึงไม่ใช่เพียงการสร้างสิ่งก่อสร้างแต่เพียงอย่างเดียวนะครับหากแต่เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้กับหน่วยงานเข้าใจในปัญหาเข้าใจถึงความต้องการของราษฎรและหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงเหมือนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ณปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนนำไปปรับใช้และสามารถที่จะยืนหยัด
นะครับยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เป็นอย่างดีกับทุกๆสถานการณ์เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของสำนักพระราชวังนะครับในวันนี้เรื่องของการแจ้งการเข้าวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569นะครับที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติหรือตรงสนามม้านางเลิ้งเดิมในวันนี้นะครับซึ่งก็มีการวางพวงมาลาจริงๆแล้วเนี่ยสำนักพระราชวังได้มีการเปิดรับลงทะเบียนวางพวงมาลามาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 18:00 นก็มีพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการจะร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็ต่างเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อวางพวงมาลากันอย่างเนืองแน่นนะครับขณะที่วันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปนะครับทางด้านของสำนักพระราชวังก็เปิดให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะวางพวงมาลานะครับก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์แจ้งความจำนงได้ตั้งแต่6:00 นของเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงเวลา12:00 นของวันนี้นะครับและสำหรับการวางพวงมาลาถวายสักการะนะครับก็จะแบ่งเป็น2 ช่วงด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังช่วงแรกคือตั้งแต่เวลา6:00 นถึง12:00 นและอีก1 ห้วงก็คือในช่วงของ17:00 นถึง21:00 นนั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลากรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ตั้งพวงมาลานะครับท่านใดนะครับที่ต้องการจะลงทะเบียนก็สามารถที่จะดูในเรื่องของแบบฟอร์มต่างๆได้ที่เว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะนำไปแจ้งความประสงค์ที่กองอำนวยการที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติได้เว็บไซต์ก็คือ www.royaloffice.th นะครับคุณผู้ฟังขณะเดียวกันนะครับในวันนี้สำนักพระราชวังก็มีการแจ้งเรื่องของการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เขาปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันนะครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 17:00 นทางเข้าออกนะครับใช้ประตูสวัสดิโสภานะครับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็พระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 12:00 นหรือว่าเที่ยงตรงของวันนี้นะครับจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับท่านใดที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าสักการะพระศพนะครับก็เดินทางถึงก่อนนะครับคุณฟังครับการแต่งกายก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพกรณีการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพนะครับกรุณาแต่งชุดไว้ทุกสุภาพนะครับคุณสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนคุณสุภาพสตรีต้องสวมผ้านุ่งหรือว่ากระโปรงให้เรียบร้อยด้วยนะครับคุณฟังครับและในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับในรายการของเรามีรายงานพิเศษเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงเป็นนักพัฒนานะครับ 4,000 กว่าโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ซึ่งยังประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างมากนะครับและพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางของประชาชนคนไทยอยู่ในดวงใจของประชาชนตราบนานเท่านานพบกันได้กับรายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยครับ

ฝ่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณและความกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่ท่วมท้นในการนำพาประเทศไทยให้พ้นภัยพระองค์ทรงไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประสบกรณิกรของพระองค์และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าพระประมุขทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพที่สุดของพวกเราความตอนหนึ่งจากการถวายพระพรชัยมงคลที่เป็นพระราชดำรัสแทนความรู้สึกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปีพุทธศักราช2549ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์มุมมองของประมุขต่างประเทศและคนทั่วโลกที่มีต่อพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระสมัญญามหาราชซึ่งความยิ่งใหญ่จากถ้อยคำสรรเสริญพระเกียรตินี้มาจากมติมหาชนที่ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงงานหนักตลอดพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ตลอดระยะเวลาการครองราช70ปีแห่งการพลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยให้กลายเป็นผืนแผ่นดินทองเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วว่าทุกรอยย่างพระบาทของพระองค์ที่ย่ำลงบนผืนแผ่นดินไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยพัฒนาจนกลายเป็นคำกล่าวที่สะท้อนถึงความทุ่มเทอย่างสุดพระปรีชาสามารถของพระองค์ว่าเมื่อพระบาทยาตราปวงประชาก็เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นโครงการที่ประชาชนน้อมนำไปปฏิบัติใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผลสามารถทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิและเพื่อประโยชน์ผาสุกของพี่น้องปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้โดยสมบูรณ์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนและข้าราชบริพารในพระองค์ได้น้อมนำโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากภูมิสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลดังปรากฏในภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานชุดโคกหนองนาแห่งทานน้ำใจและความหวังโครงการพระราชทานเรื่องอารยะเกษตรตลอดจนหลักสูตรพระราชทานต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำมาสู่การพัฒนาซึ่งล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ด้วยส่งมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความมีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ดิบผลิดอกเป็นความรักออกผลเป็นความสามัคคีอย่างรากฝังลึกลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยแล้วทั่วทั้งแผ่นดินและนี่คือความสำคัญนะครับและพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รวมถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับพระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้ได้เป็นอย่างดีเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความกินดีอยู่ดีกันทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับสำหรับกองทัพบกเมื่อวานนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชด้วยเช่นเดียวกันส่วนกลางคือภายในกองบัญชาการกองทัพบกนำโดยพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับซึ่งก็มีทั้งพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงมีพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยขณะเดียวกันตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้หน่วยทหารของกองทัพบกทุกพื้นที่ทุกกองทัพภาคทั่วประเทศมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังได้มีการเปิดในส่วนของทางพิเศษทั้งหมดเนี่ย
3เส้นทางนะครับก็รวมทั้งหมด63ด่านด้วยกันนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแจ้งยกเว้นด้วยในเรื่องของค่าผ่านทางพิเศษ3เส้นทางที่กำลังจะกล่าวเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนครับก็คือที่บริเวณทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับ21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาอีก10ด่านนะครับวันนี้ก็เดินทางกันตลอดทั้งวันเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการขึ้นทางพิเศษตามที่ผมได้เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางให้กับผู้ที่สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าวด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ออนัดมิเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพหรือว่าเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องของการเงินการธนาคารโลกหรือว่า IMF 2026เนี่ยนะครับก็อยากจะให้ได้ร่วมกันนะครับต้อนรับพวกเขาเหล่านี้นะครับเพราะว่าก็มีผู้แทนจากทั้งหมดเนี่ย191ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเยือนไทยนะครับมันดีต่อไทยก็คือเป็นการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจโรงแรมการอาหารร้านค้าการคมนาคมต่างๆธุรกิจบริการเนี่ยได้รับประโยชน์ทั้งหมดเลยขณะเดียวกันเป็นเวทีที่โชว์ในเรื่องของศักยภาพทางด้านของเศรษฐกิจการเงินภายในประเทศโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความมั่นคงของประเทศไทยด้วยนะครับขณะเดียวกันในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาไม่ได้มีการปิดการจราจรในบริเวณพื้นที่แต่อย่างใดนะครับแต่เพียงว่ามีในเรื่องของการดูแลอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนประเทศในการเข้าร่วมประชุมนะครับก็แนะนำเส้นทางการหลีกเลี่ยงการจราจรนะครับให้กับพี่น้องประชาชนดังนี้ก็แล้วกันครับเส้นทางที่ต้องหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษนะครับก็คือช่วงบริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิตินะครับ2ก็คือที่บริเวณถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมและที่พักรวมถึงเส้นทางการจราจรสำคัญของผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงนะครับในส่วนที่3ก็คือบริเวณถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยแล้วก็ด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ส่วนที่4เนี่ยนะครับก็คือบริเวณพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งจะมีการปรับการให้บริการแล้วก็ปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวนะครับมีการกำหนดประตูเข้าออกแล้วก็จำกัดนะครับในเรื่องของการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็คือในส่วนที่5นะครับก็คือเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินแล้วก็โรงแรมที่พักต่างๆทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถของผู้เข้าร่วมประชุมอันนี้ก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบนะครับขณะเดียวกันเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลนะครับเตรียมความพร้อมทุกหน่วยทหารของกองทัพบกในพื้นที่เป็นอย่างดีก่อนหน้านี้เรามีการตรวจความพร้อมทั้งในเรื่องของกำลังพลยุทโธปกรณ์ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วก็มีความพร้อมอย่างมากเลยทีเดียวที่จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนได้ทุกเมื่อเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับล่ำลากันแล้วครับคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้กองทัพบกเพื่อประชาชนผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: นี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691081-290-1691 Joy Mix Food ช่วยได้จริงๆค่ะ

0: ได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยนะได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดี
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มา

691อามิโนดูเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081 290 1691

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้าง25นาทีโดยประมาณเนี่ยเราพบกันอย่างนี้เป็นประจำวสป. 711ลพบุรีนะครับแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีวันนี้สบายๆกันเนาะเนี่ยเมื่อวานนะปุ๋ยไปส่งที่ศิลาดานมโนรมแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานก่อนก็นู่นตาคลีบ้านอะไรบ้านหนองม่อหนองม่อนะเส้นทางก็พอสมควรเหมือนกันนะแต่ทางดีเรามันไปไม่ถูกทางเองขากลับเนี้ยขาไปตุ่มตับตุ่มตับไปตาม GPS ไงแต่พอขากลับปุ๊บออกจากบ้านพี่นิตั้ง GPS บ้านมีโอ้โหทางเนี้ยบเลยไอ้ทางดีไม่ไปนี่เข้าทางคลอง18เนี่ยแจ๋วเลยนี่ขอบพระคุณมากครับให้การไว้วางใจปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างที่ให้ความไว้วางใจดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยกันสักทีให้ความไว้วางใจเม็ดฟู่กรดอะมิโนครับรวมไปถึงโปรมิกซ์ออยล์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงไตนะครับยาย่าบิงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาเครื่องดื่มโกโก้ชูอร่อยเจ๋งอ่ะย้ำว่าเจ๋งอ่ะส่วนใหญ่คนเนี่ยพอจะนอนปุ๊บเนี่ยโอ้โหหิวโดยเฉพาะคนทำงานกลางคืนเนาะหิวต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ้างโจ๊กถ้วยบ้างอะไรบ้างไอ้ตรงนั้นแหละโซเดียมอย่างดีเลยนะครับไปทำร้ายไตแล้วกลางค่ำกลางคืนเวลาเราจะนอนเนี่ยไตจะได้พักผ่อนที่ไหนได้จังมาขับของเสียที่เรารับประทานไปก่อนนอนอีกวันนี้ชงโกโก้ร้อนๆนะนี่เลี่ยมเละเลไลเลยนะโซโก้โกโก้ร้อนๆ นะดื่มแม่คือละแก้วละแก้วสองกล่องได้เดือนหนึ่ง500 บาทเนี่ยนะเออสองกล่องเนี่ยได้เดือนหนึ่งเลยนะคือละแก้วละแก้วแจ๋วจริงๆนะแต่ถ้าว่าดื่มเช้าแก้วก่อนนอนแก้วมาลุงช้างเนาะสองกล่องได้แค่เดือนครึ่งเดือนอ้าว500 บาทโกโก้ลุงช้างครับ

0812901691ครับ0812901691เสียงร้องของ

ลมิกออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน

0: น้ำตาเลขสารระบบอาหาร161067655021
1: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

น้องที่อยู่แถวบ้านบ่อทรายตำบลสัตแจงอำเภอบางระจันเนี่ยเตรียมรอรับได้เลยนะใครที่สอบถามเรื่องโกโก้มาเนี่ยนะเดี๋ยวอภิธานได้เลยนี่คือคนเรามันชอบกินเค็มแล้วก็อย่างหนึ่งก่อนนอนมักจะกินไม่มีประโยชน์เลยทำให้ไตทำงานหนักเนี่ยนอกจากจะรับประทานโปรมิออยแล้วเนี่ยส่งโกโก้ร้อนๆสักแก้วหนึ่งท้องจะได้ไม่จอกโกโก้ร้อนๆโกโก้ลุงช้างเนี่ยชู้นี่ครับหนึ่งซื้อสองกล่องเลย500 บาทสองกล่อง500 บาทกล่องมี15 ซอง15 แก้วกินคู่กับโปรมิกออยดีนักแลหรือบางคนชอบดื่มกาแฟนะโดยเฉพาะกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกของลุงช้างเนี่ยส่งกาแฟแก้วหนึ่งปั๊บโกโก้เทใส่สักครึ่งซองนะอร่อยเลิศประเสริฐศรี081-290-1691ไปฟังแม่ผ่องร้องครับไหนว่าไม่ลืมไม่ลืมหรอกสาวเขาย้อยอ่ะหวงจังเลยบอกตอน7 นาฬิกากว่าให้โทรมาขอไม่ขอแล้วไปฟังกันตอนเที่ยงนุ่นที่

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: เฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: เช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยดูแลสายตากันผมมี2อย่างไงมีทั้งยาย่าบริงแล้วก็ดีแคร์ยาย่าบริงเนี่ยเป็นแคปซูลกระปุกหนึ่งก็60เม็ดนะกระปุกหนึ่ง60เม็ดถ้าซื้อ2กระปุกก็ 1,500 เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะครับ8516นะครับผมบอกเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับมาแล้วกันเนาะถ้าเป็นดีแคร์เนี่ย2กระปุก650นะครับนะ081-290-1691

0: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่ต้องอธิบายสรรพเดชสรรพคุณหรอก20กว่าปีพี่น้องบ้านเรารู้จักกันเป็นอย่างดีมาย้ำนิดนึงละกันเวลาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินจ่ายทองเขาดูก่อนดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ข้างกระปุกข้างขวดเนี่ยใครที่เป็นเกาต์เป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยทานสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทนะครับแต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดาก็รับประทานแบบแคปซูลกระปุกละ300บาทถ้าเป็นปัญหาเรื่องกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมอันนั้นรับประทานไทยแคลพัด2กระปุก500บาท4กระปุก 1,000 แถมฟรี1กระปุกครับส่วนใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครับก็น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะก่อนนอน2เม็ดรับประทานเพื่อเป็นการเอาน้ำมันหล่อลื่นไปเคลือบกระดูกและข้อต่อของท่านที่มันแห้งนะพอมันแห้งปุ๊บกระดูกกับกระดูกมันก็แทะกันดิปล่อยไว้นานๆมันก็ผุก็พุนเป็นเรื่องธรรมดาอายุมากๆเป็นเงินทั้งนั้นแหละจะเป็นมากเป็นน้อยมันอยู่ที่ตัวเราดูแลตัวเรานั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาเสียแล้วลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงต่อไปขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถ

0: ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามินซีและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่รถ300เพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569และติดตามการประชุม IMF World Bank 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในข่าวเด่นประเด็นร้อนกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
8: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางเนื่องในวันนวมินทรมหาราชได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่1 21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์หรือทางด่วนขั้นที่2 32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านติดตามการประชุม IMF World Bank 2026และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้มีเวทีเสวนาที่มีผู้เข้าร่วมโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประธานธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศฟินแลนด์ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเวลา 9:30 นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะมีการประชุมหารือมาตรการป้องกันและปราบปรามสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเวลา 10:00 นศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์โดยตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการปฏิบัติหรือระบบสยบสแกมเมอร์ปลุกทลายเครือข่ายสแกมเมอร์หลอกลงทุนผ่านแอป
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
10: ดีต่อใจมาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
11: โฟกัสประกอบด้วยเหตุชิดกิจทางเช่าเหตุหินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
12: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
11: 081
5: 2901691
13: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่ม

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ุณจันจากผู้ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ทั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
0: นะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ

0: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: 13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่
1: ไทยทิพย์โอสด
0: เ
1: ลยล่ะ
0: มาแย่งผมพูดตอนต้น
1: ฟังกัน
0: วันนี้เป็นวันนวมินทรมหาราชคุณผู้ฟังครับล้อมลำลึกถึงกันเนาะ10ปีแล้วไวเหลือเกินนะพระองค์ทรงจากประสบนิกรชาวไทยไปนะครับแล้วก็ครบ10ปีปุ๊บน้ำท่วมเลยหลายที่เลยนะเนี่ยแล้วล่าสุดเนี่ยสมุทรสงครามสมุทรสาครก็แหมมากันเต็มพิกัดเลยเหมือนกันนะ
1: ลงใต้แล้วล่ะ
0: ลงใต้เลย
1: บุรีราชบุรี
0: ครับผม
1: เริ่มท่วมกันแล้วว
0: ันนี้ฝนฟ้ามันจะตกเยอะแล้วคุณปีดาไม่กล้าไปไหนเนี่ย
1: อยู่หรือไง
0: อยู่บ้านไม่ไปไหนอ่ะเนี่ย
1: หกตูมลบบุรี
0: ในภาคเหนือร้อยละ40เนี่ยนะ
1: ก็ไม่เยอะนะ
0: แค่กำแพงเพชรที่เดียวที่ตกหนักครับ
1: มีกำแพงเพชร
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก
1: ็ร้อยละ40
0: เออนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์แค่นั้นเอง
1: อืม
0: ภาคกลางร้อยละ60โอ้แกกลัวฝนเน
1: า
0: ะ
1: ภาคกลางก็มีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง
0: พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรี
1: นครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม
0: ส่วนภาคตะวันออกครับโอ้โหเยอะนะ
1: ร้อยละ60ของพื้นที่
0: ปราจีนบุรีเสียชีวิตหลายท่านนะครับฝนก็ตกหนักโดยเฉพาะนครนายก
1: ปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรี
0: และจังหวัดตราดนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ร้อยละ60ครับ
1: มีฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลา
0: และนราธิวาสวันนี้เขาย้อยน้ำท่วมนะจ๊ะสาวเขาย้อย
1: บุรีใช่ไหม
0: เออเขาย้อยน้ำท่วมเนี่ยผมอ่านพยากรณ์อากาศเมื่อเช้าเนี่ยนะ
1: เป็นห่วงนะระวังจะลอยกับน้ำไปนะ
0: กลัวจะลอยไปด้วยเอาอมหมากไว้ยังให้หลุด
1: ทำไมอมไว้ทำไม
0: จะกินหมากไงกลัวหมากจะลอยน้ำไปภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ60พังงาภูเก็ตกระบี
1: ่3จังหวัดเนี่ยนะ
0: สตูลไม่ตกนะจ๊ะ
1: ส่วนกรุงเทพเป็นยังไง
0: กรุงเทพและปริมณฑลก็
1: ร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
0: ครับผม
1: พยากรณ์อากาศนะ
0: พยากรณ์อากาศกันไป
1: วันนี้นะ
0: ครับทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรีครับ
1: สวัสดีชาววสป.ด้วยความคิดถึงทุกท่านทุกคนเนี่ย
0: จอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับ
1: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑล
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีครับ
1: 855ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีและภาคตะวันออกนะ
0: รวมไปถึงตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: 97.75 FM กาญจนบุรี
0: แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: 92.50 FM
0: แล้วก็ยังมีคลื่นวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกครับ
1: 89.75 FM นะ
0: ตำรวจภูธรภาค6อุตรดิตถ์ครับ
1: อุตรดิตถ์ก็ 90.50 นะ FM
0: รวมไปถึงจทล.ลพบุรีนะครับ
1: 1197เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ฟังกัน
0: และมาอย่างนี้เป็นประจำประจำนะครับ
1: ฟังได้ทั้ง AM แล้วก็ FM นะ
0: ครับในช่วงนี้ว่ากันว่าหลายท่านนะฮะที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนี่ปากท่อก็ท่วมนะแล้วก็ที่ไหนนะเดี๋ยวที่นครนายก
1: จังหวัดนครนายกชาวบ้านถึงกับผวาเนี่ย
0: ทำความสะอาดหลังน้ำลดลงไปเจออะไรนั่นน่ะ
1: เจอกระสุนปืนคอ81นะ
0: เออใครเอาไปวางไว้ตรงนั้นน่ะ
1: ยิงกันตั้งแต่สมัยต้นนุ่นหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อวานนี้ศูนย์วิทยุเมืองนครนายก
1: ได้รับแจ้งจากทางด้านนายกฤษดาคุ้มภัย
0: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านเจดีทองอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกบอกว่า
1: ได้พบลูกระเบิดภายในบ้านพักหมู่ที่4
0: ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายกครับ
1: จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรนะ
0: ตำรวจ EOD
1: ของสภ.เมืองนครนายกไปตรวจสอบกัน
0: ใครโทรมาเน
1: า
0: ะนี่สวัสดีครับเห็นไห
1: ม
0: ฟังเราอยู่จะลองดูว่าไอ้ผองคนมันสดหรือแห้ง
1: จัดกันสดสดเป็นเป็นเนี่ย
0: กลางวันเนี่ยสดแต่กลางคืนนี่แห้งกลางวันนี่สดสดแต่กลางคืนอย่าโทรมาแห้งนะนะครับเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
2: จาก
0: ที่ไหนล่ะเนี่ย
2: จากนากระโลก
0: จากที่ไหนนะ
2: จากพน
0: ั
2: สน
0: ิ
2: คมอ๋อ
0: พนัสนิคมเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
1: นากระลอกเนี่ยนะ
0: นากระลอกพนัสนิคมเดี๋ยวคอยฟังเสียงตัวเองด้วยนะจ้าเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับจ้า
2: จ
0: ้าพนัสนิคมก็น้ำท่วมเหมือนกันเลย
1: นากระลอกเนี่ยนะ
0: ครับใครที่สั่งของไว้แล้วของช้าอย่าไปโวยวายเลยครับ
1: ทำไมเออ
0: ส่งไปหมดแต่น้ำท่วมก็ไปไม่ได้ดิ
1: ไปรษณีย์ไปไม่ถึงเพราะว่ามีแต่รถใช่ไห
0: มเขาเอาไว้ที่ไปรษณีย์นั่นแหละไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้ำลงเขาเอาไปให้เอง
1: เดี๋ยวเขาก็เอาไปให้อ่ะนะ
0: ทีนี้ก็เจ้าหน้าที่เอวดีก็ไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นลูกยิงระเบิดคอ81สภาพนี่ยังใหม่กลิ๊กอยู่เลยนะ
1: ใหม่กลิ๊กเลยอ่ะ
0: ใช้ได้น้ำหนักดีนะประมาณ3กิโลรัศมีที่ลงประมาณ50เมตร
1: ต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยอะไรนะ
0: หน่วย EOD ตรวจสอบสภาพหัวยิงระเบิดปืนคอ
1: แล้วก็
0: 81นะครับ
1: แล้วเป็นยังไง
0: นำแผงตะกร้าพลาสติกเป็นสีน้ำเงินบรรจุทราย
1: แล้วก็นำหัวยิงลูกระเบิดปืนคอ81เนี่ยนะ
0: ลงไปแล้วก็นำไปทำลายในแหล่งที่เหมาะสมต่อไป
1: นั่น
0: จากการสอบสวนนายภัทรพงษ์อายุ39ปีก็บอกว่า
1: ตนเนี่ยเป็นยังไง
0: เป็นหลานของชายของนางสุพรรณีเจ้าของบ้าน
1: เป็นหลานของเจ้าของบ้านบอกว่า
0: บอกมาทำความสะอาดบ้านกูหน่อยเว้ยไอ้หนู
1: เรียกนายกอีกแล้ว
0: อีกแล้ว
1: ไม่
0: เปลี่ยนนายกเป็นยังไม่ชื่อหนูพ
1: ี่
0: หน
1: ู
0: เปลี่ยนชื่อใหม่เหรออ
1: ้าวเขาชื่อก็มานานแล้ว
0: ใช่ไหมป่าเรียกวัดเขาเรียกมานานแล้วนะไอ้หนูเนี่ยเราไม่ถูกกันด้วยตอนเนี้ย
1: ไม่ถูกกันไง
0: โอ้ทำให้ป่าเรียกวัดตั้งพรรคการเมืองกันแล้ว
1: นานมีพรรคหนึ่งแล้วประเทศไทย
0: อย่าลืมเลือกพรรคผมนะ
1: พักผ่อนนอนหลับไง
0: ถูกต้องเขาใช้ปืนฉีดน้ำความดันสูงล้างทำความสะอาดรอบบริเวณบ้าน
1: แล้วก็ฉีดไปโดนลูกระเบิดปืนคออ
0: ยู่ใต้โต๊ะข้างบ้านด้วยความใจตนก
1: ตกกระจาย
0: ก็ได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันประสานตำรวจมาช่วยกู้ดอย
1: มาเก็บกู้กันไปเลยนะ
0: รัศมีการทำลายล้างเนี่ยกระสุนไอ้หัวกระสุนเนี่ยนะ
1: 50เมตรใช่ไหม
0: 50เมตรคือหน้า50หลัง50
1: โอ้
0: ซ้าย50
1: โอ้
0: ขวา50
1: โดยรอบเนี่ยนะ
0: โดยรอบก็100เมตรนั่นแหละครับเวลาเขาไปทำลายเนี่ยเขาจะเอาตะกร้าแล้วก็ใส่สายเขาไว
1: ้
0: กันมันกระแทกกระทันนะนะแล้วก็เอาไอ้ระเบิดเนี่ยใส่ตะกร้าแล้วเอาสายกบแล้วก็คอยก็ต้องใส่ชุดป้องกันทัวหน้าด้วยนะแล้วเอาไปสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสนามยิงปืนสนามขว้างระเบิดของทหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำลาย
1: เอาไปทำลาย
0: ก่อนจะทำลายเขาตะโกนว่า
1: ว่าไง
0: จุดระเบิดเข้าที่กำบังแต่นี่มีเพื่อนผมคนหนึ่ง
1: เป็นไง
0: มันพูดผิดไง
1: พูดว่า
0: เข้าที่กำบังจุดลูกระเบิด
1: สามสองหนึ่ง
0: ตุ้มไอ้คนจุดอยู่ไหนก็ไม่รู
1: ้นั่นตุ้มไปแล้ว
0: ใครไปเจออย่างนี้อย่าไปทำเองอย่าไปจับนะครับอยู่ห่างๆไว
1: ้ต้องให้คนเขามีความสามารถ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่เก็บกู้เขามีนะ
0: ใช่บอกเขาผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ใช้เป็นประโยชน์ซะบ้าง
1: นั่น
0: ไม่ใช่มารวมหัวกันนั่งกินอะไรก็ไม่รู้ขวดนิดเดียวนั่งล้อมวงกันอยู่นั่นนะทำงานบ้างสิ
1: ทำงานกัน
0: เออ
1: ว่ากันไป
0: บ้านเจ้าช่องนะเขาเดือดร้อนเห็นไหมล่ะแล้วตื่นเช้ามาอย่าลืมดูแลนะสายตาเราเนี่ยสำคัญนะ
1: สายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: อู้ยายาบิงเนี่ยมาแล้วร้อยกระปุกครับวันนี้
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานดูแลเรื่องของดวงตากันเนี่ย
0: เช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเลยเสร็จตาประดาหรือบอกไอ้จะเอาดีแค่ก็ได
1: ้เป็นแบบซอฟเจลเนี่ยนะ
0: นุ่มๆกลืนง่ายดีขวดนึงมันมีแค่30เม็ดเองนะ
1: แต่แนะนำไม่ซื้อ2ขวดแ
0: ท้ถึงจะได้60เม็ด
1: ขาย650บาท2ขวดเนี่ย
0: 2คนตายายซื้อคนละ2ขวดเลย4ขวด
1: จะเป็น4ขวดเนี่ยนะ จ่ายเท่าไหร่1,300
0: ก็แถมให้อีกขวดนึงได้5ขวดเลย
1: หรือ4ได้5ขวดเลย
0: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันกับโปรมิกซ์ออยล์
1: ซื้อ2แถมซื้อ4แถม1เหมือนกัน
0: ครับแต่โปรมิกซ์ออยล์ต้องกินก่อนนอนนะ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
1: เรื่องของตับเรื่องของไตเนี่ยนะ
0: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะกินอาหารเค็มเกินบ้างกินเยอะปริมาณเยอะเกินกินเหล้าอะไรเงี้ยนะนะครับแล้วโดยเฉพาะมื้อก่อนนอนนี่กินกันดีจังเลย
1: นาน
0: ไม่มีประโยชน์แล้วครับมื้อก่อนนอนอย่าไปกินเชื่อผมดิผมเคยกินแล้ว
1: เป็นไง
0: ผงออกจนถึงกรุงเทพเลยนะทีเนี้ย
1: ผงกลางนะ
0: มันกินแล้วเบาหวานความดันไขมันโรคไตกลางค่ำกลางคืนไตจะได้พักผ่อนมั้งไม่มี
1: พอกินแล้วมันก็นอนแล้ว
0: มันจะขับของเสียออกที่มันรับไม่ได้
1: ไม่ได้ขยับขยื่นเดียนะ
0: เพราะนั้นก่อนนอนถ้ามันหิวก็ส่งโกโก้ซู
1: โกโก้เด้
0: ร้อน
1: สบายใจ
0: ครับ
1: อืม
0: เมื่อวานพี่น้องที่ทุ่งสงนี่สั่งซื้อกันเยอะเลยนะ
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
0: บอกว่าโอ้โหลุงช้างเอ้ยชอบใจตรงที่มันมีฮาลาลด้วยนี่แหละที่สตูลก็เหมือนกันพี่ปั้นบอกอร่อยเลิศสมคำล่ำลือ
1: พี่ปั้นสตูลเนี่ยนะ
0: พ่อสนั่นพ่อสนั่นอยู่ละงูอีกโอ้ตอนนี้แขกเต็มบ้านเลยงวดหน้าสั่งสี่กองเลยนะลุงช้าง
1: สั่งไปให้แขกกินด้วย
0: ครับ
1: คนไทยก็กินได้นะ
0: มุสลิมก็ดื่มได้มีฮาลาลผมก็เป็นพุทธนี่แหละแต่ผมก็ดื่มวันละ3แก้วอ่ะ
1: ตัวชอบเลยล่ะ
0: นี่ผมหมดไปแก้วนึงพวกเอาโฟกัสใส่ให้ด้วยนะ
1: นานฉี่พุ่งแล้วตอนเนี้ย
0: ใครที่ฉี่มีพุ่งก็กินโฟกัสเลยนะ
1: ประทานโฟกัสนะ
0: 309

0: พิบัติแห่งชาติหรือไม่เนี่ย
1: หรือไม่เนี่ย
0: เอาหลักเกณฑ์มา
1: อย่าให้เป็นที่บนที่8ริ้วนะ
0: เพราะเขาประกันไปแล้วนี่
1: ใช่เขาประกันแล้วรัฐบาลเขาประกันให
0: ้
1: พอคราวที่แล้วที่ว่าไอ้ท่อพญานาค
0: ครับ
1: ท่อซิ่งล้มทับลุงวัย76เสียชีวิตตำรวจไปบันทึกข้อความว่า
0: เป็น
1: อุบัติเหตุ
0: ไม่ใช่จากการ
1: ไม่ใช่อุทกภัยนี่หลักเกณฑ์นั้นมันประกันมันก็ไม่ได้เขาก็เลยต้องไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรร
0: ม
1: ตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ย
0: เดี๋ยวมีข่าวเราจะนำเสนอกันนะ
1: น่าจะได้เนาะใช่
0: ตอนนี้ดูเรื่องของน้ำก่อน
1: ฝนตกหนักในเขตอำเภอเขาย้อยระดับน้ำนี่สูงนะมวลน้ำไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนท่านรองผู้ว่าราชการพักพลระดมกำลังทุกภาคส่วนช่วยเหลือชาวบ้านเตรียมประกาศ9ตำบล46หมู่บ้านพื้นที่เขตภัยพิบัติน
0: ั่นเด้
1: ความก็เร่งตรวจสอบเข้าหลักเกณฑ์รับการช่วยเหลือโครงการภัยพิบัติแห่งชาติหรือไม่ครับเป็นไง
0: น้ำท่วมเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนหนักเขาย้อยอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
0: ไหลบ้านเข้าบ้านจากที่ต่ำไปที่สูงกันนะ
1: สมทบกับมวลน้ำที่ไหลมาจากปากท่อด้วย
0: ราชบุรีนี่ปากท่อเนี่ย
1: ขอบคุณน้องสาวจากปากท่อด้วยนะเมื่อวานนี้ก็สั่งซื้อสินค้ามานะวิทยุเอ่ยไทยทิพย์โอสถแล้วก็ไทยแคลพัทด้วยนะบอกฟังลุงช้างกับลุงชอเล่ทุกวันเลยอยู่ปากท่อ
0: สวัสดีนะ
1: ครับ
0: พ่อราชบุรีเนี่ย
1: นี่เมื่อวานนี้ท่านผู้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยท่านบอกมาชื่นช
0: ม
1: จังหวัดเพชรบุรีนะบริหารการจัดงานจัดการน้ำได้เร็วดีนะท่านว่าอย่างนั้นแต่ที่นี่เมื่อวานเนี่ยที่มวลน้ำขนาดใหญ่ไหลลงมาจากหนองชุมพลเหนื
0: ออ
1: ำเภอเขาย้อยเข้าสู่คลองบางเข็
0: ม
1: ตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อย
0: ไหลปริมาณน้ำจำนวนมากกระแสน้ำเป็นยังไง
1: ไหลแรงแล้วก็เชี่ยวกรากเชียว
0: ไหลไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วด้วย
1: ระดับน้ำสูงขึ้นจะรถยนต์ทั่วไปเนี่ย
0: ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได
1: ้ต้องเอาเชือกขึงไว้ไหมนะเอาไว้คนที่จะเดินต้องดึงเชือก
0: เด
1: ี๋ยวไหลไปตามน้ำเนาะ
0: เดี๋ยวไหลไปตามน้ำเลย
1: มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในระดับสูงมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะ
0: ทั้งพื้นที่หมู่4บ้านวัดโพหมู่2เนี่ยนะ
1: บ้านบางเข็มพัฒนาหมู่6บางล่างบางเข็มเขาย้อยเพชรบุรีเป็นห่วงสาวเขาย้อยแล้วทีเนี่ย
0: สาวเขาย้อย
1: ถึงว่าไอ้2วันนี่ไม่โทรมาขอเพลงเลยน้ำท่วมแต่ละมั้ง
0: ไปกันน้ำหรือเปล่าเป็นห่วงนะ
1: เป็นห่วงนะจ๊ะ
0: ก็เดือดร้อนกว่า300กว่าหลังคาเรือนน่ะนะ
1: ทุกประเทศทุกไอ้ไม่ใช่ทุกประเทศทุกจังแทบจะทุกจังหวัด
0: น้ำ
1: แต่ตอนนี้ข่าวอยุธยาจะเป็นเงียบจังก็ไม่รู
0: ้เขาก็กันน้ำกันอยู่เนี่ย
1: เขาไม่เล่นข่าวเลยนะกลัวคนในอยุธยาก็จะเดือดร้อนมากกว่านี้
0: จะตายจะตกกระจายนะ
1: เออช่วยบอกหน่อยสิไอ้หนู
0: เอาเรียกนายก
1: เรียกนักข่าว
0: อ
1: ันเดี๋ยวอย่าลืมนะฮะไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลนะครับ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: เมื่อวานปากท่อ1คาราเบลเลยนะปากท่อลาบเลีย
0: 1คาราเบลก็ 2,000 บาทแถม1กระปุกนะ
1: คราผม
0: ไบโอดีเติมเต็มให้กับร่างกายกัน
1: สร้างโปรตีนให้กับร่างกายนะครับ
0: เม
1: ื่อวานนี้กรุงเทพเตือนชาวบ้านเขตสายไหมคลองสามวาเฝ้าระวังน้ำเพิ่มวันนี้นะ
0: น้ำเพิ่มสูงขึ้นนะ
1: ครับเมื่อคืนนี้ครับกรุงเทพแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน
0: บริเวณริมคลองในพื้นที่สายไหมเนี่ย
1: เขตคลองสามวาให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดครับ
0: ติดตามก็หน่อยเนื่องจากกรุงเทพเนี่ย
1: มีแผนบริหารการจัดการน้ำโดยรับน้ำจากคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานี
0: เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: ซึ่งอาจส่งผลระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกันเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่เฝ้าระวังมีที่ไหนบ้างครับเนี่ย
0: 1ชุมชนริมคลอง2
1: ชุมชนริมคลอง2
0: แ
1: ขวงสายไหมแขวงคลองถนนแล้วก็เขตสายไหมนะ
0: 2ก็ชุมชนริมคลองพญาสุเรน
1: ก็จะมีแขวงสายไหมแขวงอเงินแขวงสายไหมแขวงสามวาตะวันตกแล้วก็เขตคลองสามวาครับ
0: 3ก็จะเป็นชุมชนริมคลองสามวา
1: แขวงคลองสามวาตะวันตกแขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวาครับ
0: จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสาร
1: และประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่อง
0: พร้อมสังเกตการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในคลองด้วยนะ
1: โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมตลิ่งนะครับริ มคลองพื้นที่ลุ่มต่ำนะ
0: หากพบว่าสถานการณ์ผิดปกติเนี่ย
1: สามารถแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่
0: เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือนะ
1: ในทันท่วงทีนะครับ
0: สูบน้ำไงช่วยเหลือเนี่ย
1: ก็ช่วยเหลือก็ต้องสูบน้ำที่
0: นี่มันขังนานเลยนี่
1: ขังนาน
0: น้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว
1: ครับ
0: อ
1: ย่าลืมนะฮะ

0: กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นนะ
0: สดชื่นตลอดทั้งวันฮะ
1: ทั้งสองสูตรเลย
0: วันนี้ร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทนะ
1: ว่าไง
0: สั่งกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมไปหนึ่งลังครับผมกำลังเตรียมการให้เดี๋ยวอ่านข่าวเสร็จแล้วไปเลย
1: เป็นลังนะ
0: เป็นลัง
1: ไทยทิพย์โอสด
0: ร้อยกระปุกร้อยกล่องร้อยกระปุกยาไม่ใช่ยาย่าบิงแกเอาดีแคแล้วก็มรกคินะ
1: ปลาคินกนะ
0: แล้วก็งามดา
1: ามาง
0: าดำ
1: งาดำเนี่ยเห็นงงหมดแล้ว
0: แกงคนแต่เช้าเลยเราแกได้ข่าวไปกรุงเทพมา
1: ไปมาแล้ว
0: เหยียบอังกะปีเปล่า
1: ไม่มีแล้ว
0: ไปดูน้ำท่วมไง
1: ไม่ไปท่วม
0: นุ๊กก็ไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยเห็นไปกรุงเทพมา
1: ไปธุระมา
0: ครับ
1: ที
0: ่บางคล้าครับกู้ภัยต้องเคลื่อนย้ายร่างชายที่เสียชีวิตเนี่ยนะ
1: โดยใช้เรือ
0: ลากลุยน้ำท่วมสูงเลย
1: ระยะไกลตั้ง2กิโลเมตรเนี่ย
0: เพื่อที
1: ่เอาไปวัดเนี่ยนะ
0: นำศพไปที่วัดนะครับ
1: สงสารคนตายเนาะ
0: ที่8ริ้วจุดบางคล้าครับ
1: แล้วก็มาตายช่วงน้ำท่วมซะด้วย
0: กู้ภัยทำการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตวัย85ปี
1: บริเวณหมู่2บ้านป่าไผ่เนี่ยนะ
0: ตำบลท่าทองหลาง
1: อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนั้นเป็นความยากลำบากท่ามกลางความมืด
1: และก็ระหว่างทางเคลื่อนย้ายในน้ำขึ้นสูงนะ
0: ต้องใช้เรือเข้าไปลากศพออกมาครับ
1: ซึ่งระยะทางการลากเข้าออกนี่เกือบ2กิโลเมตรนะ
0: กว่าจะถึงรถแล้วก็นำศพไปยังวัดโพคล้าโดยมีเด็กน้อยเดินลุยน้ำนำหน้าศพมาด้วย
1: สงสารเนาะ
0: แม้เส้นทางที่เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนั้นน้ำจะท่วมสูงแค่ไหนสิ่งที่หนักกว่าความเหนื่อยล้าคือความรู้สึกที่อยู่ในใจของญาติผู้เสียชีวิต
1: ระหว่างนำร่างกำลังเคลื่อนย้ายไปยังที่นั้นนะ
0: ด้านหลังนั้นก็คือสิ่งชีวิตหนึ่งซึ่งเดินทางมาถึงปลายทางแล้วครับ
1: ภารกิจคือการนำร่างจากผู้จากไปเนี่ย
0: ไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างสมเกียรติที่สุดแม้ระยะทางจะไกล
1: แม้ว่าจะมีเวลาเป็นเวลาช่วงกลางคืนด้วย
0: แม้น้ำจะท่วมสูงครับ
1: แต่หัวใจของทุกคนเนี่ย
0: กู้ของกู้ภัยเนี่ยนะยังคงมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
1: นำร่างไปวัดเนี่ยนะ
0: นึกอะไรไม่ออกบอกกู้ภัยนะ
1: กู้ภัยทำได้ทุกอย่างเนี่ย
0: ครับผม
1: จับงูก็ได้
0: ใช่
1: จ
0: ับเมียหลวงไม่ได้
1: จับเมียหลวงไม่ได้ไง
0: ให้จับเมียหลวงหน่อยเมียไอ้จับเมียน้อยหน่อยเมียหลวงจ้างจับเมียน้อยไม่ได้
1: จับไม่ได้ไง
0: ทำไมมึงจับไม่ได
1: ้
0: ก็เขาให้ตังค์ผมนะเมียน้อย
1: อ
0: ผมก็เลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปไงนะ
1: ไม่รู้ไม่ชี้ไง
0: ครับใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานรีบไปพบแพทย์พบหมอนะจ๊ะ
1: หมอซาหมอก็จะได้ให้ยาเบาหวานมากินเนี่ย
0: พอยาเบาหวานมากินแล้วอย่าลืมโทรหาลุงช้างกับลุงหมูเขานะ
1: ลุงช้าง
0: เอ
1: ามลาคินกไปให้กินหน่อยสิเล่า
0: ต้องเอาที่มีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างด้วยนะ
1: จะมีคำว่าลุงช้าง 100% ส่งไปสัก2กระปุกสิเล่า
0: ตัวแทนมีเยอะแยะนะ
1: มีที่ไหนบ้างนะ
0: โอ้โหอย่าบอกเลยเยอะ
1: เยอะแยะไง
0: เดี๋ยวไม่ได้อ่านรายชื่อวัดอีก
1: 2กระปุกก็600อ่ะนะ
0: 4กระปุกไปเลย
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกจ่าย 1,200 เนี่ย
0: ครับกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้นะ
1: ควบคู่กันไปนะมลาคินกเนี่ย
0: โอ้ดีวันนี้เดี๋ยวก็ไปร้านสุภชัยแล้ว
1: เอาไปส่งให้นะคอยเดี๋ยว
0: ร้านเจ๊หมูก็มี
1: เจ๊หมูป่าโมกนี่เขามีขายทุกอย่างเนี่ย
0: ครับหรือจะไปที่บ้านสมมุติไปลุงช้างโคกตูมก็ได
1: ้โคกตูมวันนี้ขายทั้งวันไม่ไปไหนอ่ะนะ
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: น้ำท่วมที่บางน้ำเปรี้ยวยังวิกฤตนะครับวัดบัวลิ้มเนี่ยถูก3แม่น้ำล้อมรอบเลยนะ
1: พระสงฆ์3รูปติดเกาะนะ
0: ขาดแคลนน้ำดื่มแล้วก็อาหารเอาช่วยกันหน่อยใช่อ
1: ยู่กันน้ำขาดน้ำ
0: ก็มันมีน้ำเนี่ยมันกินไม่ได้อ่ะ
1: น้ำ
0: ได้รับข้อมูลจากนายเจตบุญธรรมลูกศิษย์พระบดีกาบนเทียนเจ้าวาดวัดบางน้ำเปรี้ยวว่าจะนำข้าวสารอาหารแห้งและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเดินทางไปมอบไปกับวัดบัวลิ้ม
1: หมู่ที่2ตำบลโยธยา
0: โยธกา
1: โยธกา
0: อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
1: จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมครับ
1: โดยรอบกับน้ำล้อมวัดสภาพคล้ายกับ
0: เหมือนก่อนเลยรถลาม้าช้างหมดสิทธิ์เข้าออกต้องใช้เรืออย่างเดียว
1: ไปสัญจรผ่านไปมาไม่ได้ในรถ
0: มันลึกนะน้ำลึกนะ
1: อยู่กันที่ขอบ
0: วัดบัวลิ้มเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เส้นทางน้ำของปราจีนบุรีและนครนายกไหลเข้ามานะครับ
1: แล้วก็เป็นงานแม่น้ำบางประกงด้วย
0: น้ำบางประกงทำให้ปริมาณน้ำ
1: เ
0: ข้าท่วมพื้นที่ตั้งแต่ช่วงแรกที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วม
1: ของอำเภอบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องอย่าง จนถึงปัจจุบันเนี่ย
0: ครับระหว่างเดินทางกับพื้นที่ก็พบว่าบริเวณท้องนาของชาวบ้านกว่าร้อยไร่ครับ
1: ถูกน้ำท่วมจนมองเห็นแต่ผืนน้ำสุดสายตาเลย
0: สุดลูกหูลูกตาเลยนะ
1: กว้างเลย
0: มีการนำกระสอบทรายมาวางกั้นเพื่อจำกัดพื้นที่น้ำท่วมมาอยู่ฝั่งหมู่สอง
1: ที
0: ่ตำบลยุทธกา
1: ไม่ให้น้ำไหลไปยังอีกฝั่งหนึ่งอะนะ
0: จากการวัดระดับน้ำในท้องนาพบว่ามีความสูงถึงเมตรหกสิบครับ
1: โดยคณะกาเดินทางไปทางเรือนะ
0: ผ่านท้องนาที่ถูกน้ำท่วมก็ลัดเลาะไปตามสวนแล้วก็บ้านเรือนของประชาชน
1: ใช้เวลา40นาทีก็เดินทางไปถึงวัดบัวริมเนี่ย
0: โดยตลอด2ข้างทางพบว่าบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
1: ่บางหลังก็บางหลัง
0: น้ำท่วมเกือบถึงหลังคา
1: สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
0: พอไปถึงวัดครับผู้สื่อข่าวพบเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสัตหีบจังหวัดชลบุรี
1: นำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเนี่ย
0: วัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารมามอบให้ทางวัดครับ
1: อ้าว
0: มอบเตามอบถ่านอย่าลืมมอบไฟแช็กด้วยนะหรือถังแก๊สก็อย่าลืมนะที่จุดด้วยนะ
1: ช่วยกัน
0: ครับขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคงโพรงอากาศบางน้ำเปรี้ยวนำคณะเจ้าหน้าที่ไปมอบผ้าเสื้อชูชีพไปถวายพระเนื่องจากบริเวณด้านหลังวัดยังมีระดับน้ำลึกเกิน2เมตรครับ
1: เพื่อป้องกันอันตรายหากพระสงฆ์จำเป็นก็จะต้องลงพื้นที่น้ำท่วมบริเวณนั้นเนี่ย
0: ครับสำหรับสิ่งของที่นำมามอบไปทางวัดประกอบด้วยข้าวสารอาหารขนมหมูย่างน้ำดื่
1: ม
0: ปลาหมึกซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีใจบุญบริจาคนะ
1: นำมาช่วยเหลือพระสงฆ์และก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
0: ด้านเจ้าวาดวัดบัวริมบอกว่าวัดได้รับผลกระทบน้ำท่วมมานานกว่า10วันแล้ว
1: ขังอยู่นานเนี่ย
0: ครับขอขอบพระคุณนะคนที่มีจิตใจดีทางวัดจึงต้องขอความช่วยเหลือจากญาติโยมเดินทางนำดาวอาหารมาถวายพระเนาะ
1: แล้วก
0: ็ให้บางคนมาช่วยตัดหญ้าแห้งติดมือเข้าไปด้วย
1: เอ
0: าไปเลี้ยงวัวให้วัว3ตัวเนี่ย
1: นานวัวติดอยู่ที่สระที่วัดเลยข้างโบสถ์
0: วัดเขาเลี้ยงวัวไว้3ตัว
1: ชาวบ้านเขาไม่เลี้ยงไว
0: ้
1: มันไม่มีที่ไป
0: เขาไปถวายวัดวัดก็เลี้ยงไว
1: ้วัวเนี่ยนะ
0: ครับก็ถ้าปล่อยไว้ไปก็ตกลงเชื่อดิเห็นไหมน้ำท่วมบริเวณอย่างก็ทะเลเลยนะทั้งน้ำแม่น้ำปาจีนน้ำนครนายกแล้วก็น้ำบางปะกงครับเดือดร้อนกันหมดแล้วแถวนี้เลยซื้อปุ๋ยผมทั้งนั้นเลยเนี่ย
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือนะ
0: แถบนี้นะอย่าลืมนะซื้อปุ๋ยผมงวดหน้าแล้วบอกผมด้วย
1: เป็นไง
0: ลูกค้าเก่าผมมีรายชื่ออยู่แล้วนะผมลดราคาพิเศษให้ด้วยนะ
1: ลดให้โดยเฉพาะถ้าซื้อ2ตันเนี่ย
0: ครับ
1: แถมไป14ลูกอ่ะนะ
0: เฉพาะเดือนตุลาคมเนี่ย
1: นั่นสิ
0: เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะปีนี้คงจะล่มหมดแล้วล่ะไม่เหลือแล้วข้าวที่ใช้ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยมันทนฝนทนน้ำได้แค่7วันนี่มันเกิน7วันมัน10แล้วอ่ะถ้ามันรอดเนี่ยผมว่าสุดยอดเลยนะใช่ไห
1: ม
0: ที่ปราจีนบุรีน้ำท่วมเนี่ยสังเวยไปแล้ว25ศพเนี่ย
1: 7อำเภอจงบันดาลเนี่ย
0: คุณสุภมาศเนี่ยรัฐไม่ใช่รัฐมนตรีแกเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน
1: า
0: ะ
1: ไปทำการช่วยเหลือลงลุยน้ำเนี่ย
0: เข้าไปลุยด้วยตัวและดูแลด้วยตัวเองเลย
1: ระวังจะลอยน้ำไปนะ
0: สุภมาศอิสระไม่ลอยแล้วตัวแกขนาดนี้เห็นไหมเออไม่จมน้ำวิหุ่นเท่าโชเล่เลยเออตกน้ำไม่ไหลอ่ะตกไฟไม่ไหม
1: ้ลอยเลย
0: ลอย
1: ลอยไปกันน้ำเนี่ยนะ
0: ท่านได้ลงพื้นที่ปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์ทกภัยมอบถุงยังชีพ
1: และสิ่งของจำเป็นให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัย
0: พร้อมเร่งรัดงานฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดนะครับปราจีนบุรีนะ
1: ท่านก็ลงไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการแทน
0: ชื่อดังในกำลังชื่อดังนะคุณชนาทิพย์เนี่ยนะพร้อมกับท่านนายกอุ๊กนายกอบจนะ
1: ใช
0: ่แล้วก็สสเขตปราจีนบุรีเขต1ดร.กนกวรรณนะครับแล้วหัวหน้าส่วนราชการก็ร่วมการต้อนรับครับ
1: ในการต้อนรับนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณรัฐมนตรีเนี่ย
0: ครับปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นกล้ามเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: หรือจะเป็นนิ้วล็อกให้รับประทานไทยทิปโอสดสูตรดั้งเดิมนะ
0: ครับกล่องละ200บาทซื้อสัก3กล่องนะ
1: ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: แต่ถ้าเมื่อยเนื้อไม่ตัวแบบปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทาน
1: แบบชนิดแคปซูลนี่ก็กระปุกก็300บาท
0: ครับรับประทานกันอย่างน้อยสัก2กระปุกจะได้ไม่เสียค่าส่งนะ
1: 2กระปุกก็600
0: ไม่เสียค่าส่งนะครับ
1: ซื้อ5กระปุกก็
0: แถมกระปุกหนึ่ง
1: แถมให้หนึ่งกระปุกนะ
0: กระดูกผูกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก็รับประทาน
1: ทางด้านของไทยแควพัดนะ
0: สองกระปุก500ครับสี่กระปุกพันแถมให้กระปุกหนึ่ง
1: นานดูแลเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
0: กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบไม่ปวด
1: อ้าวรับประทานน้ำมันงาดำกัน
0: ก่อนนอนกินเฉพาะก่อนนอนนั้นนะ
1: น้ำมันงาดำเนี่ย
0: 300บาทราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันกับ
1: ทางด้านของมระคีนกนี่แหละ
0: ซื้อ4แถม1เหมือนกันเนี่ย
1: เหมือนกัน
0: โฟกัสกล่องเขียวๆกล่องเดียว
1: จะได้เยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
0: 390บาทครับ
1: โฟกัสนะ
0: เออไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที45ตำบล
1: เอารับประทานทรายเลื่อมจอยแบบชาริแคปซูล
0: หรือจะจอยมิกฟู้ดก็ได้แบบชงน้ำดื่มนะ
1: อันนี้เป็นแบบผงชงน้ำดื่มนะ
0: ครับ
1: อัน
0: ซื้อสองกันซื้อสองแถมหนึ่งเหมือนในห้าวนะ
1: โอ้
0: แล้วก็ยาบรรเทาดิสิดวงทวารของ
1: ไอทิปโอสดนะ
0: รับประทานเพื่อ
1: บรรเทาอาการดิสิดวงทวารขายยังไงอ่ะ
0: กระปุกละ350สามกระปุกพันหนึ่ง
1: โอ้
0: อ่ะมีเวลาสัก5-6นาทีจะได้สักกี่วัดมันมาอีก2วัดแล้วเนี่ย
1: วัดกระถินเนี่ยนะ
0: วัดหนองนาหนึ่งพัฒนานิคมวัดภูน้อยมาอีก2วัดอ้าวอ่านเลย
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลขาวสมครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระตนอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบัญชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทัวจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลอง อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเงินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก
0: เดี๋ยวโทรกลับนะครับอ้าวต
1: ่อ22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนม่วงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชัยเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรี22พฤศจิกายนวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดหนองนาตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะ
0: โอ้โหคนนี้เก่งนะเนี่ย
1: เป็นไง
0: อ่านได้ครบจบท้วนกระบวนความเชียวขายที่ประกันทำประกันรถไว้ในเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมเนี่ย
1: เป็นไง
0: สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสคบได้นะเพื่อรักษาสิทธิ์และพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบพ่อค้าแม่ขายด้วยใครจะฉวยโอกาสโขกราคานะเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านเนี่ยนะรวมทั้งเร่งจ่ายเงินเยียวยาจากรัฐบาลให้ถึงมือชาวบ้านโดยเร็วที่สุดนะจ๊ะเนี่ยรัฐมนตรีเขาว่ามานะ
1: สุภาพเนี่ยนะ
0: ครับผมด้วยความขอบพระคุณมันยังสูงเลยเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแป๊บหนึ่ง
1: นั่น
0: นะครับไปฟังสปอร์ตเพาะๆจากรายการหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงต่อไปนะอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านี่อุตรดิตถ์ก็มานะครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็มาเสริมด้วยชั่วโมงนี้ไปแล้วเดี๋ยวมาจ้า

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ไลน์07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
5: ใช่
9: ดีจริงๆขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะทักษิณมอบหมายทนายความขอนิรโทษกรรมล้างมลทินข้อกล่าวหาทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
14: สนับสนุนโดย
15: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
16: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีน
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: นายวินยัติชาติมนตรีทนายความส่วนตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานายทักษิณมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านศูนย์บริการร่วมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2568ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการนายวินยัติกล่าวว่าการยื่นของนายทักษิณต้องการล้างมนทินเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นจึงต้องการล้างมนทินและต้องการทำมาหากินใช้ชีวิตสงบสุขเนื่องจากอายุมากแล้วและประสงค์ไม่ยุ่งเรื่องการเมืองกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน34จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสี่ยงเกิดฝนตกหนักคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างซึ่งในวันนี้มีพื้นที่34จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักอาทิกำแพงเพชรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์กาญจนบุรีอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนครนายกแก้วปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและมาผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
5: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
7: ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางหลังกลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียระลอกใหม่อย่างต่อเนื่องขณะที่ซาอุดิอาระเบียประกาศจะโจมตีตอบโต้กลับอย่างสะสมทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ใกล้แตะระดับ107ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเวสต์เท็กซัสแตะระดับ93ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้านทางการซาอุดิอาระเบียประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติกรุงริยาดไปจนถึงวันเสาร์ที
8: ่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
9: ผงมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
10: 0812901691
11: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อย ปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังครับ
1: พบกันฟังกัน
0: 10ปีแล้วนะครับวันนี้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากพวกเราไปน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี่ครับ10ปีแล้วเนี่ยวันนี
1: ้10ปี
0: ครับก็เรียกว่าคนไทยเนาะทั่วประเทศเลยนะครับทั้งอยู่ต่างประเทศด้วยแหละ
1: สำหรับคนไทย
0: ครับ
1: ผูกพันกับท่านเนี่ย
0: ครับท่านทำอะไรให้เราเยอะแยะอย่างบริการจัดการน้ำนี่นะ
1: เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์เนี่ย
0: ครับ
1: ขุนการขุนด่านประการชนนี
0: ่ครับ
1: เยอะแยะหมดนะ
0: ครับก็เกี่ยวกับท่านพระองค์ทรงเก่งทุกเรื่องนะแต่ที่ว่าถนัดสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการชลประทานนี่แหละนะจากการเล่นกองหินกองทรายสมัยทรงพระเยาว์นะก็เป็นการจินตนาการเนี่ยนะครับมากลับมาชั่วโมงนี้ครับ
1: มากันแล้ว
0: เรื่องของข่าวนะครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆของงานกฐินเราก็ค่อยๆพูดกันไป
1: ประชาสัมพันธ์กันไป
0: ครับชั่วโมงนี้เราต้อนรับจากคลื่นวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกนะครับ
1: 89.75 FM นะ
0: ครับผม
1: สวัสดีชาวนครนายกและใกล้เคียงด้วย
0: รวมไปถึงคลื่นวิทยุจากตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: 90.50 เนี่ยนะ FM ฟังกัน
0: ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออ
1: ุตรดิตถ์เนี่ย
0: หลวงพ่ออยู่ขอนแก่นฟังคลื่นไหนไม่รู้นะโทรมาเมื่อสักครู่เนี่ยเยอะเลยนะ
1: ทางหลายรายการเนี่ย
0: ทางโปรมิกออยกาแฟลิซ่าเอ็มโกไทยทิปโอสดโกโก
1: ้โอ้หลวงพ่อสั่งมา
0: เยอะเลยครับหลวงพ่อ
1: เดี๋ยวส่งไปให้นะ
0: ก็ไม่รู้ถวายอะไรท่านก็ถวายสบู่ไปแล้วกันเพราะเราซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโก4ถุงไง
1: ครับ
0: ลิซ่าเอ็มโก4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
0: เดี๋ยวพี่น้องอุตรดิตถ์งงนะ
1: งงไงตกใจ
0: ตกใจมาไงวินัยสบู่เนี่ยกาแฟลิซ่าเอ็มถุงสีแดงรุ่นดังรุ่นเดิมถุงละ490เนี่ยนะสองถุงเนี่ยเนาะ900บาทรับทันที
1: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
0: ไปซื้อที่ร้านไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ต้องสั่งจากช้างเท่านั้น
0: ช้างไปซื้อที่ร้านก็ได้เยอะแยะไปอย่างวันนี้ก
1: ็
0: ร้านสุภชัยฟาร์มาซีสั่งมัน1ลังนะ
1: เดี๋ยวไปส่งให้ถึงที่เลย
0: จัดรายการเสร็จแล้วไปนะลุงนะ
1: นั่น
0: ลุงสุภชัยนี่ก็ชอบส่งภาพกำลังภายในมาให้ดูเหมือนกัน
1: อ๋อ
0: คนรุ่นเราเขาเดียวพวกเราอะเนาะ
1: ศึกษาหาความรู้ไว
0: ้ต้องหาประเภทภาพวิวทิวทัศน์สวยๆดอกไม้งาม
1: ๆ
0: ส่งมาให้พวกเราได้ดูสบายโอ้สบายตากัน
1: ไว้ดึกเดียดา
0: ครับ
1: อายุเยอะแล้ว
0: ครับ
1: โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนะ
0: หรือว่ายายไปห้าไปฝากสักกล่องนึงเนี่ย
1: เอาขอบคุณที่ติดตามและฟังแล้วก็สั่งซื้อสินค้าในรายการของเราเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อก็ได้ทุกอย่างเลย
0: ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์
1: อ
0: ัน
1: นี้จะมี2อย่างนะทั้งแบบชนิดแคปซูลแล้วก็ซอฟเยลนะ
0: พนัสนิคมเมื่อกี้ก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ต่างหลายรายการ
0: เยอะหลายรายการเลยนะดีแคร์ไทยทิปโอสดน้ำมันงาดำมะระขี้นกแล้วอะไรนะไอ้อย่างนะเมื่อกี้เนี่ยเนาะพนัสนิคมที่โทรมาตอนชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หลวงพ่อจากขอนแก่นในเมืองเลยนะ
1: เมืองขอนแก่น
0: เลยในตัวเมืองขอนแก่นเลยฟังเราได้อะ
1: ลืมถามว่าฟังคลื่นไหน
0: นั่นน่ะสิ
1: จอทลอหรือว่าอะไร
0: หรือว่าทาง
1: ปัจจิน
0: ไม่มันมีคลื่นสถานีอยู่ที่ขอนแก่นอยู่คลื่นหนึ่งในห้างชนวัฒน์เขาจัดอยู่ไง
1: อ๋อ
0: หรือก็จะโยกมาให้เราหรือวิ
1: ไม่รู้นะ
0: ฟังดีเหมือนกันนะ
1: กล่าวสมรรถการด้วยนะที่สั่งสินค้าของเรา
0: ถ้าฟังช่วงกลางคืนน่าจะฟังที่วอสปอร์หรือจอทลอนั่นแหละ
1: ฟังก็ได้เลย
0: ครับ
1: บตปก็สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนู่น
0: จตลก็เที่ยงคืนถึงตีสามนะ
1: กรุงเทพเราก็มีนะ
0: จอสอนหนึ่งเลยตั้งแต่สองทุ่มครึ่งถึงตีห้าน
1: ะนี่จะฟังกันยาวเลย
0: ครับ
1: ฟังกันไปเถอะ
0: ฟังไปข่าวดีมั้งไม่ดีมั้ง
1: แล้วแต่ข่าวที่เรา
0: ข่าวเราได้รับรองว่าเราไม่ได้ใส่ใครนะ
1: ม
0: ายังไงก็ไปอย่างนั้นไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้น
1: อ
0: ย่างข่าวนี้ก็บอกไรเดอร์หนุ่มวัย32ปีครับ
1: ขับขี่รถจักรยานยนต์
0: ขับอีท่าไหนไม่รู้ไปชนท้ายรถบรรทุก10ล้อทั้งนั้นเนี
1: ่
0: ย
1: เสียชีวิตคาที่
0: ยังแถมถูกมอเตอร์ไซค์วิ่งมาชนซ้ำที่ร่างครับพี่
1: อุบัติเหตุซ้ำซ้อนเนี่ย
0: ตายสองต่อเลยนะ
1: โอ้ยน่าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: โกโก้ซู
1: โกโก้นะ
0: อร่อยเลิศประเสริฐสีโกโก้ดีต้องมีที่นี่นะจะบอกให
1: ้โกโก้
0: สองกล่อง500บาทดื่มแล้วจะชื่นใจโกโก้ไทยชูดุงช้างเอ่ย
1: ตั้งซื้อกัน
0: 0812901091 0812901691เอามาดิรายงานตัวดิรายงานตัวชื่ออะไรดีเจอะไรอ้าวถ้างั้นก็ออกไปก่อนห่วงกินยังไม่ห่วงกินอีกนะ
1: ฝากไปแล้ว
0: ที่นนทบุรีเดลุงโชเล
1: ่มีข่าวเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
0: ไรดูไรเดอร์หนุ่มวัย32ขวบ
1: นั่นสิ
0: ขี่รถจักรยานยนต์ไปทงชนท้ายรถ10ล
1: ้อ
0: เสียชีวิตคาที่แถมถูกมอเตอร์ไซค์ชนซ้ำแล้วก็คนขับมอเตอร์ไซค์มาชนหนีไปเลย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรี
0: พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงเดินทางเข้าไปตรวจสอบเหตุดังกล่
1: า
0: วหลังจากได้รับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถ10ล้อมีผู้เสียชีวิต
1: บางกรวยนะป้าล้มคิดถึงนะบางกรวยเนี่ยล้มบางกรวยเนี่ย
0: เหตุเกิดบนสะพานข้ามแยกบางสีทองนะ
1: ถนนศรีนครินเนี่ยครับ
0: นครอินทร์
1: นครอินทร์นครอินทร์
0: ตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวย
1: จังหวัดนนทบุรี
0: ไปประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์ร่วมตรวจสอบด้วยครับ
1: ที่เกิดเหตุก็พบร่างของนายดา
0: อายุอานามกว่า32ปีมีอาชีพเป็นไรเดอร
1: ์นอนเสียชีวิตที่ข้างอะไหล่รถของรถบรรทุกอ่ะนะ
0: รถ10ล้อนะครับมียางอะไหล่ใช่ไหมเล่
1: า
0: ไอ้หนุนหัวก็ยางอะไหล่เขานะกายการรถจักรยานของผู้เสียชีวิตยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นแกนฟิลาโน่ทะเบียนกทมสภาพด้านหน้ารถเนี่ย
1: พังยับเยินจอดอยู
0: ่ส่วนคู่กรณีเป็นรถบรรทุก10ล้อยี่ห้อมิตซูบิชิทะเบียนภูเก็ตครับ
1: จอดอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานห่างจากจุดเกิดเหตุไป100เมตร
0: โดยพบว่าที่ด้านท้ายมีร่องรอยความเสียหายและเศษชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต
1: ์ติดคาอยู่รวมทั้งยางอะไหล่ของรถบรรทุก10ล้อหลุดหายไป
0: เอ้าใครทำหลุดไปวะน่ะ
1: ไม่รู้อ่ะนะ
0: คุณเสกสรรเนี่ยอายุ36ปีคนขับรถบรรทุก10ล้อบอกว่า
1: ขณะที่ขับรถออกมาจากบริษัทถนนพุทธมณฑลสาย2
0: เพื่อมุ่งหน้าไปยังปลายทางย่านบางเขนขณะที่ขับรถขึ้นมาบนสะพานก็มีความรู้สึกว่า
1: อะไรมาชนทางด้านท้ายรถอย่างแรง
0: หลังจากนั้นก็นำรถลงไปจอดบริเวณด้านล่างเพื่อความปลอดภัย
1: พร้อมกับลงมาดูทางด้านท้ายรถก็พบว่าอ้าว
0: มีร่องรอยถูกชนแล้วก็ยางอะไหล่รถหลุดหายไป
1: ขนาดยางอะไหล่ยังหาย
0: ไม่ใช่เบาๆเนาะก็เดินขึ้นมาดูบนสะพานถึงได้พบคนขี่รถจักรยานยนต์นอนแอะแมะอยู่กับรถจักรยานยนต์ที่มีความเสียหาย
1: พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ว่ายังไง
0: หลังเกิดเหตุมีชาวบ้านเขาบอกว่ารถจักรยานยนต์สีแดงเนี่ยจนล่างกระเด็นมาเจ็บเนี่ยเสียหลักเนี่ยตรงเนี้ยมันขี่มาเร็ว
1: เร็วนะ
0: ก่อนที่จะลุกขึ้นมาแล้วยกรถจักรยานยนต์หลบหนีไปคันนี้มาชนท้ายเขาว่า
1: หนีไปแล้ว
0: เขาชนรถสิบล้อนอนตายอยู่ไอ้นี่มาชนซ้ำที่อีก
1: ทำให้เสียชีวิตนะ
0: ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการสอบปากคำคนขับรถบรรทุกสิบล้อเบื้องต้นนะ
1: เบื้องต้นก็ตรวจสภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
0: หลังคนขับรถบรรทุกให้การว่าโอ้ใครโทรมาเน
1: า
0: ะ
1: ถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนอย่างแรงเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่ครับ
2: ไปทิปไปกล่อง
0: โอ้ไม่ฟังผมเลยผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับ
2: ครับผม
0: ครับ
1: ส่วนล่างผู้เสียชีวิตก็บอกให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: นำส่งไปที่นิติเวชนิติวิทยาศาสตร์เพื่อดูแลกันต่อไปเนี่ยนะ
0: โอ้อุบัติเหตุเยอะนะช่วงนี้นะ
1: เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
0: อุบัติเหตุเยอะจะลืมส่งให้กับ
1: เรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะ
0: จะไม่ส่งรายการในปราจีนบุรีซะแล้วดูที่นั่น
1: ส่งกันไปซะครับทางด้านของสมุนไพรไทยทิพย์โอสดนะปวดก้าวรูมาตอยกระดูกครับเต้นจะเป็นนิ้วล็อกเนี่ย
0: ผ่านสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทครับ
1: สูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวแถมให้กล่องนึงนะ
1: ส่วนท่านที่มีปัญหาปวดเส้นเอ็นตึง
0: เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนั่งนานยืนนานเดินนานอะไรเงี้ยนะ
1: ก็รับประทานแบบชนิดแคปซูลเนี่ยอันนี้กระปุกก็300บาทนะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับพระคุณ ว่าก็คนก็บอกว่าทำไมต้องรับไม่ต้องรับก็เสียงมันดังนะแล้วผมสติสตังอยู่กับเนื้อกับตัวนะ
1: อืม
0: อ่ะกระดูกพุงกระดูกพุนรับประทาน
1: ทางด้านของไทยแคลพัดนะ
0: ครับผม2กระปุก500บาท2กระปุก500บาท
1: 2กระปุก500
0: 4กระปุกนี่ 1,000 นะ
1: 4กระปุก 1,000 ก็แถมให้1กระปุกด้วยนะ
0: ครับผมเมื่อกี้ลุงพ่อก็สั่งเน
1: า
0: ะ
1: สั่งซื้อมนุนขอนแก่นนู่นนะ
0: ขอนแก่นเนี่ยนะครับ
1: ซื้อหลายอย่างซะด้วยนะ
0: เอารายงานตัวหน่อยดีเจ
3: ตารารีเต
0: สวัสดีคุณผู้ฟัง
3: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไททิปโอสดได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่081-290-1691ครับ
0: แล้วโทรหาลุงโชเล่ล่ะ
3: 081-924-4377ครับ
0: ครับผมเออนี่นี่ปัจจีนบุรีถั่วแล้วกำลังโหลดอยู่จ้ากำลังโหลดอยู่นะ
4: รู้ยังว่าเอ๊ะลุงช้างไม่ส่งไม่รู้เลย
0: กำลังโหลดลืมเมื่อกี้เนี่ย
4: จ้า
0: จะถามดีดีอยู่ของปัจจีนบุรีบอกทำไมไม่ส่งมาสักทีล่ะกำลังโหลดอยู่
1: ช่วง10 โมงนะ
0: ใจล่มๆหน่อยสิไม่ใจร้อนจังเลยนะ
1: ไม่ไปยิง
0: อ่ะเนี่ยอันนี้ไปได้ครึ่งเดียวอ่ะนะพงไปได้ครึ่งเดียว
1: อ่ะว่ากันไปนะ
0: ครับผมรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแต่วันนี้ของเราไม่ได้ไปไหนนะทีมงานอยู่กับเย่าเฝ้ากันเรือนนะครับน้องเตน้องเตจะใส่บาตรตอนเช้าอ่ะถวายขันข้าวทำไง
5: ว
0: ัน
5: น
0: ี้
5: ย
0: ัง
5: ไม่ได้ใส
0: ่อันนั่นแหละก็ถวายขันข้าวให้ฟังหน่อยสิ
5: ขันนะ
0: ขันอนโมไม่ต้องนะอนโม3จบรู้กันเขาเรียกนโมครบสูตรอ้าวขันข้าว
5: ขันข้าวของข้าพระเจ้าขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นทูลหัวใส่บาตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยจิตจำนงมุ่งไปนิทานขอให้พบดวงแก้วขอให้แขวหมู่มาขอให้พบพระศรีอนัตชโยโหตุ
0: บอกปู่พ่อไอ้ปู่ชั่วเล่บอกจำไว้นะจำไว้
1: จำไม่ได
0: ้
1: ฮะไม่เคยท่อง
0: แล้วมาคุณย่าฟังกันอยู่เนาะคุณย่าคุณย่าสีอยู่แปดริ้วนะแล้วคุณย่าอัมพันอยู่ของหงนะรถพ่วง18ล้อเบรกไม่อยู่ครับ
1: อ๋อเบรกไม่อยู่เป็นไง
0: พุ่งชนลายน้องเตพุ่งชนลาย
5: ไห
0: นเนี่ย
5: พุ่งชนจักรยานยนต์เหยียบร่างเด็กหญิง15เสียชีวิต
0: คาที่
5: เจ็บหนัก2ราย
0: อ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเรียนทำไมโรงเรียนเนี้ย
1: อุบัติเหต
0: ุเสียชื่อโรงเรียนใช่มั้งเนี่ยโรงเรียนอะไรนะ
5: อัสสัมชัญคอนแวนงบบุรีค่ะ
0: อ่านหนังสือได้อย่างนี้เหรอน่ะที่ไหนที่จังหวัดอะไรเนี่ย
5: จังหวัดชลบุรี
0: อ่านให้จบเลยสุดอะไร
5: สุดสลดรถพ่วง18ล้อเบรกไม่อยู่พุ่งชนมอเตอร์ไซค์จอดรอให้ทางรถพยาบาลเหยียบร่างเด็กหญิง15ปีเสียชีวิตขาที่เจ็บหนักอีก2รายรถจักรยานยนต์สภาพยับเยิน3คัน
0: โอเคไปนั่งรอเดี๋ยวจะพาไปเซเว่นแล้วนะพอแล้ว
6: ไปเร
0: ีย
6: นก่อน
0: ไห
6: ม
0: อะไรนะ
6: ไปเรียนก่อนไหมอ่ะตอนที่ยังอ
0: ่
6: ะ
0: ตอนที่ยากกันแหละอ่ะสิ
6: ยังอ
0: ่ะตอนเที่ยงโอเคตอนนี้ปู่จะอ่านข่าว2คนแล้วไปแม่จริงๆขอได้จัดรายการหน่อยจะมาแทนปู่มันแล้วเนี่ยพี่ดมวิดาตกงานหมดช่วงเนี้ย
1: นาน
0: ที่เมืองพัทยาครับตำรวจก็ได้รับแจ้งมีรถพ่วง18ล้อ
1: พุ่งชนรถจักรยานยนต์3คันมีคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิต
0: เหตุเกิดตรงสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงถนนสุขุมวิท
1: ฝั่งขาเข้าชลบุรีหลักกิโลเมตรที่
0: 134หมู่3ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุง
1: จังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งก็ไปสำรวจและก็ตรวจสอบกัน
0: พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาครับ
1: ที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: เพราะว่าบุเดดังกล่าวเลยทำให้เกิดจราจรติดขัดยาวเหยียดเลยนะ
1: ยาวเลย
0: ตรวจสอบเบื้องต้นพบรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์18ล้อ
1: 18ล้อเนี่ย
0: ทะเบียนชัยเมียง
1: เชียงใหม
0: ่สภาพเสียหลักลงข้างทางบริเวณใต้รถพ่วงรถเนี่ย
1: เป็นไง
0: พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นเด็กหญิงอายุ15ปีสภาพถูกล้อรถพ่วงเหยียบทับร่างจนเสียชีวิตคาที่ครับ
1: น่าสงสารเนาะ
0: นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์สภาพได้รับความเสียหายยับเยิน3คัน
1: แล้วก็ยังพบคนได้รับบาดเจ็บนี่ถูกนำส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณไปแล้ว
0: ไปก่อนหน้านี้2รายได้แก่1นายพัชรพลเผ่าผาสุก
1: อายุ20ปีคนหนึ่งชื่อว่านายอานนท์งามจิรชัย
0: อายุ35ปีทั้ง2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
1: สาหัส2คน
0: นายเม็กนามสมมติหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเล่าให้ฟังว่า
1: ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนได้จอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่บริเวณ
0: สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงจากนั้นก็เห็นรถจักรยานยนต์2คันขี่ตามมา
1: ถนนสุขุมวิทพอมาถึงจุดกลับรถ
0: รถจักรยานยนต์ทั้ง2คันก็ได้ขี่ชะลอรถเพื่อให้ทางรถพยาบาลซึ่งเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับ
1: กำลังจะเลี้ยวออกจากจุดกลับรถหยุดเทินน่ะนะ
0: จังหวะนั้นรถพ่วง18ล้อขับตามหลังมาเกิดเบรกไม่อยู่
1: พอเบรกไม่อยู่ก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ทั้ง2คันดังโคร
0: มจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตดังกล่าว
1: แถมยังพุ่งชนรถจักรยานยนต์ทั้งตนซึ่งจอดอยู่ข้างถนน
0: ได้รับความเสียหายไปด้วย
1: ไม่น่าจอดอยู่ทั้งนั้นเลยเนาะ
0: ดีแล้วรอดตายมันควายผิด
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ทำการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมเชิญตัวคนขับรถ18ล้อมาทำความมาคุยกันมาสอบปากคำกัน
1: นอกจากนี้ยังทำการตรวจจากกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ
0: เพื่อสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปครับ
1: อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะ
0: รถติดกันนี่น่าสันดาโลเลยคุณผู้ฟัง
1: หลายรายการเลย
0: รถพยาบาลจะเลี้ยวอยู่เทินแล้วหน่อยไอ้รถคันนี้มันเบรกแตกเนี่ย
1: เบรกแตกแล้วไอ้รถจักรมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ด้านหน้าโดนชนไปด้วย
0: ครับผม
1: ไม่น่าไปจอดติดไฟแดงเลยเนาะ
0: ครับอย่าลืมดูแลสายตานะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็ยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้2เม็ด
1: ยาหญ้าบิงนี่จะเป็นแบบแคปซูลนะ
0: ดีแคร์จะเป็นซอฟเยลครับ
1: ดีแคร์นี่ก็ขาย2กระปุก650บาท
0: 4กระปุกแถม1กระปุกเหมือนกันเลยกับโปรมิกออย
1: ล์ราคาเท่ากันเหมือนกันโปรเหมือนกันนะ
0: ดูแลเรื่องของไตก็ต้องโปรมิกออยล์นะครับ
1: เรื่องตับเรื่องไต
0: ครับ
1: ดูแลกัน
0: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะไม่ใช่ยานะแม่นะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นยาน
1: ั่น
0: มันต้องรับประทานเป็นประจำ

0: โกโก้โกโก้ทูนะ
1: 2กล่อง500บาทจ้ะ
0: กล่องเดียวก็300บาทนะ
1: ใช่
0: 2กล่องนี้ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วย
1: กล่องเดียวก็ไม่เสีย
0: ไม่เสีย300เนี่ยนะ
1: ลองดื่มดูแล้วท่านจะรู้ว่าอร่อยเลิศประเสริฐสีโกโก้ชั้นดีจะมีที่ไหนที่รายการลุงช้างนี่ยังไง2กล่องไซส์500รีบสั่งมาให้ผมพูดเหมือนเดิมไหม
0: พูดไม่เหมือนเด้อนะ
1: คุณรู้ได้ไง
0: ว่าไป
1: อ้าวโทรหาลุงช้างครับ
0: 0812901691
1: โทรหาโชเล่ครับ
0: 0819244377นะ
1: ครับเมื่อวานนี้ไปเจอกับดวงแก้วดวงเจอกับใครนะสอนราม
0: สอนราม
1: รับปากแล้วงานไหว้ครูของชมรมลิเกลพบุรีปีหน้
0: าม
1: าแสดงแน่นอนขึ้นป้ายไปแล้วด้วย
0: วันที่10นะ10มิถุนายนวัดศรีสุทาวาสนะ
1: ครับ
0: สอนรามสอนเทพก็เปิดงาน
1: ครับหนีไม่รอดหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้าน
0: เป็นยังไงล่ะ
1: จะลงมาถามเจ้าของร้านว่
0: า
1: เจ๊เบียร์ลังเท่าไหร่เนี่ย
0: หลังจากนั้น
1: ไม่รอคำตอบเลย
0: ยกขึ้นรถไปดื้อๆนะ
1: โอ้อีตาบ้า
0: อ๋อยกขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไปดื้อๆ
1: เออตังก็ไปจ่ายดูสินั่นพระจันทร์สวยเด่น
0: ลืมจ่ายหรือเปล่า
1: ไม่ลืมละขโมยขี่ขโมย
0: ขโมยเบียร์ก็เป็นลังๆมาให้โชเล่หรือเปล่า รออยู่
1: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมลคินกและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะครับ
0: สองอย่างนี้จะราคาเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: สองกระปุกก็600บาท
1: ไม่เสียค่าส่งหรอก
0: ซื้อ4กระปุกก็แถมให้1กระปุกด้วย
1: ครับจ่าย 1,200 นะ
0: 1,200 ได้5กระปุกเลย
1: มลคินกกินคู่กับยาเบาหวานของโรงพยาบาลได
0: ้รับประทานมลคินกนี่แหละ
1: น้ำมันงาดำสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อ
0: กระดูกมันลั่นก๊อบแก๊บก็รับประทานน้ำมันงาดำนี่
1: ก่อนนอนก่อนนอน2เม็ดนะครับ
0: 2เม็ดนะ
1: ปรุงก็ได้เดือนกินมันละครั้งพอนะมีรายงานว่าภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายของชำ
0: บริเวณถนนโพนนิสัยติดกับถนนประชาอุทิศตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: สักครู่เดี๋ยวลุงช้างจะโทรกลับนะครับกำลังออกอากาศอยู่จ้าอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: โอ้อยู่ที่ชัยนาท
1: โอ้ฟังซิเดี๋ยวจะไปชัยนาทแล้วเนี่ย
0: ชัยนาทเนี่ย
2: โอ้ยายชาปูนอยู่ชัยนาทเนี่ย
1: โอเคเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับนะ
0: ชาปูนเรื่องไง
1: ครับผม
0: กินปูนแล้วมั้งอ่ะเนี่ย
1: ช่างปูนช่างปูน
0: ชาปูนไง
1: ชาปูน
0: จะไปกินมะนาปูนมากินไม่ได
1: ้คนรวยแล้วไหนเคี้ยวเคี้ยวแล้วบ้วนทิ้งคนจนที่ไหนแล้วอาจารย์ศิลป์ที่คนพระอาจารย์ศิลป์ที่นักแหล่นักเทศ
0: โอ้
1: เคี้ยวแล้วก็บ่นทิ้งพวกเศรษฐีกินแล้วไม่คืน
0: เนี่ยนะ
1: กินเคี้ยวแล้วไม่คืน
0: เ
1: หมือนคนสูบบุหรี่มั้ยสูบแล้วก็ไม่คืนผ่อนพุ่ยทำไมก็ไม่รู
0: ้เรื่องของคนติดบุหรี่ติดหมากเนี่ยนะ
1: เมื่อวานเนี่ยตอนสักห้าโมงเย็นเนาะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: มีคนมาจอดรถเดินเข้าไปซื้อเบียร์กับเจ้าของร้านที่นั่งอยู่ในร้าน
0: แต่จูจูก็
1: ยกลังเบียร์ก็ไปลังนึง
0: แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
1: ท่ามความมึนงงเจ้าของร้านที่ไม่ทันตั้งตัว
0: งงแท
1: ้หลังเกิดเหตุเจ้าของร้านก็นำคลิปจากกล้องวงจรปิด
0: ผ่านสื่อออนไลน์
1: เอาไปโพสต์
0: ไปโพสต์ผ่านสื่อออนไลน์
1: ท้องที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อขอความช่วยเหลือ
0: แล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุและล่าสุดเป็นยังไง
1: ตำรวจชุดสืบสวนได้รับเบาะแสจากพลเมืองดีว่าผู้ต้องสงสัยฉกเบียร์ร้านค้าของชำเนี่ยนะก็เร่งติดตามตัวที่รู้แล้วใครอ่ะ
0: แล้วก็ไปจับกุมตัวในนัตพงหรือในกุ้งนะ
1: บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ตำบลหนองขอนกว้างอำเภอเมืองอุดรธานีครับ
0: เบื้องต้นในนัตพงก็ให้การรับสารภาพนะ
1: ผมเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุเองมีอะไรเปล่า
0: ก่อเหตุคนเดียวด้วย
1: ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปมีอะไรบ้
0: าไปก่อเหตุแล้วก็ยืมรถมาจากเพื่อนนี่นะ
1: ก็ถามแล้วว่าเจ้าของร้านไม่ตอบถามมาเบียร์หลังเท่าไหร
0: ่
1: ไม่ตอบใช่ไหมเล่า
0: เขาก็ขายของยังยุ่งอยู่นะ
1: ยกไปเลยหลังหนึ่ง
0: ผลสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
1: ดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ติดคุกก็ได้รักของ
1: หลังหลังมีขวด
0: หลังหนึ่งก็ได้24ขวดเนี่ย
1: รู้ได้ไง
0: อ๋อผมเห็นคนข้างบ้านแล้วไปซื้อมาเมื่อวานเนี่ย24ขวดนะดา
1: ต้องแช่เย็นเนาะ
0: แช่ให้เย็นนะนะ
1: ยังใส่น้ำแข็งอยู่นะ
0: ถ้าชาเย็นแล้วไม่ต้องใส่เป็นบูทโลโหชื่นใจนะคนก็กบานเขากินกันอยู่
1: เอาจากไหนเนาะไม่ได้ฟังรายการเราแล้วมั้งเนี่ย
0: สั่งของอะนะ
1: สวัสดีครับ
3: ค่ะโทรสั่งยาค่ะ
1: อยู่ที่ไหนเอ่ย
3: อาหารเสริม

0: ิมค่ะ
1: อยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ที่ไหน
0: อยู่ปลาจีนสีมโหสถค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเดี๋ยวโทรกลับน้ำลงยังสีมโหสถนะ
2: ลงแล้ว
0: ลงแล้วค่ะ
1: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะกำลังออนแอร์อยู่นะ
3: ครับผมเดี๋ยวส่งไปให้
1: คราวที่แล้วก็ซื้อปุ๋ยผมไปเหลืออีก4ลูก
3: โอ้สีมโหสถ
1: เนี่ยข้าวกำลังเขียวเลยลูกช้างน้ำท่วมหมดแล้ว
3: น่าสงสารเนาะ
1: เดี๋ยวงวดหน้าผมลดราคาให้
3: ถึง2ตันแถมให้ไปเลย14
1: ลูกเอาช่วงนี้แถมให้14ลูกนะ
3: แถมให้ครบไป
1: ครับ
3: ด้วยเขาน้ำท่วมด้วยอ
1: ่
3: ะ
1: ชายวัย53ไปเดินเล่นอยู่ถูกรถเก๋งชนยันปลิวไปบนถนนเลยนะ
3: แกไม่น่าไปเดินเล่นเลยเนาะ
1: พูดเป็นกระดาษเป็นใบไม้เลยนะแล้วรถพ่วงเหยียบสีสัดซ้ำครับพี่
3: โดนรถอัมอีกนะ
1: เสียชีวิตคาที่ไม่รู้เสียตอนไหนเนี่ย
3: โอ้น่าสงสารแก
1: ตอนรถเก๋งชนหรือรถพ่วงเหยียบก็ไม่รู้เนี่ย
3: 2-3อุบัติเหตุเลย
1: ครับที่มาบตาพุระยองครับแต่รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าเกิดเหตุรถชนคนเดินเท้าเสียชีวิตอยู่กลางถนน
3: ภายในซอยร้านต๊อกเหรอ
1: ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองระยองครับ
3: หลังรับแจ้งก็ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยทีมแพทย์และก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเน
1: ี่
3: ย
1: ที่เกิดเหตุพบชายอายุวัยประมาณ53ปี
3: เสียชีวิตอยู่กลางถนนเนี่ย
1: สภาพศพได้ถูกล้อรถทับบริเวณศีรษะ
3: คดีจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะ
1: ทราบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
3: แล้วก็ก่อนเกิดเหตุก็เดินเล่นอยู่บริเวณริมถนนใกล้กับบ้านพักเนี่ย
1: จากนั้นก็ถูกรถเก๋งไม่ทราบยี่ห้อหมายเลขทะเบียนขับมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชน
3: พุ่งชนก็ยังจังจนล่างกระเด็นแล้วก็ไปอยู่กลางถนน
1: เนี่ยเป็นจังหวะเดียวกันที่มีรถบรรทุกพ่วงขับหลังตามหลังมาเหยียบซ้ำที่ศีรษะ
3: ไม่น่าตามไปแล้วรถพ่วงนี่เนาะ
1: สองเด้งเหมือนมอไซค์เมื่อกี้ไง
3: หลังเกิดเหตุแล้วรถคู่กรณีทั้งสองคัน
1: อยู่ทำไมล่ะครับไปตามไปเบียดวิ่งนำหน้าไปนะ
3: หลบหนีไปอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตาม
1: เนื่องจากบริเวณที่เกิดเหตุค่อนข้างมืดไม่มีคนเห็นเหตุการณ
3: ์แล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดจุดดังกล่าว
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง
3: เพิ่มเติมเพื่อเล็งหาเบาะแสของรถทั้งสองคัน
1: และจะได้ติดตามตัวผู้ขับขี่มาสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
3: โอ้น่าสงสารแกไปน่าเดินข้างถนนเลยเนาะชนซ้ำอีกนะ
1: หวาดเสียวจริงๆเน
3: าะแล้วชนแล้วหนีไปไหนอ่ะสองคนไปหาตำรวจกันซะนะ
1: ไปหาระเบียบไปสิ
3: ให้เขาจับไประ
1: วังนะหนีมากๆเดี๋ยวโดนละม่อมนะ
3: จับได้โดยละม่อมเนี่ยนะ
1: ครับผม
3: หนีไปกัดเจ้าระเบียบเนี่ยนะ
1: ใช่
3: ว่ากันไป
1: คุณผู้ชายแล้วฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยกินฟอกัด
3: รับประทานฟอกัสนะ
1: กล่องเขียวๆนี่เนี่ย
3: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเด้
1: 390บาท
3: ซื้อ2กล่องก็ได้
1: 700บาท
3: แต่ถ้าซื้อ3กล่องเนี่ย
1: 1,000 บาทครับ
3: รับประทานฟอกัสกันนะ
1: หรือจะฉี่ไม่พุ่งแล้วก็ยังไม่ออกอีกทายไม่ออกผายจะล้มเหม็นที4 5ตำบลนี
3: ่อันนี้รับประทานสายเลื่อมจอยแบบชนิดแคปซูลกัน
1: หรือจะชงน้ำดื่มในชงน้ำดื่มเห็นผลเร็วนะ
3: อันนี้ก็จอยมิกฟูดนะ
1: แม่แม่รู้จักแล้ว350บาทขวดนึงนะ
3: เป็นแบบผงเป็นแบบผง
1: ซื้อ2กล่องเลย
3: 2กล่องก็
1: 700บาทแถมให้อีกกล่องนึง
3: ซื้อ2แถม1นะ
1: ไอเลี่ยมจอยมิกฟูดราคาเดียวกันไอ้ห้าวก็ราคาเดียวกันไอ้ห้าวคืออะไรไม่บอกอยากรู้ต้องโทรมาหลังใหม
3: ่ทางซื้อกัน
1: ครับส่วนเรื่องอลิซิดวงทวารก็เช่นเดียวกัน
3: ถ้าเป็นฤทธิ์สีดวงทวารให้รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไททิปโอสดกันนะ
1: ครับ
3: รับประทานก็เพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: 2เม็ดก่อนนอนนะและเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับ
3: นาน
1: กระปุกก็350มี60เม็ดซื้อ3กระปุกก็ 1,000 บาทครับ
3: 3กระปุก 1,000 นะ
1: ครับจะดื่มกาแฟดีกาแฟที่ดื่มแล้วใจไม่ตันน้ำลายไม่เหนียว
3: เบาหวานไม่ขึ้นสดทื่อกระทั่งวันเนี่ย
1: กาแฟลิต้าเอ็มก็ได้กาแฟลิต้าเอ็มโกก็ได้
3: เราจะมีอยู่2สูตรเนี่ยนะ
1: ครับทั้ง2สูตรนะซื้อสูตรดั้งเดิมเนี่ยนะ2กล่อง2ถุงอ่ะ900บาทถุงเดียว490
3: ใช
1: ่2ถุง900บาทรับทันที
3: ซาโบหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
3: เอาไป
1: ซื้อ5ถุง 2,000 ให้2ก้อนเลยนะ
3: 2ก้อนเลย
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกถุงละ380 2ถุง7004 ถุง
3: ก็ 1,000 บาท
1: รับทันที
3: ซาโบหอมฟุ้งจากลุงช้าง1ก้อนเหมือนกัน
1: วิทยุเหลืออีก2เครื่องนะครับหมดแล้วว
3: ิทยุทานซิสเตอร์
1: ใครฟังอยู่รีบสั่งจองให้ผมด้วยนะทำไมหมดเร็วจังไม่รู
3: ้ขายดีคนก็ฟังวิทยุกันแล้ว
1: เออผมก็ ไม่ได้รีบสั่งมาเขาจะฟังอะไรกับสองคนนะเนาะวิทยุเปิดเพลงเบาๆ
3: จะฟังข่าวช้างกับหมูสองคนเนี่ยนะ
1: แน่นอนที่สุดครับ
3: วิทยุนะ
1: ครับผม
3: สั่งซื้อกันได
1: ้อ้าวเหลือเวลาอีกประมาณสักกี่นาที7-8 นาทีได้ไหม
3: ได้
1: อ
3: ้
1: าวงานบุญงานกุศลงานกฐินกันนะ
3: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะ
1: ครับ
3: เลือกเอากันแล้วกัน1,000-2,000อะไรกันแล้วแต่ศรัทธาของท่านจะออกลงทาติดต่อทางวัด22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชศรัทธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมธรรมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนโปรอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลอำเภอบ่วงเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายน วัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดหนองนาตำบลและอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีวันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดคลองมากตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะข้าวบงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายน วัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากะโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านขี่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31 31ตุลาคมนะ
1: สาธุ
3: ได้บุญอื้อเลยไง
1: ไปดูลิเกกันด้วย
3: ลิเกเด็กโชคดีมีสุขทำการแสดง
1: ครับ
3: 2คืน2วันนะ
1: ครับตอนนี้ยังไม่ตื่นเลยนอนกินนมอยู
3: ่น้องคุณน้องเธอเนี่ยนะ
1: ครับขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านเลยนะที่ติดต่อลิเกโชเลชารักเข้ามานะครับ
3: มีงานติดต่อกันนะ
1: ครับสงกรานต์ติดแล้วกลางคืนกลางวันยังว่างอยู่นะ
3: 13เมษายนนี่ก็เล่นวัดหน่วยวัดบันกล้วยวัด
1: ครับ
3: ลำพลาม
1: เพราะว่าสมุทรสาครเนี่ยต้องลงลุยประชาการน้ำท่วมขังถนนพระราม2นะบอกให้ระบายน้ำหน่อยช่วยกันหน่อยพอจะรับมือน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้แต่วันพรุ่งนี้2วันนะฮะ
3: น้ำ
1: 13ที่ตีทะเลจะหนุนนะฮะ
3: น้ำทะเลหนุน
1: นะครับถนนพระราม2ก็เดือดร้อนนี่แหละครับท่านต้องรีบเร่งระบายน้ำนะฮะมีสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนพระราม2ยังคงเป็นปัญหาเร่งด่วน
3: จังหวัดสมุทรสาครจะแก้ไขผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนนะ
1: ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่คลองตกลงมาในพื้นที่
3: ส่งผลให้ล้นท่วมผิวจราจรบริเวณ
1: หน้าวัดเกตมณีศรีวรารามตำบลบางโทรัต
3: อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
1: ฝั่งขาเข้ากทมนี่แหละครับ
3: น้ำท่วมปัญหาเนี่ย
1: โดยปัญหาดังกล่าวมันขึ้นต่อเนื่องกันทุกวันในช่วงเวลาน้ำทะเลหนุน 4-5 วันที่ผ่านมา
3: แม้ว่าก่อนหน้านี้
1: จะมีการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขแล้ว
3: แต่การผลการปฏิบัติงานก็ยังเป็นผลเพียงแค่
1: 20-30% เห็นผลนะนะ
3: โอ้
1: ทำให้ต้องรีบเร่งปรับมาตรการและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเดี๋ยวเขาย้ายนะผู้ว่าไม่ดีนะ
3: ย้ายผู้ว่าไง
1: นายอำเภอโดนย้ายมาแล้วผู้ว่าทำไมย้ายไม่ได้
3: ก็ว่ากันไปนะ
1: ทำไปทำมานั้นผู้ว่าลำทนที่บอกว่าผมขอย้ายเอง
3: อ๋อนายอำเภอ
1: บอกว่าผมขอย้ายเองผมอยู่มา5ปีแล้วเอ้าพวกนี้ก็หนีนับทั่วมาด้วยนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะ
3: ก็นำคณะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนพระราม2อีกครั้ง
1: ตรวจสอบความคืบหน้าและประเมินผลดำเนินการตามขั้นตอนนะครับ
3: เรื่องของน้ำท่วมเนี่ย
1: เดี๋ยวน้ำทะเลจะหนุนอีกแล้ว
3: น้ำทะเลก็หนุนน้ำเหนือก็ไหลลงอีกนะ
1: ชาวบ้านไปเจอครับรถกระบะจอดนานผิดปกติ
3: พอเป็นไงผงะเลยไง
1: ไปเจอร่างของจ่าในสิบตำรวจหรือจ่าทิพย์ตีก็ไม่รู้แหละ
3: วัย37ปีเสียชีวิตคารถเนี่ย
1: จอสตอเนี่ยเนาะ
3: เอ๊ะเป็นยังไง
1: จ่าในสิบตำรวจหรือว่าจ่า
3: ตำรวจ
1: ติดตีป่ะไม่รู้
3: ตำรวจตำรวจ
1: ครับเป็นตำรวจอ่ะ
3: ตำรวจ
1: เมื่อวานนี้ตอนเย็นหลังลบธงชาติเดือนที่15นาทีครับ
3: เป็นยังไงอ่ะ
1: ตำรวจจากสภ.กมลาจังหวัดภูเก็ต
3: อ๋อเมืองภูเก็ตนี่ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีเนี่ย
1: ว่ามีรถยนต์จอดบริเวณลานจอดรถตลาดมะพร้าวตำบลกมลาอำเภอกระทู้
3: มีคนเสียชีวิตในรถนะนะ
1: ครับ
3: แล้ว
1: ไปตรวจสอบ
3: แล้วคนเสียชีวิตเนี่ย
1: อ๋อเป็นตำรวจยศจ่าสิบตำรวจอัธพล
3: ตำแหน่งตำแหน่ง
1: ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ธุรการสภ.กมลาน
3: างเสียชีวิตบริเวณที่นางคนขับภายในรถกระบะ4ประตู
1: ทะเบียนนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นรถของผู้เสียชีวิตเองนั่นแหละ
3: อ๋อเสียชีวิตในรถตนเอง
1: จากการตรวจสอบพบเต่าอ้างโลและซื้อหมูย่างมากินอีกแล้วมั้งเนี่ยซื้อหมูกระทะมากินในรถยังไงจ่า
3: เต่าอั้งโลเดีย
1: วว
3: างอยู่ที่เท้าด้านหลังเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่ก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชเข้าตรวจสอบ
3: พร้อมกับเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้
1: ก่อนจะมอบหมายเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนำร่าง
3: ไปส่งที่โรงพยาบาลวัชระภูเก็ต
1: เพื่อชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
3: ข้าที่จากการสอบถามเพื่อร่วมงานเนี่ย
1: ผู้เสียชีวิตพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักจันทที่ตำรวจสภ.กำมะลาเพียงลำพังนะครับ
3: โดยก่อนที่จะพบเห็นครั้งสุดท้ายก็ตอน9โมงเนี่ย
1: ของวันเดียวกันนะไม่มีใครเห็นอีกเลย
3: กระทั่งมีผู้แจ้งในช่วงเย็นเนี่ยนะ
1: นอนเสียชีวิตอยู่ในรถเสร็จแล้วเนี่ย
3: มีเตาอั้งโลด้วย
1: จะซื้อหมูกระทะไปกินในรถหรือเปล่า
3: ตั้งใจตั้งลมควันนะนะ
1: ก็บอกว่าคนแถวนั้นบอกว่าผู้เห็นเสียชีวิตจอดรถบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเย็นนะ
3: จอดเอาไว
1: ้ติดเครื่องยนต์แล้วก็นั่งอยู่ในรถนั่นแหละ
3: แล้วก็ตอนแรกก็เข้าใจว่าเจ้าตัวเนี่ยนะ
1: นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในรถละมั้ง
3: เห็นว่านานผิดปกติแล้ว
1: มาซึ่งต้องไปดูว่าไปยืนดูเอ๊ะนี่เสียชีวิตแล้วเนี่ย
3: เสียชีวิตไปแล้ว
1: ครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐาน
3: แล้วก็รอผลการชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
1: โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปจริงๆในปัญหาก็มีไว้มนุษย์แก้นะไม่ยอมแก้ปัญหาเอง
3: ผลสุดท้ายลมควันฆ่าตัวตาย
1: ไปตัดสินชีวิตฆ่าตัวตายเนี่ยหรือก็ไม่สามารถจะไปประเมินการได้ว่าเขาฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าหรืออาจจะถูกฆ่าอย่างอื่นมาแล้วก็มานั่งในรถ
3: นาน
1: แล้วก็เอาเตาอั้งโลมาติดคนเราเนี่ยฆ่าตัวตายด้วยการมีชีการเตาอั้งโลมันต้องดิ้นทุรนทุรายเนี่ย
3: มัน
1: ต้องเอาตัวรอดโดยสัญชาตญาณมนุษย
3: ์น่าสงสารเน
1: าะต้องดูตอนเดี๋ยวเขาจะผ่าดูว่ามีกินยานอนหลับหรือเปล่าด้วยถ้ากินยานอนหลับแล้วมันหลับไปเลยแล้วจนโดนควันลมอย่างเงี้ย มันก็เป็นไปได
3: ้
1: เขาต้องผ่าดูถ้าไม่มียานอนหลับอะไรเนี่ยมันเป็นไปยากนะเราวิพากษ์วิจารณ์อะไรไปไม่ได้สันนิษฐานอะไรก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุมาเล่าให้ฟัง
3: คุยกันเนี่ยนะ
1: จ้าเดี๋ยวที่จอทลอเดี๋ยวที่วอสปอร์711ไปฟังกันต่อที่
3: จอทลอ1197กันนะ
1: แล้วก็ที่นู้นทุ่งสง
3: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: เดี๋ยวพวกนี้ก็เจอกัน
3: นั่นเ
1: ด้ส่วนที่ปราจีนบุรี
3: เดี๋ยวก็ฟังเพลงไปครึ่งชั่วโมง
1: ไม่รู้ใครจัดดีซะด้วย
3: จัดเพลงไง
1: เป็นห่วงสาวเขาย้อยนะน้ำท่วมแล้วเขาย้อยอะ
3: ลอยไปกันน้ำแล้วละมั้งนะ
1: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
3: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: ไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเรื่องแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยซีหอม
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชสักครู่มาติดตามค่ะ
13: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: หรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล เร่งรีบตอนนี
17: ้เกสรบัวหลวง
16: ดอกสารพี
17: ดอกพิกุล
16: ดอกมะลิและอื่นๆ
17: รวมกันเป็น
16: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
17: แก้ลมบำรุงหัวใจ
16: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
17: หรือละลายกับน้ำสุก
16: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
17: อมแล้วชื่นใจ
18: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
19: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
18: มาเตรียมพร้อมกัน
20: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสล็ดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
12: เมื่อเช้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีรัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวทางมุ่งแก้หนี้ครัวเรือนเพิ่มผลผลิตภาพขออภัยค่ะเพิ่มผลิตภาพแรงงานและนำเทคโนโลยีใหม่มาเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
22: นางสาวรดิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมร่วมเวทีเสวนาเฉพาะประเทศไทยกับผู้บริหาร IMF และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลก2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเด็นหารือสำคัญได้แก่การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและภาคธุรกิจรวมถึงผลกระทบจากสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังเตรียมแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อุปสรรคทางการค้าหลักสาพลังงานที่ผันผวนพร้อมส่งเสริมการใช้ AI และระบบการเงินดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยทั้งนี้รัฐบาลมองว่าเวทีดังกล่าวเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติโดยการหารือครั้งนี้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงนโยบายยังไม่มีการประกาศมาตรการใหม่ของรัฐบาลนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
12: คู่มือสุขภาพวันนี้ติดตามเรื่องการนอนกรนในเด็กส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้างติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
23: คู่มือสุขภาพ
24: จากการศึกษาการนอนกรนในเด็กพบว่า 20% ของเด็กที่นอนกรนมี 7-10% ที่นอนกรนทุกคืนเด็กหลายคนที่นอนกรนนั้นมีสุขภาพดีแต่ประมาณ 2% พบมีปัญหาขณะหลับและมีปัญหาในการหายใจ
25: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยเพชรอดิสรรายงานตัวนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยคุณฟังครับและหลายครั้งที่คุณฟังได้ฟังรายการนี้ก็จะทำให้คุณฟังนะครับรู้สึกว่าเราได้รับธรรมะของพระพุทธองค์นะครับเป็นคำสอนอันประเสริฐที่สุดนะครับงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางแล้วก็งามอันเป็นที่สุดนะครับถ้าใครได้มาสดับแล้วเนี่ยและนำไปปฏิบัตินะครับเราก็จะรู้ว่าเราสามารถดำเนินชีวิตให้มีความสุขมากแล้วก็มีความทุกข์น้อยด้วยนะครับและถ้าเราจะออกจากกองทุกข์นี้ได้เนี่ยนะครับก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันโดยที่นะครับรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออาสวะซึ่งกิเลสฝ่ายที่เป็นอกุศลนะครับหมดไปเนี่ยเมื่อเราดับจนหมดนะครับเราก็สามารถดับกองทุกนี้ได้นะครับจนมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ด้วยเช่นกันก็คือไม่มีการที่จะมาเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วนั่นเองนะครับก็คือหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้ไปเลยนะครับแต่ค่อนข้างที่จะทำได้ยากใช่ไหมครับเพราะว่ากิเลสตัณหามันเป็นเครื่องผูกที่เราสะสมกันมานานพระพุทธองค์บอกว่ากิเลสตัณหาเนี่ยนะครับมันสะสมเรามานานโอ้โหไม่รู้กี่อสงไขยไม่รู้กี่อสงไขยนะครับกี่มหาพัทรกับมันยาวนานยาวนานเหลือเกินนะครับแล้วก็เราสะสมเนี่ยแหละนะครับความเป็นอวิชชาคือความไม่รู้แล้วมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะครับตัณหาคือเครื่องผูกก็คือความอยากนี่แหละซึ่งทำให้มันสะสมมาจนที่เราเรียกว่าถ้าพูดถึงมันอาจจะเป็นสันดานที่เราผูกกันมานานๆ นะครับเรียกว่าหลายๆภพหลายๆชาติสะสมจนบางครั้งนะครับทั้งที่คนที่เกิดพ่อแม่เดียวกันท้องเดียวกันด้วยใช่ไหมแต่เป็นพี่เป็นน้องแต่อุปนิสัยก็ต่างกันสันดานที่ต่างกันนั่นเองนะครับจึงมีการต่างๆเนี่ยที่มันแตกต่างกันไปนะครับการกระทำที่แตกต่างกันไปแล้วก็อุปนิสัยที่แตกต่างกันไปนะครับแต่เราสามารถที่จะผ่านพ้นนะครับจากสังสารวัฏนี้ที่มันยืดยาวนานมาเรียกว่าไม่รู้กี่อสงไขยกี่มหาพัทรกับนะครับสามารถทำได้โดยที่มีสาวกสมณสักยพุทธิยะที่ได้เดินตามรอยทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับโดยปฏิบัติรู้อริยสัจ4มรรคมีองค์8แล้วก็เดินพ้นออกจากกองทุกข์นี้ได้เนี่ยแหละครับมรรคมีองค์8ก็เป็นหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองนะครับไม่มีเหลือนี่คือเป็นที่สอนจึงอยากจะให้นำเสนอให้กับทุกคนนะครับได้มารู้แล้วก็มาปฏิบัติกันนะครับถ้าเรารู้แล้วเรามาปฏิบัติในคำสอนของพระองค์เนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าพระพุทธองค์เนี่ยนะครับกว่าจะบำเพ็ญเพียรบารมีมาเนี่ยนะครับ4อสงไขย 100,000 กับเนี่ยนะครับมันยืดยาวนานอีกการนานไกลขนาดไหนที่ก้าวเดินมาจนสู่ทุกวันจนเข้ามาสู่ในความอุบัติมาเป็นสัมมาพุทโธทิยานนะครับองค์สุดตัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้นะครับแล้วก็รู้ทุกเรื่องนะครับเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องและทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าคำสอนของพระองค์นั้นประเสริฐที่สุดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามอันเป็นที่สุดนะครับและพระองค์ก็ประกาศพรหมจรรย์นะครับพร้อมด้วยอัฏฐพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงนะครับจึงอยากให้ทุกๆคนวันนี้ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพ่อแม่ได้ฟังรายการของพระที่สอนความสุขมากความทุกข์น้อยเราจะก้าวเดินไปด้วยกันเราจะมีความสุขให้มากมีความทุกข์ให้น้อยและเราจะก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพาน
ในอนาคตการอันใกล้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับขอให้ทุกคนได้วันนี้มีโอกาสได้มาสดับฟังธรรมะของพระองค์แล้วและนำเอาไปปฏิบัติทรงจำแล้วอย่าลืมต้องนำไปปฏิบัติด้วยนะครับและปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าธรรมะของพระองค์นั้นที่เราได้ทรงจำไว้แล้วเราปฏิบัติเราจะนำพาให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยนั่นเองนะครับแล้ววันนี้พระที่สอนจะมาพูดในเรื่องของอริยสัจ4มรรคมีองค์8นะครับคือเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยพระพุทธองค์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราควรที่จะรู้อริยสัจ4ก่อนนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เปรียบเสมือนถ้ามีไฟลุกโชนอยู่บนเสื้อหรืออยู่บนศีรษะเรารีบดับฉันใดคือฉันนั้นเราควรที่จะเรียนรู้หรือสดับฟังธรรมะพระสูตรข้อนี้ครับอริยสัจ4มรรคมีองค์8เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างรีบด่วนอยากเร่งด่วนเหมือนกับเรารีบดับไฟบนศีรษะดับไฟบนเสื้อของเราที่ลุกโชนลุกไหม้อยู่นั่นแหละครับฉันใดฉันนั้นถ้าเรารีบรู้เราก็จะนำพาเนี่ยให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยจนดับทุกข์จนไม่มีเหลือได้ถ้าเรามีหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองคือมรรคมีองค์8นะครับและเอาละครับข้อที่1ก่อนนะครับทุกคืออะไรนะครับความเนี่ยข้อที่1ทุกคืออะไรนะก็นี่เลยนะครับเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงการพัดผ้าจากของอันเป็นที่รักพัดผ้าจากคนเป็นที่รักเจ็บป่วยนอนทนทุกข์ทรมานและจนถึงนาทีสุดท้ายกายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายมรณกาเลนั่นเองนะครับแล้วเราก็มายึดติดความทุกข์เนี่ยเราเนี่ยตัวเราเนี่ยไปยึดติดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนะครับรูปก็คือกายเราเนี่ยนะฮะตาหูจมูกลิ้นกายใจผมขนเล็บฟันหนังต่างๆว่าเนี่ยมันเป็นของเรานะตานี่ก็เป็นของเราหูนี่ก็เป็นของเราจมูกนี่ก็เป็นของเราลิ้นก็เป็นของเรากายทุกสัดส่วนเป็นของเราทั้งหมดเราก็ไปยึดติดเมื่อเรามองเห็นแหมทำไมหนังมันเริ่มเหี่ยวเริ่มย่นเอาเริ่มทุกข์อีกแล้วเห็นไหมฮะผมทำไมแต่ก่อนมันช่างดำเดี๋ยวนี้ทำไมมันเริ่มขาวโพลนไปหมดแล้วเอาทุกข์อีกแล้วนะครับขนเกิดยาวลกลุงลังไปหมดก็ทุกข์อีกแล้วเราต้องมาตัดต้องมาจัดแจงโกนอีกแล้วหนวดนะมันบังคับไม่ได้บอกให้มันสั้นดิไม่ต้องมาโกนมันก็บังคับไม่ได้มันก็ยาวออกมาก็เป็นทุกข์เล็บบอกให้มันไม่ยาวได้มันก็ยาวแล้วต้องมานั่งตัดทุกข์อีกแล้วนะครับฟันโอ้โหแต่ก่อนขาวจ้วะเลยเดี๋ยวนี้เหลืองแหมผุอีกเหม็นอีกนะครับบอกสั่งให้มันไม่ผุได้ไหมไม่ได้เสื่อมไปตามสภาพความทุกข์เกิดอีกแล้วเห็นไหมฮะผมขนเล็บฟันหนังต่างๆทุกข์ไปหมดแล้วเราก็มาเจ็บป่วยในระบบร่างกายของเราตับไตหัวใจม้ามปอดต่างๆเสื่อมสภาพไปปวดท้องปวดศีรษะความทุกข์มันเกิดขึ้นทุกข์กับร่างกายแล้วก็มามีความรักรักน้อยก็ทุกน้อยรักมากก็ทุกมากไม่รักเลยก็ไม่ทุกนะครับพระพุทธองค์บอกรักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยไม่รักเลยก็ไม่ทุกเพราะความรักนำพาไปสู่แห่งความทุกนั่นเองนะครับเหมือนหลายๆคนเนี่ยรักมากรักสามีรักภรรยากันเยอะหวงแหนความทุกทั้งนั้นความทุกทั้งปวงนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันรักโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่ความอยากทุกไหมฮะทุกอีกแล้วโกรธทุกไหมทุกไม่ถูกใจคนนี้เลยไม่พอใจมาพูดจาไม่ดีโกรธเขาอีกอาฆาตแค้นมาดร้ายอาฆาตมาดร้ายเขาอีกเนี่ยความโกรธก็ทุกอีกยิ่งโกรธมากยิ่งทุกมากโกรธน้อยทุกน้อยแต่ถ้าไม่โกรธเลยก็ไม่ทุกเห็นไหมฮะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากทุกเราก็ไม่โกรธสิครับเราก็ไม่รักสิครับไม่โลภสิครับไม่หลงสิครับโอ้โหหลงไหลหลงทางไปหมดแหมอะไรพูดมาก็ถูกไปหมดหลงมากก็ทุกมากหลงน้อยก็ทุกน้อยนะครับ
เหมือนเราหลงทางอ่ะเราหลงไปจนหาทางกลับไม่ได้ละทุกข์ไหมทุกข์ทุกข์อยู่ในใจเราเนี่ยแต่ถ้าเราปล่อยวางได้มันก็ไม่ทุกข์นะครับเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจการพัดพลาดจากของอันเป็นที่รักพัดพลาดจากคนเป็นที่รักและตัวเองก็เจ็บป่วยจนถึงชีวิตแตกทำลายก็ทุกข์ไปหมดคนอันเป็นที่รักก็มาตายพัดพลาดจากก็ทุกข์ไปความทุกข์คืออยู่ตรงนี้แล้วเราก็มายึดติดในรูปในเวทนาว่าความสุขความทุกข์นั้นเป็นของเรานะรูปกายของเราเนี่ยมันก็เป็นของเรานะก็ทุกข์ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเรารูปเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้จำในอดีตต่างๆพอเราเก็บมาคิดก็เป็นทุกข์สังขารความคิดปรุงแต่งในเรื่องอนาคตต่างๆเราคิดไปเรื่อยแม่อยากทำนู่นอยากทำนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องซื้อหวยหน่อยแม่อยากจะถูกพอไม่ถูกมาก็ทุกข์อีกปรุงแต่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องหาเอาของขวัญไปมอบให้แฟนไปมอบให้พ่อให้แม่อ้าวมันก็เกิดความกังวลไปอนาคตก็ทุกข์อีกเห็นไหมฮะสิ่งต่างๆทุกข์ไปหมดนะครับหรือความเครียดเดี๋ยวจะต้องอนาคตจะต้องสร้างบ้านให้ใหญ่กว่านี้ก็ทุกข์ไปความเนี่ยแหละเขาเรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งไปในเรื่องต่างๆในอนาคตต่างๆก็นำพาให้เราเกิดความทุกข์ตามมาโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็วิญญาณรู้แจ้งในอารมณ์ต่างๆก็ยึดมั่นถือมั่นว่านั้นเป็นเราวิญญาณเนี่ยเป็นตัวของเราเรารับรู้ในรูปรู้เวทนาวิญญาณตั้งอาศัยในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารตั้งอยู่อาศัยอยู่ก็อาศัยได้ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้มีนันทิก็ไปส่องเสกก็มีความเจริญงอกงามไพบูลย์นะครับวิญญาณนั้นก็งอกงามไพบูลย์นะครับวิญญาณเป็นตัวเกิดดับอยู่ตลอดก็เสมือนวิญญาณมโนจิตมโนวิญญาณก็เหมือนกันนะครับจิตเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดจิตฝังลึกลงไปปักลงไปในสิ่งใดเนี่ยก็จะทำให้จิตนั้นเนี่ยอารมณ์รู้แจ้งนั้นก็เจริญงอกงามไพบูลย์ฉะนั้นถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดจิตไม่ฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ไม่ปรากฏก็ไม่งอกงามก็ไม่ไพบูลย์ฉะนั้นถ้าเราไม่คิดควบคุมความคิดได้หลายๆคนที่เขากำลังฝึกการควบคุมความคิดเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยเขากำลังควบคุมความคิดเพราะความคิดเนี่ยนำพาไปสู่ความทุกข์ทั้งปวงเลยนะครับเมื่อเราคิดเมื่อไหร่เราก็กำลังเดินเข้าทางสู่ในเรื่องของความเป็นสมมุติแต่ถ้าเราอยู่กับอานาปานสติสมาธิอยู่กับความว่างความเป็นวิมุตติเราก็จะสงบสะอาดสว่างสงบอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวค่อยๆมาเรียบเรียงกันเรื่อยๆนะว่าเราจะเข้าสู่วิมุตติญาณทัศนะเป็นญาณดุจประดังนำพาเราไปเนี่ยสู่ความสะอาดสว่างสงบเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรนี่เลยครับมันต้องมาสอดรับสอดคล้องกับอริยสัจ4เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วใช่ไหมว่าทุกข์คืออะไรแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องรู้เหตุของการเกิดทุกข์ครับสมุหทัยเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรครับเหตุของการเกิดทุกข์ก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีความไม่รู้เพราะพระพุทธองค์บอกว่าเราคือสัตตาสัตตานังสัตโตเป็นผู้ยึดติดสัตเนี่ยเป็นผู้ยึดติดเป็นในความที่ไม่รู้ของเราเนี่ยก็เลยมายึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆว่าเป็นของเรานะอันนี้มันเป็นของเราจนเกิดพบเกิดชาติเกิดสังสารวัฏยืดยาวนานไกลมาเหลือเกินนะครับที่มันสะสมการเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้กี่พบกี่ชาติมาแบบนี้เพราะเรามีความไม่รู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนั่นเองครับ
จึงนำพาเราไปสู่สังสารวัฏตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นตายจากโลกอื่นสู่โลกนี้และเราก็ถ้าเราอยู่ฝ่ายอกุศลเยอะก็ลงสู่อบายทุกติวินิมาตนรกไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเราจงเชื่อได้เลยนะครับว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันมีแน่แท้แน่นอนแล้วพบหน้าชาติหน้าใหม่มีแน่นอนอดีตผ่านมาแล้วผ่านไปแต่พระองค์บอกว่าเราสามารถที่จะเดินทางไปหาพบหาชาติที่เราต้องการได้โดยที่เราถ้าเราอยากสู่สุคติสวรรค์เราก็สร้างแต่กุศลครับฝ่ายที่เป็นกุศลกุศลมูลไม่ใช่อกุศลมูลนะถ้าฝ่ายอกุศลมูลก็เป็นฝ่ายที่ทำไม่ดีเลยเนี่ยฝ่ายอกุศลอ่ะผมยกตัวอย่างฆ่าสัตว์บ่อยๆลักทรัพย์เยอะๆโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นอยากได้มาเป็นของเราลักเลยหยิบจับที่บ้านเรือนของเขาที่หาสถานของเขาในอาณาเขตที่อยู่อาศัยของเขาแล้วไปหยิบจับไปเอาขโมยมาเป็นของเราอันเนี้ยจะนำพาเราไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกด้วยนะครับและถ้าเราประพฤติผิดในกามนี่แหละฝ่ายอกุศลพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วให้เขาทะเลาะกันพูดเพ้อเจ้อหาหลักหาลอยไม่ได้เลยนะครับแล้วก็โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นอยากได้ของเขามาเป็นของเราและขี้โกรธขี้โมโหขี้พยาบาทอาฆาตมาดร้ายอาฆาตแค้นสมน้ำหน้าเห็นเขาได้รับความทุกข์แหมอย่างวันนั้นแหมคนนี้ไม่ชอบขี้หน้าเลยวันนั้นมันขับรถปาดหน้าเราวันนั้นแหมเห็นขับรถไปมันขับรถล้มโอ้สะใจนี่แหละสมน้ำหน้าเขาอาฆาตมาดร้ายเขาอย่างนี้นี่แหละเป็นฝ่ายอกุศลนะครับไม่ดีติดอยู่ในอกในใจของเราอย่างแน่นอนแค่เราคิดมโนเนี่ยความคิดเราก็ทุกข์แล้วเกิดเป็นกรรมได้ด้วยเช่นกรรมกรรมคือการเจตนาการกระทำคือการเจตนากรรมจะเกิดก่อเกิดได้คือการเจตนาอย่างเนี้ยเราคิดเจตนาไม่ดีแสดงว่าเป็นกรรมด้วยเช่นกันนะครับพระพุทธองค์บอกนะครับและถ้านี่เลยครับถ้าเราคิดว่านรกไม่มีจริงหรอกสวรรค์ไม่มีจริงหรอกเนี่ยมิจฉาทิฏฐินี่เลยฝ่ายอกุศลนะครับไม่มีจริงหรอกนรกสวรรค์บาปบุญไม่มีกรรมเวรไม่มีหรอกทำไปได้เลยชาตินี้ไม่มีหรอกชาติหน้าไม่มีหรอกทำอยากทำอะไรทำนี่แหละฝ่ายมิจฉาทิฏฐิจะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกได้ด้วยเช่นกันนะครับเห็นไหมฮะสิ่งที่เพชรดิสอนนำมาเสนอวันนี้ประโยชน์มากๆเลยนะเราจะไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกกันเราจะไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเราจะไปถึงทางเจริญไม่ไปถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนโดยการที่เรารู้จักอริยสัจ4มรรคมีองค์8นะครับเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือความไม่รู้เนี่ยตัวเราคือสัตว์เนี่ยสัตตาสัตตานังสัตโตเนี่ยที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏมายึดติดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณต่างๆว่านั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเรานะจึงนำพาให้เรามีความยึดมั่นถือมั่นมีความต้องการจึงมีภพก็คือการเกิดพอเกิดแล้วมาก็มีชาติมีชรามรณะเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงย่อมเกิดด้วยอาการทั้งหมดแบบนี้ดังนี้นะครับพัดพาจากของอันเป็นที่รักพัดพาจากคนเป็นที่รักและตัวเองก็เจ็บป่วยจนถึงเสียชีวิตกายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายมรณะกาเลเนี่ยแหละกองทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับแต่เหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล้วเราก็มาผูกติดอยู่กับความท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแบบนี้นี่แหละนะครับจึงหาเหตุของการเกิดทุกข์ก็คืออวิชชาในสิ่งที่เราไม่รู้นี่เองจึงนำพาให้เราทุกข์แบบนี้นะครับแล้วก็มาดูครับนิโรธเหตุของการดับทุกข์เหตุของการดับทุกข์เมื่อเรารู้แล้วว่าทุกข์คืออะไรและเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือการยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็มีตัณหามีความอยาก
แล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นคืออุปทานความต้องการแล้วจึงมีพบเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงย่อมเกิดด้วยทั้งหมดแบบนี้เรารู้แล้วเนี่ยทุกข์คืออะไรและเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรคือสิ่งที่เราไม่รู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแต่เราจะหาเหตุปัจจัยอะไรที่จะมาให้เรารู้ให้เรามีวิชาที่จะมาแก้องค์ความที่เราไม่รู้แบบนี้ได้เห็นไหมฮะงั้นเราต้องทำยังไงฮะเราต้องหาวิชาคืออริยสัจ4พอเรารู้แล้วก็คือหนทางแห่งการดับทุกข์คือมรรคมีองค์8นั่นเองถึงจะมาดับนิโรธตัวนี้ได้มรรคมีองค์8คืออะไรสำคัญมากๆเลยนะครับ1ข้อที่1นะครับสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกครับนี่แหละจะนำพาขั้นบันไดขั้นแรกนะครับที่จะก้าวเดินขึ้นไปสู่8ขั้นนี้เราจะออกจากกองทุกข์นี้ได้ให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยจนความทุกข์ไม่เหลือเลยนะครับสามารถทำได้ถ้าเรามีเจตนาที่จะทำนะเอาละครับสิ่งตรงนี้คือสัมมาทิฏฐินั่นเองข้อที่1สัมมาทิฏฐิก็คือเชื่อเลยเชื่อมั่นศรัทธาในคำสอนของพุทธองค์โลกหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลนี่แหละสัมมาทิฏฐิข้อที่1ความเห็นที่ถูกและบันไดข้อที่2ครับขึ้นมาก้าวเข้ามาเราจะเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันเราจะก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมถนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลือฝ่ายอกุศลดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงแล้วก็สำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันนะครับนี่แหละเราก็จะนำพาให้เราได้รู้ธรรมะของพระองค์แล้วเราก็จะก้าวร่วงความเป็นปุถุชนและเราเข้าสู่สมุระบบสมถนิยามจนถึงได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมไปด้วยกันนะครับก็คือสัมมาสังคัปปะข้อที่2ครับก็คือสิ่งที่เป็นกุศลกรรมบท10นี่แหละเราต้องมีความดำริชอบอยู่ในจิตในใจของเราว่าเราจะทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกอยู่ในจิตในใจของเราที่เราควรพึงกระทำความดำริอยู่ในจิตในใจของเราว่าเราจะทำอะไรในทุกๆวันของเราก็คือสัมมาสังคัปปะไม่ฆ่าสัตว์ก็คือกุศลกรรมบท10เนี่ยแหละถ้าเรายึดตัวนี้ได้แล้วเราทำแบบนี้ทุกวันกุศลกรรมบท10ก็คือสัมมาสังคัปปะนั่นเองนะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วให้คนทะเลาะกันไม่พูดเพ้อเจ้อหาหลักหาลอยหาประเด็นอะไรไม่ได้เพ้อเจ้อไปเรื่อยโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราโกรธโมโหพยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายนี่แหละแล้วก็ไม่เชื่อเลยสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีหรอกชาติหน้าไม่มีจริงกรรมเวรไม่มีจริงหรอกโอ๊ยบาปบุญไม่มีสุขทุกข์มีคนบันดาลให้เราอ้อนวอนขอร้องใครก็ได้เดี๋ยวก็ได้มานี่แหละถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยสัมมาสังคัปปะนะครับเราควรพึงคิดแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นไม่โกรธโมโหพยาบาทไม่คิดว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีนี่กรรมเวรไม่มีจริงบาปบุญไม่มีจริงนี่อย่าคิดแบบนี้โดยเด็ดขาดเรียกว่าสัมมาสังคัปปะและต่อมาครับบันไดข้อที่3นี่เลยครับผมสัมมาวาจาก็อยู่ในตรงนี้ด้วยเช่นกันไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดก็หมายความว่าพูดยุแยงให้คนอื่นเขาทะเลาะกันพูดเพ้อเจ้อก็พูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยหาหลักหาลอยอะไรไม่ได้จับประเด็นอะไรไม่ได้สักอย่างพูดเพ้อเจ้อนะครับ
แหมก็เหมือนเห็นคนที่มีเสียสติแล้วเขาก็พูดอันนั้นเขาคือเขาจิตเขาป่วยนะเขาก็พูดไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่จิตเราไม่ป่วยแล้วเราพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยเนี่ยเรายิ่งกว่าคนป่วยที่จิตด้วยนะครับฉะนั้นเราก็อย่าพูดไปเรื่อยเพ้อเจ้อไปเรื่อยพูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยไม่เอานะแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมาครับบันไดข้อที่4สัมมากัมมันตะคือการงานชอบการงานชอบก็คือในชีวิตประจำของเราเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคิดดีทำดีพูดดีเนี่ยนี่คือสัมมากัมมันตะการงานชอบกิจการงานของเราทุกๆวันอยู่แล้วนะครับก็จะนำพาให้เราเนี่ยเดินทางสู่มรรคหนทางแห่งการดับทุกข์4ข้อแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ว่ามรรคมีองค์8เนี่ย8ข้อทั้งหมดเนี่ยที่เราควรทำรู้ไป4ข้อแล้วใช่ไหมขอขอบคุณครับกับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกผลิตภัณฑ์ดีๆครับกับครั้งนี้ต้องดื่มให้ได้นะครับถ้าเราดื่มแล้วเราจะดีต่อสุขภาพจะนำพาให้สุขภาพของท่านมีความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆครับของเพชรอดิศรครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพุทธองค์นั้นฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้เพชรอดิศรก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมนะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังแล้วความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจร

0: าแผ่นดินนะครับดีว่าใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทุกทวีปนะครับทั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง750บาทเท่านั้นครับ2อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าฮะเป็นดินสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับไปทั้งหมด3ชุดน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม3ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก3กระปุกครับ3ชุดแบบนี้จ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทจ่ายเพียง 1,500 บาทได้รับทั้งหมด3ชุดครับแต่ถ้าคุณอยากจะสั่งชุดใหญ่โปปังอลังการครับสั่ง4ชุดครับ4ชุดไปเลยครับชุดละ750ใช่ไหมครับสั่ง4ชุดจ่าย 3,000 บาทคุณจะได้แถมฟรีอีก3ชุดทันทีเป็น7ชุดครับ7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทครับเอาละครับแต่ถ้าคุณต้องการบำรุงสมองสายตา DC หรือ D-Star นะครับ1เนี่ยนะฮะ1กระปุก650บาทมี30เม็ดตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตามเป็นเยื่อใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินวันนี้รับประทาน DC หรือ D-Star เลยนะครับเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพดวงตา1กระปุก650บาทแต่วันนี้ครับโปรพิเศษ4กระปุกในราคา 1,000 บาทเท่านั้นครับ4กระปุกในราคา 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งโปใหญ่โปปังอลังการ6กระปุกครับแถมฟรีไปอีก3กระปุกในราคา 2,000 ถ้วนครับได้รับทั้งหมด9กระปุกจ่ายเพียง 2,000 ถ้วนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาจดมาจำหมายเลขโทรศัพท์กันนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ดีว่า5แผ่นดินดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์คนรับประทานกันครับ
1: สวัสดีครับคุณเบญจมาศครับ
2: ค่ะสวัสดี
1: ครับคุณเบญจมาศนามสกุลอะไรนะครับ
2: เบญจมาศทองหล่อค่ะ
1: ทองหล่ออายุเท่าไหร่อ่ะครับผม
2: อายุ53ค
1: ่
2: ะ
1: 53ปีประกอบอาชีพอะไรครับพี่เบญจมาศครับ
2: ซักรีดเสื้อผ้าค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อซักรีดเสื้อผ้าซักอยู่ที่ไหนนะครับผมรับจ้างเขาใช่ไหมครับป้า
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับผม
2: จ้างอยู่ในตัวเมืองสิงห์บุรีนะคะ
1: อ๋ออยู่ในตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับตำบลอะไรครับ

0: ตำบลบางพุทราค่ะ
1: บางพุทราก็มีชื่อร้านไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: ก็คือรับจ้างทั่วไปเนาะ
0: ใช่ใช่อยู่กับบ้านนี่แหละครับ
1: ครับผมแล้วเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับได้มาสัมผัสกับน้ำสมุนไพร5แผ่นดินของเพชรอริสอนนะครับ
0: ก็ฟังจากรายการวิทยุนี่แหละค่ะอ๋อ
1: นั่งซักผ้ารีดผ้าให้ลูกค้าไปก็ฟังวิทยุไปด้วยเหรอครับ
0: จ้า
1: จ้อ๋อครับแล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรครับพี่เบญจมาศครับ
0: ทีแรกเป็นกระดูกทับเส้นไปหาหมอแล้วหมอเขาบอกว่าผ่าก็50-50อ่ะ
1: คือเป็นกระดูกทับเส้นประสาทก็คือแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคุณหมอคิดว่าจะให้ผ่าแต่ก็กลัวอย่างนี้เหรอครับ
0: จ้ะก็กลัวว่าผ่าแล้วมัน50-50หมอเขาก็ไม่บอกว่ามันจะหายเน
1: ี่
0: ย
1: อ๋อกลัวแบบมันเดินไม่ได้อะไรบางคนที่เขาเป็นกันอะไรเงี้ยเหรอครับ
0: ใช่อ๋อ
1: เวลามันปวดมันเป็นยังไงอะครับ
0: มันปวดตั้งแต่บ่าลงมายันหลังแล้วก็ลงก้นแล้วก็ลงขาไปเลยอ่ะ
1: ลงขาไปเลยคือมันชาไปหมดเลยแบบปวดทรมานเลยใช่ไหมครับ
0: เป็นดึงอ่ะมันทำให้เราเดินไม่ได้อ่ะ
1: เป็นมานานหรือยังอ่ะครับ
0: ก็ประมาณไม่ถึงปีอ่ะ
1: อ๋อมันเดินถึงก็เป็นอาการที่ปวดเนี่ยมันเดินไม่ได้เลยเหรอครับ
0: มันเดินไม่ได้แล้วก็กินอะไรไปก็คลื่นไส้อย่างเงี้ยกินไม่ได้อ่ะ
1: เดี๋ยวว่าเดินไม่ได้แล้วทำงานก็คงทำไม่ไหวเนาะพี่เบญจมาศ
0: ทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยแหละ
1: ครับผม
0: อยากทำให้นั่นแหละก็พอดีมาเปิดวิทยุเจอเข้าแหละ
1: นอนฟังวิทยุไปนะครับผมมาเจอแล้วตัดสินใจอยู่นานไหมครับ
0: ไม่นานหรอกก็ฟังแล้วก็เลยเปิดแล้วก็เลยโทรสั่งเองเลย
1: อ๋อโทรสั่งเองเลยตอนแรกสั่งไปกี่ขวดครับ
0: ทีแรกสั่งไป2 ขวดค่ะ
1: 2 ขวดเนาะแล้วพอกินไปเป็นยังไงครับ2 ขวดอาการของคุณพี่เบญจมาศกระดูกทับเส้นประสาทเป็นยังไงบ้างครับ
0: มันเบาขึ้นมาทำให้เราขาเหมือนเคยชาที่ต้นแล้วมันเบาไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมันเบาไปเลย
0: แล้วมันก็ขับถ่ายเป็นปกติอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแต่ก่อนก็ขับถ่ายติดขัดด้วยเหรอครับ
0: ใช่ใช่ไม่ค่อยถ่ายด้วย
1: ไม่ค่อยถ่ายด้วยอันนี้ถ่ายดีด้วย
0: นั่นแหละแล้วก็กินข้าวไม่ค่อยได้อ่ะ
1: แต่ก่อนกินข้าวไม่ค่อยได้นะครับผม
0: หนักรถไปตั้ง8 กิโล
1: โอ้ท้อแท้ไหมครับตอนนั้นคิดยังไงบ้างไหมครับ
0: เครียดกัน
1: เครียดเลยเน
0: า
1: ะเพราะว่าอายุก็ยังไม่เยอะเนาะพี่เบญจมาศ53นะครับแล้วมาเจอภาวะวิกฤตปัญหาสุขภาพแบบนี้ทำงานก็ไม่ไหวนอนป่วยท้อแท้ไหมครับตอนนั้น
0: ก็ท้อแท้เหมือนกัน
1: แต่ก็ต้องสู้เนาะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะครับให้ชีวิตได้ไปต่อเผอิญได้มาฟังรายการวิทยุของเพชรอริสอนครับตัดสินใจสั่งไป2 ขวดอ่ะพอ2 ขวดเราเริ่มเบาขึ้นเหรอครับ
0: เริ่มเบาขึ้นอ่ะ
1: แล้วก็กินแคปซูลพลังชีวิตคู่ไปด้วยใช่ไหมครับ
0: จ้ากินด้วยแล้วก็กินไม่เกี่ยวกับยาตาด้วย
1: เนาะกินบำรุงสายตา DC ไปด้วยนะครับแล้วเป็นยังไงครับสายตาเป็นยังไงบ้างครับ
0: มันก็ดีขึ้นมันไม่แสบตา
1: แต่ก่อนมองแล้วมันแสบตาเหรอครับ
0: แสบตาพอเห็นแดดแล้วน้ำตามันไหล
1: เห็นแดดแล้วก็น้ำตาไหลด้วยครับผมครับแต่ตอนนี้ตาไม่แสบแล้วเหรอครับ
0: ไม่แสบแต่ค่ะน้ำตามันไม่ไหล
1: แล้วมองชัดขึ้นไหมครับ
0: มองชัดขึ้น
1: ก็มองชัดขึ้นด้วยคือมองเห็นตะก่อนนี่มองแบบฝ้ามัวเหรอครับ
0: นั่นแหละฝ้ามัวเหมือนมันไม่แจ่มอะมองแล้วมัน
1: ไม่แจ่มอ๋อตอนนี้มันคือมันแจ่มขึ้นมาเลยนะครับ
0: ใช่มันแจ่มขึ้นมาม
1: องหนังสือต่อมองชัดขึ้นแจ่มขึ้นเนาะครับผมก็นี่คือบำรุงสายตาและสมอง DC ของเพชรอริสอนนะครับแต่อันนี้คราวนี้มาดูอันนั้นกิน2แคปซูลใช่ไหมครับก่อนนอนใช่ไหมครับ
0: ใช่กิน2 แคปซูลก่อนนอน
1: ครับและตัวน้ำสมุนไพรกินกี่มื้ออะครับคุณพี่เบญจมาศครับ
0: กินเช้าแล้วก็เย็น
1: เช้าแล้วก็เย็น
0: บางวันก็กิน3 เวลาเลยแต่มันง่วงนอนดีจังเลย
1: แต่มันหลับดีใช่ไหมมันให้เราพักผ่อนหลับดีเนาะหลับลึกดีเนาะครับผม
0: ค่ะหลับดี
1: หลับพักผ่อนนะครับแล้วตอนนี้พอกินข้าวได้มั้งไหมครับ
0: ได้อ้วนข
1: ึ้
0: น
1: โอ้กินได้น้ำหนักขึ้นมาแล้วเนาะแต่ก่อนผอมแห้งแรงน้อยเลยเหรอครับ
0: มันเหมือนเอาเป็นกระดูกทับเส้นพอมันผอมมันกินข้าวไม่ได้น้ำหนักลดไปแปะโล
1: มันปวดมันทรมานอะเนาะมันก็แบบปวดไปหมดมันก็ไม่อยากทำอะไรไม่อยากกินอะไรเพราะมันคนมันปวดอะเนาะคุณพี่เนาะครับอ่ะ
0: แล้วขับไม่ได
1: ้แต่ก่อนรถเครื่องก็ขับไม่ได้ตอนนี้ขับได้หรือยังครับ
0: ขับได้แล้ว
1: โอ้โห
0: ไป
1: ไหนมาไหนได้แล้วไปไหนมาไหนได้แล้วนะครับใช้ชีวิตได้โอ้โหดีวันดีคืนแล้วออกไปไหนมาไหนคนที่เขารู้ว่าเราล้มหมอนนอนเสื่อนี่เขาเห็นเราเขาทักถามเราบ้างไหมครับ
0: เขาก็ถามว่าหายดีแล้วหรออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับผม
0: ออกมาก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
1: ดีขึ้นเยอะเลยโอ้โหดี
0: กินอะไรมา
1: ครับผม
0: ก็แหละก็บอกกับเขาว่า
1: เนี่ยเนาะของเพชรอดิศรเนี่ยนะน้ำสมุนไพร5แผ่นดินของพี่สอนนะครับแต่รับประทานคู่กันด้วยเนาะบางวันพี่เบญจมาศก็ทาน2มื้อบางวันก็3มื้อเหรอครับ
0: จ้ะๆบางวัน
1: รสชาติดื่มง่ายมั้ยครับ
0: ง่ายจ้ะรสหวานเปรี้ยว
1: ง่ายเลยเนาะแล้วก็รับประทานแคปซูลคู่กันด้วยแล้วมีโรคประจำตัวมั้ยครับ
0: ไม่มีจ้ะ
1: ไม่มีอะไรเลยเบาหวานความดันไม่เป็นนะครับ
0: อันนั้นความดันไม่มีจะเบาหวานยังไม่เคยตรวจเลย
1: อ๋อเบาหวานความดันก็ไม่มีแต่ที่มันทนทุกข์ทรมานก็คือเนี่ยแหละเน
0: า
1: ะกระดูกกระดูกทับเส้นประสาทนะครับแต่วันนี้ดีปกติเลยนะครับ
0: ได
1: ้โอ้โหดีขึ้นเยอะเลยไปไหนมาไหนได้นะครับเดินได้
0: เดินได้แล้ว
1: แต่ก่อนนี่นอนแอ้งแม้งเลยนะ
0: ก่อนนอนเวลาจะลุกเหมือนเด็กอ่ะ
1: โอ้ต้องคานสี่ขาเนาะครับผม
0: ไม่ไหวด้วย
1: คานก็ไม่ได้ด้วยโอ้โห
0: เพราะมันเหมือนมันเจ็บขามันไม่มีแรงมันชา
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้กลับมาอีกครั้งเนาะคิดไหมครับว่าจะมีโอกาสได้กลับมาแบบนี้อีกครั้งนึง
0: ก็ไม่คิดเหมือนก
1: ัน ไม่คิดเหมือนกัน
0: เดินได้นั่นแหละ
1: ครับผม
0: เขาเป็นเขาเดินจะไม่ได้ไง
1: ครับแต่เรากลับมาแล้วเนาะก็อย่างนี้ก็คือเป็นวิทยาทานให้กับใครหลายๆคนได้ฟังกันเนาะพี่เบญจมาศนะให้เขาได้รู้ว่ามีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเนาะครับผมคุ้มค่าไหมครับกับราคาแบบนี้ครับพี่เบญจมาศครับ
0: คุ้มค่ะ
1: คุ้มเนาะ
0: ไม
1: ่
0: แพง
1: ไม่แพงนะครับก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายและสายตาด้วยแล้วถ้ามีคนสิงห์บุรีเขาเป็นเหมือนพี่คนลพบุรีและคนที่ฟังเพชรอดิศรอยู่ทั่วประเทศเลยอยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างครับถ้าเขาท้อแท้เป็นอาการกระดูกทับเส้นประสาทเหมือนคุณพี่เบญจมาศอยากจะพูดจับใจอะไรฝากเขาถึงเขาบ้างไหมครับเรียนเชิญครับ
0: อยากจะบอกกับเขาว่าถ้าใครเป็นกระดูกทับเส้นหรือมีอาการอื่นๆก็ลองหันมาทานน้ำสมุนไพรของคุณเทพอดิศรจะดีมากเลย
1: ครับครับไม่เดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะเพชรอดิศรรู้จักกับพี่เบญจมาศหรือเปล่าให้พี่เบญจมาศมาช่วยพูดละมั้งใช่หรือเปล่าครับ
0: ไม่ได้รู้จ
1: ัก ไม่รู้จักเนาะป่วยจริงเป็นจริงเนาะพี่เนาะ
0: ป่วยจริงเป็นจริงจ้ะ
1: แล้วก็วันนี้กลับมาดีขึ้นนะครับก็เลยมาพูดเป็นวิทยาทานให้กับใครหลายๆคนนะครับเพราะการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หลุดพ้นจากการเจ็บป่วยเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันนะครับทำดีได้ดีเนาะพี่เนาะเอาละครับเนี่ยละนะครับก็ขอทราบชื่อคุณพี่อีกครั้งครับ
0: ชื่อเบญจมาศทองหล่อค่ะ
1: ครับอยู่บ้านเลขที่ครับ
0: 1145/2
1: ครับ
0: ถนนริ มน้ำ
1: ถนนริมน้ำตำบลครับ
0: ตำบลบางพุทรา
1: ตำบลบางพุทราอำเภอครับ
0: จังหว
1: ั
0: ดส
1: ิ
0: งห์บ
1: ุ
0: ร
1: ี
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
2: ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอดิศรน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครๆได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทั่วทุกมุมโลก นะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสุนไบดีว่า5แผ่นดินใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับวันนี้ใครมีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะเอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดนึง750มลนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750บาทและยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุดจะเหลือเพียง 1,500 บาทนะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าไฮบริดสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันทีได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณผู้ฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณฟังสั่งชุดโปรปังอลังการครับ4ชุดครับชุดละ750บาทใช่ไหมครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมสั่ง4ชุดครับชุดละ750บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้านะครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุดนี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดนอมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อๆเยื่อๆวุ้นชอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือ D Star เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ9กระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 1818ครับ089 418 18 18ครับทบทวนนะครับ089 418 18 18ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกทีนะครับ 0894181818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชรนะครับสารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์นะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมเกาหลีสารสกัดจากตัวถือว่าทับทิมนะครับแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆสั่งได้เลยนะครับ50ซอง600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่ 1,000 บาทครับหรือว่าสั่งได้ที่นี่นะครับกับ100ซอง 1,000 บาทและฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายเป็นซุปเปอร์เครุกเป็นตัวพิเศษตัวเข้มข้นตัวพรีเมียม1กระปุก25เม็ด1เม็ดหวังผลได้ทันทีนะครับ1เม็ดหวังผลได้ทันทีเป็นสูตรใหม่สูตรเข้มข้นสำหรับท่านชายเครุกดีเอาละครับวันนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ0894181818 0894181818รายการความสุขมากความทุกข์น้อยลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริง
10: ๆนะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้าน ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี
2: ้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะจังหวัดปราจีนบุรีเร่งกำจัดขยะหลังน้ำลดขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีส่งกลิ่นเหม็นเร่งแก้ปัญหาด่วนสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: วันนี้13ตุลาคม69สภาพบรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรียังพบว่าถนนบางสายยังมีน้ำท่วมขังแต่รถเล็กสามารถแต่รถเล็กสามารถสัญจรไปมาได้แล้วแต่ถนนทางเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองปราจีนบุรีกับอำเภอศรีมหาโพธิ์ถูกน้ำกัดเซาะจนถนนพังไป1ช่องการจราจร2จุดนอกจากนี้หลังน้ำลดยังคงพบกองขยะวางอยู่ตามสะพานริมถนนอยู่จำนวนมากนายธนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเรียกประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการขยะในพื้นที่อำเภอต่างๆนำรถบรรทุกพร้อมกำลังคนเข้าขนย้ายขยะในแต่ละพื้นที่ไปดำเนินฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเน่าเหม็นจนปลาในแม่น้ำขาดออกซิเจนรัฐบาลเร่งช่วยเหลือ828โรงเรียนใน29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเร่งสำรวจความเสียหายซ่อมแซมอาคารเรียนและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนและครูคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: ร้อยเอกหญิงพัทรารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลได้มีการกำชับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.เร่งช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านงบประมาณการซ่อมแซมอาคารสถานที่และการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อลดผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนให้มากที่สุดจากการติดตามสถานการณ์พบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสปท.ประสบอุทกภัย828แห่งในพื้นที่29จังหวัดโดยได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทเพื่อบรรเทาความเสียหายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะเดียวกันสปท.เร่งสำรวจความเสียหายของอาคารโรงเรียนและโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมประเมินความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงเรียนให้พร้อมใช้งานนอกจากนี้ยังได้ประสานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้รัฐบาลยืนยันจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยและให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชติดตามได้กับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานจำนวน60นายร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค
7: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
8: ทางเรื่องใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
9: สุดยอดนวัตกรรมใหม่
8: ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเปลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
9: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนเพื่อนของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเล็ดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
8: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
10: พริกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไคโตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร0818534139 0818534139

0: จงเป็นเหมือนน้ำเรียบง่ายแต่สำคัญต่อชีวิตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนะคะกับสูตรสองเกลอมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำ11นาฬิกานะคะไปจนถึง12นาฬิกาเกือบ1ชั่วโมงที่เราจะพูดคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเกษตรสุขภาพความสวยความงามอาหารการกินคุยกันแบบครบวงจรเลยโดยเฉพาะสูตรสองเกลอมหัศจรรย์ที่จันทาบอกว่าใช้ได้กับพืชทุกชนิดแตกต่างอยู่ที่การใช้น้ำนะคะถ้าไปใช้กับนาข้าวเนี่ยบางคนบอกซื้อสักชุดเล็กสักชุดนึงสิมีนาอยู่4ไร่ชุดเล็กเนี่ยในที่นี้มันหมายถึงปุ๋ยคุณอินจอมปาทองนะคะมันมี2ขนาดนะนะคะ500บาทเนี่ยจะได้10ไร่ถ้าซื้อนะคะ2ซองแถมฟรี1ซองถ้าชุดเล็กมันก็จะมีอย่างนึงก็คือซองละ2ไร่ซองละ100บาทอ่ะนะคะกับไคโตซาน1ขวดก็100บาทอันนี้200นะคะซื้อ2ซองแถมฟรี1ซองเช่นกันนาข้าวเนี่ยไม่ได้ฉีดครั้งเดียวแล้วอยู่เก็บแม่เพราะฉีดครั้งนึงเนี่ยรอเก็บเกี่ยวทีเดียวเลยไม่ใช่แล้วนะคะนาข้าวเนี่ยมันต้องใช้3ถึง4ครั้งไม่ว่าจะเป็นนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราข้าวโพดเนี่ยไม่ใช่ฉีดครั้งเดียวแล้วรอเก็บเกี่ยวนะคะมันมีวิธีมันมีเวลาของการฉีดข้าวก็30วัน60วัน75วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าอยากจะคุยกันให้แบบกระจ่างเลยให้มันแหลมกันไปเป็นเรื่องๆไปใช้กระโพดใช้อย่างไงใช้อ้อยใช้อย่างไรเนี่ยนะคะสอบถามไปที่เบอร์0818534139 0818534139นั่นเป็นเบอร์ของคุณตะวันนะคะส่วนเบอร์ของจันทราออนแอร์กันน้ำไม้สดๆได้เลย0812801939 0812801939สนับสนุนรายการโดยบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามโอ้โหนอกจากจะหนวดงามแล้วเนี่ยนะคะสมุนไพรของคุณหมอนี่ดีเจ๋งๆวัยรุ่นสักนิดหนึ่งแปลว่าจะตอนปลายแต่ก็อยากจะเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะดูแลเรื่องของเส้นเอ็นกระดูกเนี่ยเพิ่มแคลเซียมให้กับกระดูกไม่ต้องไปกินปลาเล็กปลาน้อยโอ้โหปลาเล็กปลาน้อยบางคนเอาไปทอดอีกอ่ะทอดในน้ำมันเดี๋ยวทอดดีก็ดีไปทอดไม่ดีนี่อมน้ำมัน เขามีแต่อมตังเนาะอันนี้ปลานี่อมน้ำมันไปเต็มไปหมดเลยนะคะไขมันเนี่ยนะโดยเฉพาะน้ำมันถ้าเราใช้ไม่ถูกมันมีน้ำมันทอดน้ำมันผัดเนี่ยนะเรียกว่าน้ำมันโอ้มันมีหลากหลายนะน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันหมูว่ะอันนั้นพอได้อยู่นะคะกินกันมาแต่อ่อนแต่ออกแต่โบราณแล้วไอ้น้ำมันหมูเนี่ยพอมาเจอน้ำมันพืชป่วยกันเพียบเลย อ่ะนะคะอมน้ำมันได้ไขมันเยอะอีกโอ้ยเดินมาในสลูสเลเหมือนเมาเหล้าแต่ไม่ใช่แล้วเมาไขมันเนี่ยอ่ะอันตรายกับร่างกายอีกนะคะของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามเนี่ยเคี่ยงเสียงจริงมาและสายแรกของวันนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะมาจากภูเก็ตสบู่อะไรนะสบู่อะไรนะเนี่ยรังไหมเนี่ยรังหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะเพื่อ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: จ้า
1: เมื่อวานตกทั้งบ่ายโมงถึง3โมงอ
0: ือหือเอาเหอะพี่เดี๋ยวเกินที่13ไปหรือว่าพี่บอกว่าวันออกเกมอะไรเดี๋ยวก็จะเลิกตกละไหนๆก็ตกให้มันเต็มที่ไปเลยมันหมดฟ้าก็ไปเป็นฤดูกาล
1: ก็หมดเก
0: มจ้าขอบคุณค่ะพี่นะคะไหนๆก็ตกให้มันหมดฟ้าไปเลยนะคะจะได้ไปตกเอาปีหน้าปี70นี่ก็ยิ่งเขาบอกว่าโอ้โหเอลนิโยปีนี้ซุปเปอร์ด้วยนะซุปเปอร์นี่คือมันใหญ่อะนะคะมันเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่วมอยู่ต่อไปมันน่าจะแห้งแล้วก็แล้งนะคะตอนนี้ค่าฝุ่นมาแล้วนะเมื่อเช้านี้เปิดทดสอบดูฝุ่นตอนนี้เป็นสีส้มไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อน้ำก็ยังท่วมอยู่เลยฝุ่นยังมาเอกมันไม่ได้เฉพาะเกิดในประเทศไทยนะมันเกิดตาแถวเพื่อนบ้านของเราด้วยแล้วมันก็ปลิวมากับสายลมเพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนาะลมจากประเทศจีนเห็นไหมประเทศจีนนี่ใหญ่ไม่ใหญ่ดูเหอะประเทศเขาเป็นประเทศหนาวอยู่แล้วพัดผ่านประเทศไทยประเทศไทยยังหนาวอ่ะโอ้โหใหญ่ไม่ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นใครหัวลมให้หาแกงส้มดอกแครมากินเลยนะคะ ไม่มีพริกแกงว่ะอ่ะมีน้ำพริกสั่งลุยปะล่ะถ้ามีในจิ้มกับดอกแครก็ได้นะคะมาแล้วพี่จารุณีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิดวิทยุก่อนไหมพี่อ่ะโอเคจะปิดไหมคะอ่ะแหวกว่าจะพูดวางสายไปซะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะออนแอร์กันทำไมสดๆนี่ขอความกรุณานะคะรีเสียงวิทยุลงก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะคอยจะฟังแต่ทางวิทยุแงเงี้ยหูจะเสียงเราดีป่ะนะคะเลยหน้าไมค์เนี่ยที่วิทย์ที่โทรศัพท์เนี่ยมันจะมาก่อนไงก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องสักทีนะคะรีเสียงวิทยุแล้วก็คุยกันทางโทรศัพท์แล้วค่อยวางโทรศัพท์แล้วไปฟังเสียงของตัวเองมันทันอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมล่ะออนแอร์กันหน้าไมค์มันต้องเป็นแบบนี้นะคะถึงจะคุยกันรู้ทุกเรื่องอ่ะออนแอร์หน้าไมค์นะคะเบอร์ของจันทราก็จะเป็น0812801939 0812801939มาโทรหาพี่จารุณีกว่าจะรับสายได้นะพี่เนาะจ้า
2: อาดำนี่ประโยชน์ของมันคืออ
0: ะไรก็ดูแลเรื่องข้อไงพี่ลดการอักเสบดูแลข้อจ้าข้อเสื่อมบำรุงงาดำ1350อะไรอีกพี่
2: โกโก้
0: โกโก้โกโก้ไฟเบอร์จ้า
2: โกก็คล้ายๆโอตินใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่อันนี้250พี่
2: เอ้ยอย่ามองขวดได้เลยค่ะ
0: มองก็50บาทจ้าทำไมไม่ได้ล่ะสั่งมาจันทาก็จัดอยู่แล้ว650แล้วตอนนี้พี่
2: ค่ะค่ะแค่นี้แหละค
0: ่
2: ะ
0: เป็นไงพี่อ่างทองฝนตกมนครปฐมก็เข้าบ้างไหมล่ะเนี่ย
2: โอ้ไม่ตกเลย
0: ไม่ตกเลยน้ำล่ะพี่น้ำล้อมรอบแล้วน้ำท่วมก็เข้าบ้างไหมไม่มีอะไรเลย
2: ไปที่นี่มาได้สบาย
0: โอ้งั้นเดี๋ยวสั่งวันส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะถึงเลยถ้าอย่างนั้นน่ะจ้า
2: ถึงกับคราวที่แล้วอ่ะจะมันถึงไวจะไปจะดีน็อกน็อกซะก่อน
0: อ้าวมันน็อกยังไง
2: เย็นมันน็อกความดัน
0: อ๋อเป็นความดันโหร้อนนะเนาะช่วงนี้อากาศร้อนพี่ก็ต้องดูแลร่างกายดูแลสุขภาพนะงาดำเนี่ยจะกินก่อนนอนก็ได้ก่อนนะก่อนมันกินได้2เวลาน่ะเลือกอ่ะนะคะจะเช้าหรือก่อนนอนหรือว่าจะกลางวันก่อนนอนหรือว่าจะเป็นเช้าแล้วก็ก่อนนอนอันนี้ก็ได้หมดมันให้เลือกได้นะคะตอนท้องว่าง
2: 2เม็ด
0: นะเม็ดหรือ2เม็ดอยู่กับร่างกายของเราพี่มันจะมีข้างขวดเขียนอยู่แล้วล่ะจ้ะ
2: อ๋อกินพร้อมยาไขมันนะคะ
0: นัดแล้วแต่สะดวกเลยพี่ค่ะ
2: พร้อมก็ได้ใช่ไหมฮะ
0: ได้มันเป็นแค่สมุนไพรกับยาจ้ะแต่ทำไมจะต้องไปกินพร้อมกันล่ะอ่ะหวัดดีค่ะพี่ฉลาด
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ จ้าสบายดีเน
3: าะสบายดีอยู่
0: สบายดีหลายหลายแมนบอลเนี่ย
3: ไปน้ำหนัก
0: โอ้จ้าวันนี้มีอะไรให้จนารับใช้เพื่อ
3: เอามหาจักรเร็ว
0: มหาจักร125จะอะไรอีกคะ
3: เทียนหลง3
0: เทียนหลงนี่3ซองใช่ไหมเพื่อ
3: 3ห่อเลยเน
0: ี่ย3ห่อไอห่อละ800เนี่ยนะมันเป็น
3: ไม่เทียนหลง
0: ไอ้เทียนหลง350ตัวนี้มันไม่มีแล้วพี่มันมีแต่เทียนหลงที่ดูแลเรื่องของน้ำตาลน่ะ
3: เอาเทียนหลงนั่นแหละ
0: เอาสะมันกล่องละ800นะพี
3: ่ไอ้ชาไทยน่ะผมยังมีอยู
0: ่ไอ้เทียนหลงเนี่ยมันคือชาที่ดูแลเรื่องของเบาหวานน่ะพี่ไอ้ที่350ตัวนี้มันไม่มีแล้วพี่มันมีแต่800เอางี้เดี๋ยวให้คุณจ้ามันหมดไปแล้วไอ้เทียนหลงตัวนั้นนะพี่ตอนนี้มันมานำเข้าจากประเทศจีนอย่างเดียวเลย
3: ผมมันยังไม่หมดไอ้800นั่น
0: อ๋อตอนนี้ไอ้เทียไอ้350ที่มันเคยมีมันไม่มีแล้วพี่หมดแล้วค่ะจ้ะ
3: มันเทียนหลงเลยแ
0: หละเอางี้เดี๋ยวจันทาให้คุณตะวันโทรกลับเนาะพี่จลัดสลับเชื้อนะนะคะเพราะว่าเทียนหลงที่เราบอกว่ามันเป็นชาที่เราชง390หรือ350เนี่ยแหละมันหมดไปแล้วนะคะเราไม่ได้นำเข้ามาแล้วเรามีแต่เทียนหลงที่นำเข้าจากต่างประเทศนะคะอันนี้จะดูแลเรื่องของน้ำตาลนะคะคุณตะวันถ้าฟังอยู่ก็โทรหาพี่ฉลาดสลับเชื้อที่อยู่อุบลราชธานีด้วย นะจ๊ะอาระวังที่คุยกับพี่ฉลาดนะคะพี่จารุณีไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรโทรเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะหรือว่ายังไม่ทันวางสายแล้วมือไปโดนอ่ะว่ากันไปออนแอร์กันทำไมสดๆอย่าลืมนะคะรีเสียงแล้ววิทยุแล้วก็ฟังกันทางโทรศัพท์เราจะได้คุยกันรู้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของผิวพรรณในการชะลอความแก่เนี่ยความแก่ที่มันได้มาฟรีๆเนี่ยนะคะพี่น้องคะพยายามผักใส่ไล่ส่งมันไปบ้างอย่าให้มันมาเร็วจนเกินไป นะคะผิวแห้งผิวเหี่ยวผิวไม่อิ่มไม่ฟูไม่อะไรทั้งสิ้นไม่เด้งไม่ดึงเลยนะคะเหี่ยวย่นโอ้ย60แล้วมนผิวไป80แล้วอย่างเงี้ยทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เจงเจงนะคะต้องนี่เลยลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ไปฟื้นฟูผิวให้เรียบเนียนผิวนุ่มชุ่มชื้นนี่เป็นน้ำชงผิวสวยต้านผิวแก่ไปในตัวเลยนะคะนั่นคือคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนของเราเนี่ยมีตั้ง5อย่างแล้วนะนะคะเพิ่มให้อีก1อย่างนั่นคือคอลลาเจน SD เป็นไงวะคอลลาเจน SD เนี่ยคอลลาเจน SD ก็คือคอลลาเจนที่เป็นส่วนผสมคือพูดกันง่ายๆนะคะว่าคือผลไม้รวมโอ้โหมานะเกริ่นซะเยอะเชียว มันเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะนอกจากมันจะมีบรูฮาวายบรูฮาวายเนี่ยมันจะเป็นน้ำสีฟ้าๆน่ะใครไม่เคยเห็นน้ำทะเลเนี่ยไปชงบรูฮาวายดูเลยนั่นแหละสีออกน้ำทะเลเด้เด้เลยไม่ใช่เล่ๆนะฟังให้ดีนะคะเด้เด้หรือว่าเป๊ะๆนั่นแหละนะคะสีฟ้าดูน่ากินน่ากินแถมอร่อยอีกว่ะโอ้โหจันทานี่ชอบมากเลยนะไอ้บลูฮาวายเนี่ยนะคะแล้วก็เราก็ยังจะมีรสส้มนะคะแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็ลิ้นจี่อุ๊ยไอ้ที่แกพูดมาดิฉันกินหมดแล้วตั้งแต่กินในพวกนี้หมดแล้วแสดงว่ายังไม่ได้กินอีกรสหนึ่งนั่นคือ SD เขาเอาไอ้3 4ตัวนี่แหละมารวมกันนะคะจัดทีเดียวเลยถ้าใครที่เบื่อแบบบางคนแบบไม่ชอบรวมๆอ่ะเนาะชอบแบบแปลกชอบแบบว่าเดียวๆเนี่ยก็สั่งมาบูฮาวายส้มแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็ลิ้นจี่แต่ถ้าอยากได้รวมเลยรวมมิตรนะคะอันนี้ก็สั่ง SD มาได้นี่คอลลาเจนเป็นเครื่องดื่มคอลลาเจนผสมผลไม้นะคะทำให้ผิวกระจ่างใสอ่อนเยาว์ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยืดหยุ่นลื่นเนียนใสไม่พอนะคะไปเสริมภูมิคุ้มกันอีกเพราะว่ามันมีวิตามินซีหรือว่าวิตามินซีนั่นแหละมันยาวไปนะคะมีวิตซีวิตามินซีเนี่ยมันจะทำให้การดูดซึมนะคะตัวคอลลาเจนเนี่ยเข้าสู่ผิวพรรณของเราได้ดีมากๆแล้วก็เร็วด้วยไปชะลอความเสื่อมไปต้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์เว้ากันซื่อๆนะคะน้ำตาลไขมันทรานส์ใน 0% ชงง่ายอร่อยแล้วก็ดื่มได้ทุกวันวิตามินซีสูงนะคะช่วยให้ร่างกายดูดซึมนะคะ250บาทเนี่ยถ้าซื้อ3กล่องทั้งผงผักผงสับปะรดแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยจาก750เสือเหลือเพียง650คอลลาเจนอย่างเดียวไม่ได้เหรอจันทา3กล่องเลยอ่ะได้อะไรก็ได้นะคะถ้าเป็นของบริษัทสกายออนไลน์เนี่ยนะคะถ้า3กล่องจาก750จะเหลือเพียง650บาทอยากได้สินค้าอีก100ไปทำอะไรวะจันทาเอ้าซื้อแปรงสีฟันสิ3ด้าม4ด้ามนี่ก็100นึงถ้าด้ามเดียวนี่30บาทนะจ๊ะถ้า2ด้ามนี่250แปรงสีฟันของเรานี่ไม่ได้ซื้อตามท้องตลาดได้ง่ายๆนะบางคนนี่เคยเข้าไปซื้อแปรงสีฟันโอ้โหไปยืนพิจารณานะคะโอ้ยมันมีสารพัดยี่ห้อแล้วก็ทดสอบก็ไม่ได้ด้วยนะมันขนมันนี่แข็งไปไหมอ๋อนุ่มจนเกินไปหรือเปล่าหรือมันกระด้างหรือมันนู่นนี่นั่นปัญหาเยอะนะจะซื้อแปลงสักด้ามนึงเนี่ยโอ้เนี่ยจันทาเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าจันทาก็เคยประสบมาแล้วนะคะซื้อยี่ห้อนี้โอ้โหแข็งไปซื้ออีกยี่ห้อโอ้อ่อนไปแปลงทีนี่แหมตัวอะไรละที่มันมีขนแปลงอยู่เนี่ยไอ้ที่มันเป็นพลาสติกอะนะคะกระแทกเหงือกเชียวเหงือกยังไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่แล้วเนาะอ่ะมาคุยกับคุณอาพิกูลก่อนคุณอาค่ะสวัสดีค่ะคุณอาก
4: ุ้งสวรรค์มึงมีอยู่ไหม
0: กุ้งตอนนี้เรามีแค่ตาแดงกับเผาแมงดาค่ะ
4: ไม่งั้นเดี๋ยวรอบหนังจะสร้างรอบนี้
0: จ้ะ
4: ผม
5: หวานดีพอดีของมาส่ง
0: เลยอ๋อเพราะว่าน้ำพริกมันจะขึ้นราคามันเรารับมันไม่ไหวจริงๆมันแพงเกิน
5: ครับ
0: จ้ะคุณอาขาระยองเป็นไงบ้างน้ำท่าท่วมไหม
5: ระยองที่บ้านผมไม่ท่วมครับ
0: โอ้ยโชคดีไปนะคุณอาเนาะเห็นแล้วเศร้าใจ
5: แล้วแกลงที่ตำบลผมไม่เคยท่วมจ
0: นแกลงใช่ไหมที่จันทาขับรถกับคุณตะวันบอกว่าเอาจันทาถึงไอ้อำเภอแกลงแล้วจ้า
5: ผมจ้างไอ้กระบี่มือหนึ่งไง
0: เหรอคะคุณอาดื่มเองเหรอคะคุณอาดื่มเองเหรอเคี่ยงเนี่ย
5: ดื่มเอง
0: เป็นไงคุณอาดื่มแล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึก
5: คุณตะวันก็โอ้ยดื่มแล้วมันสดชื่นจริงอ
0: ่ะใช่แล้ว
5: ตื่นถึงเช้าแล้วคืนก็นอนหลับสบายตื่นขึ้นก็สดชื่น
0: ค่ะเพราะว่าสมุนไพรนั้นเยอะมากจ้ะ
5: แล้วนอนหลับสบายนะนอนหลับด
0: ีจ้ะ
5: นอนสามทุ่มหลับตื่นหนุนตีสี
0: ่โอ้โหอิจฉาคุณอาจังเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องเบิกสักลังนึงแล้วเนี่ย
5: พอตีสี่ตื่นขึ้นมาจะตีหาออกกำลังกายปั่นจักรยาน
0: โอ้โหคุณอานี่น่าจะเกินร้อยแน่ๆเดี๋ยวถ้าสุขภาพดีขนาดนี้จ้าเดี๋ยวจันทาจะกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายไปให้จนได้แหละค่ะ
5: จันทาพี่ขอบคุณครับ
0: จ้าค่ะขอบคุณนะคะน้ำพริกสั่งลุยตอนนี้นะคะพี่น้องคะโอ้โหทางโรงงานก็ขอขึ้นถ้าขึ้น5บาท10บาทยังพอลุ้นนะคะขึ้นที20 30ป๊าดตรึงไม่ไหวแล้วนะคะก็ต้องปล่อยให้เชือกมันขาดไปเลยตอนนี้เราเหลือนะคะตาแดงกับเผาแมงดานะคะเหลือไม่กี่กระปุกละไม่ถึง10ละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ราคาเดิมเนี่ยรีบสั่งกันนะตาแดงก็อร่อยนะเพียงแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นแมงดาเท่านั้นเองโอ้โหแต่พอยิ่งไปกินตอนเนี้ยเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยมันจะมีสะเดานะคะกินกับสะเดาเนี่ยโอ้โหแซ่บนะคะทางภาคใต้เขาบอกรวยจังฮู้นะคะทางภาคเหนือก็รำแต่เตะเจ้าโอ้พูดถึงภาคเหนือนะคะเมื่อวานนี้มีคุณพี่ท่านหนึ่งบอกอุ้ยจันทาที่ได้ของแถมมาเนี่ยนะขนาดครีมกันแดดกันแดดครีมกลางคืนนี่ขนาดของแถมนะโอ้โหบอกเลยจันทาเอ้ยหน้าที่เคยเหี่ยวเนี่ยนะคะราวร้อยหางตาเนี่ยไอเส้นประสบการณ์ชีวิตที่มันเป็นร้อยตีนไก่นะไม่ใช่ตีนกาแล้วเนี่ยมันตื้นขึ้นนะนี่ขนาดพี่ก็ใช้ของแถมนะยังไม่ได้ซื้อของจริงไปใช้เลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะสบู่เนี่ยโอ้โหดีจริงๆนะไอที่มันเป็นตุ่มเป็นเตยนะคะมันเลือนไปเนี่ย
6: จันทา
0: ฮะ
6: ของแถมกับของจริงก็อันเดียวกัน
0: เอาเหรอ
6: เออแต่เพียงว่าเราแบ่งให้ไปนิดนึง
0: เอาเหรออ๋อเหมือนขอ
6: เ
0: ขาเรียกว่าขนาดทดลอง
6: จ้าของจริงกับของแถมเนี่ยอันเดียวกัน
0: ใช่ถ้าเราไม่เอาของจริงไปขายหรือไม่เอาของแถมไม่เอาของจริงไปเป็นของแถมเนี่ยของไม่ดีเนี่ยคุณตะวันมันจะไม่มีการตอบรับมานะ
6: เตาเผาเตาเดียวกัน
0: โอ้เล่นขนาดนั้นเลยเหรอคุณตะวันอ่ะนะคะเห็นมั้ยก็บอกว่ากินกระบี่มือหนึ่งที่คุณตะวันแนะนำไปนี่มั้ยคุณอาพิกุลเนี่ยเป็นตัวแทนของเราที่อยู่ระยองนะโอ้ยนอนตั้งแต่3ทุ่มตื่นตี4
6: นั่น
0: โอ้โหหลับ
6: แล้วก็นอนต่อ
0: ไม่ก
6: ็อันนั้นจันทาที่ว่าเนี่ย
0: จะใช่เพราะคุณสมฤทธิ์โทรมาตั้งแต่ 6:30 น.น่ะไม่ได้รับหรอกนะคุณแต่คุณสมฤทธิ
6: ์
0: เพราะว่ายังไม่ตื่น
6: คือแกตื่นแล้วแต่แกนอนต่อ
0: ใช่ไงมันก็หลับต่ออีกอ่ะสวัสดีค่ะคุณตะวัน
6: สวัสดีครับคุณธนาสวัสดีท่านฟังที่เคารพนะ
0: ค่ะ
6: เดี๋ยววันนี้เรามีกรณีพิเศษเรียกว่าออนแอร์คือบริษัทนานาจำปาทองเนี่ยเรามีเครือข่ายจากบริษัทด้วยกันเยอะเลยเช่นบริษัทสกายออนไลน์หรือบริษัทของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพันธมิตรเป็นเครือข่ายกัน
0: ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรเน
6: ี่ยละ
0: อ
6: ๋
0: อเหรอ
6: จ้ะ
0: คุณตะวันแล้วคุณโทรหาคุณพี่ฉลาดบนหรือยังเขาจะเอาเทียนหลงอ
6: ่
0: ะ
6: เดี๋ยวจบรายการโทรไปเพราะว่าเบอร์ไม่มีนะไม่มีเบอร์วันนี้นะครับท่านใดที่เขาเรียกว่าติดใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทสกายออนไลน์ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผลิตภัณฑ์บริษัทสกายออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคุณนันทา
0: โอ้โหโดยเฉพาะกาแฟที่ให้การตอบโจทย์มาดีมากๆคุณตะวันทั้งกาแฟดำกาแฟเขียวกาแฟลักอ่ะยี่ห้อลักอ่ะคุณตะวันแล้วก็คอลลาเจนผงผักผงสับปะรดน
6: ี่
0: เป็นของสกายออนไลน์นะคะโดยเฉพาะคอลลาเจนอย่างที่บอกกันแหละตอนนี้เรามี5แบบเลยนะ บางคนแบบโอ้โหฉันกินเลยรสสารพัดรสที่ขายเนี่ยเบื่อแล้ววะงั้นเอาผลไม้รวมเป็นไอ้สี่กล่องสีแดงๆอ
6: ่
0: ะ
6: เดี๋ยว
0: สวยด้วยนะ
6: เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างไรวันเนี้ยนะเดี๋ยวเราคุยกันเอาบริษัทนานาจำปาทองจะคุยกับบริษัทสกายออนไลน์นะเพราะว่าเรานำผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี้ยมาหลายตัวมากนะครับที่นำเข้ามาโดยเฉพาะกาแฟนะกาแฟสามสีเลยกาแฟดำน้ำตาลแล้วก็เขียวนะนอกนั้นยังมีผงผักไฟเบอร์สับปะรดโคโลเจนต่างๆอ่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกับรองประธานบริษัทนะรองเอกพลสมชัยนะจะได้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับรองครับ
7: พี่เจตวันครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับ
6: คุณรองนี่เข้ามาในรายการเรา 2-3 ครั้งเลยเนาะครั้งนี้ครั้งที่3ใช่ไหมครับรองครับ
7: ใช่ครับครั้งนี้ครั้งที่3ครับสวัสดีทุกท่านนะครับไม่ทราบว่ายังจำกันได้อยู่หรือเปล่านะครับผมเอกพลโสนชัยนะครับเป็นรองประธานฝ่ายบริหารบริษัทสกายออนไลน์กรุ๊ปจำกัดนะครับ
6: ครับอ้าวรองครับขอบคุณเลยตอนนี้เรานำสินค้าของบริษัทสกายออนไลน์มาปรากฏว่าหลายตัวที่เรานำเข้ามาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกาแฟ
7: ครับ
6: กาแฟลักดำลักน้ำตาลแล้วก็ลักเขียวเอาง่ายๆก็แล้วกันนะ
7: ครับผม
6: แต่ไม่มีเหลืองนะ นะก็เอาเหลืองเป็นน้ำตาลแทนก็แล้วกันเนาะ
7: ครับผมครับผม
6: เป็นไฟแดงเลยเนาะเป็นสีแยกไฟแดงเลยเนาะ
7: คร
6: ับ เขียวน้ำตาลแล้วก็ดำนะครับ
7: คร
6: ับ
7: อ่
6: ะดำก็แทนแดงก็แล้วกัน
7: ครับ
6: ปรากฏว่าหลายคนดื่มแล้วชื่นชอบมากอ่ะอันนี้ว่าไปทีนี้ตอนนี้ที่มาแรงก็คือชาเขียวชาไทยแล้วก็โกโก้ถูกไหมครับ
7: ครับ
6: หลายท่านได้ลองดื่มแล้วเอ้ยมันอร่อยมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้ลองได้พูดแล้วก็ต่อด้วยโคลลาเจนของเราจริงของเรานี่มี5ตัวถูกไหม
7: ใช่ครับใช่ครับ
6: หลายคนสงสัยว่าเอ้าไอ้คอลลาเจนแอปเปิลคอลลาเจนบูฮาวายคอลลาเจนส้มหรือจะเป็นลิ้นจี่แล้วมันมีคอลลาเจน SD อีกมันต่างกันอย่างไรเอาคอลลาเจนกันทดลองได้เรียนให้ทราบว่าความโดดเด่นหรือความแตกต่างคอลลาเจน5ตัวนี่มันอย่างไรครับ
7: คือต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะฮะทุกท่านครับโดยธรรมชาติเนี่ยเรื่องสุขภาพเราหรือว่าโดยร่างกายเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าอายุยังไม่เกิน25เนี่ยเราสามารถผลิตคอลลาเจนได้อยู่แล้วนั่นคือในส่วนของร่างกาย
6: ร่างกายผลิตขึ้นมาเอง
7: ผลิตขึ้นมาเองได้ครับสังเกตตอนเป็นเด็กเนี่ยนะครับผิวของเรานะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นนะเกิดบาดเกิดแผลนะเกิดอะไรก็จะซ่อมแซมได้เร็วนะครับแล้วก็เรื่องกระดูกกระเดี่ยวก็จะเวลาแตกหักเนี่ยก็จะซ่อมแซมได้เร็วแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมผิวพรรณเหี่ยวย่นทำไมกระดูกขาดกระดูกแตกทำไมมันเชื่อมยากมากเน
6: ี่
7: ยหนึ่งในนั้นเนี่ยไม่แค่แคลเซียมนะมันคือคอลลาเจนร
6: ่
7: างกายของเรานะครับเลย25ไปแล้วจะค่อยๆลดแล้วก็ผลิตไม่ได
6: ้
7: จึงทำให้ร่างกายของเรามันผิวพรรณต้องไปตามวัยเพราะว่าร่างกายผลิตคอลลาเจนไม่ได้เนี่ยฉะนั้นมันเลยมีความจำเป็นที่สิ่งที่มนุษย์เนี่ยพัฒนาขึ้นมาก็คือเราต้องเติมคอลลาเจนหลังจากที่ร่างกายผลิตมาได้แล้วอย่างนี้นะครับเมื่ออายุเราเลยวัยไปแล้วเลยวัย

0: ต่างกันนิดเดียวนะทุกท่านครับก็คือคอลลาเจนเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่เรานำมาจากปลาทะเลนะครับน้ำลึกนะฮะมันจะต่างกันอยู่ในสองสี่ตัวนี้ห้ารสแต่จะแยกออกเป็นสองส่วนนะครับห้ารสจะแยกออกเป็นสองส่วนนะส่วนที่หนึ่งนะฮะ SD คอลลาเจนเป็นคอลลาเจนอูต้าวิซีจากพืชผักผลไม้นี่นะครับไอตัวนี้เนี่ยจะเน้นดูแลในเรื่องของตัวผิวนะจะดูแลเรื่องผิวเนี่ยเป็นหลักอันนี้เอสดีนะกล่องแดงนะครับ
1: กล่องสีแดง
0: ผิวกินเข้าไปแล้วผิวพรรณเนี่ยนะครับจะโดดเด่นนะแต่ในส่วนอีก4รสนะครับจะมีส้มจะมีลิ้นจี่บลูฮาวายแอปเปิ้ลนะฮะ4ตัวนี้จะเน้นดูแลในเรื่องของเข่าข้อกระดูกฟันเล็บผมพวกนี้นะครับมันจะมีจุดเด่นนะจุดเด่นแตกต่างกันแต่ทำไมถึง4ตัวนั้นถึงเหมือนกันมันเป็นตัวแบรนด์ลักแบรนด์เดียวกันแต่เราต่างรสเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้มีทางเลือกได้หลายรสนะเพราะว่าแต่ละคนชอบรสชาติไม่เหมือนกันอย่างนี้นะครับและในส่วน SD นะครับก็จะเป็นอีกแบรนด์นึงชื่อแบรนด์ SD SD Collagen นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกูต้าวิซีที่เป็นรสนะรสชาติผลไม้รวมและนี่จะอร่อยอีกแบบนึงนะครับตัวนี้จะเน้นในเรื่องของดูแลเรื่องผิวพรรณนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันก็ดูแลเหมือนกันเพียงแต่ว่า SD จะดูแลเน้นในเรื่องของผิวพรรณส่วนในส่วนของแบรนด์ลักนะครับนะ4รสนั้นเนี่ยนะครับก็จะดูแลในเรื่องของกระดูกไขข้อน้ำมันนะครับผมฟันเล็บนะครับเป็นหลักครับนี่เจตวัตรครับต่างกันอยู่เพียงแค่นี้เองฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็สรุปแล้วคือมันเหมือนกับ SD เนี่ยมันเป็นลักษณะคือรวมมาแต่ว่าเน้นไปที่ผิวพรรณ
0: ครับผม
1: คือสรุปแล้วคอลลาเจนเนี่ยคือเติมเข้าไปเมื่อเราอายุ25ไปแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันจะค่อยๆหายไป
0: ใช่คร
1: ับอันนี้มัน
0: เริ่มผลิตน้อยลง
1: ใช่ทีนี้ก็เป็นสาเหตุของทำไมเราอายุมากๆแล้วเนี่ยเวลาเป็นแผลหายาก
0: ใช่ครับ
1: สองเวลาเราเป็นตุ่มเป็นผื่นนะผิวหนังมันก็จะเปลี่ยนไปหรือเป็นกระเป็นฝ้า
0: ใช่ครับ
1: หนังย่นเหี่ยวย่นก็คือพออายุมากๆขึ้นพวกนี้คือเกิดจากคอลลาเจนหรือบางคนก็พออายุมากๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องระบบหัวเข่าคือข้อเข่าเพราะว่าตัวนี้ส่วนหนึ่งคือคอลลาเจนที่มันขาดหายไป
0: ใช่ครับ
1: แต่ย้ำว่าไม่ใช่ไปรักษาไม่ใช่เป็นยารักษา
0: ไม่ใช่ยารักษานะครับตัวนี้คือไปเติมในส่วนของร่างกายของเราที่มันขาดหรือมันผลิตไม่ได้
1: เหมือนเติมวิตามินเติมแร่ธาตุเข้าไปในร่างกายเหมือนเติมกูโคตอะไรพวกนี้เข้าไปถูกไหมครับ
0: ต้องครับใช่ครับเติมส่วนที่ขาดครับเติมส่วนที่ขาดให้ร่างกายของเราไม่ได้ขาดทานอาหารปกติเนี่ยเราทานอาหารมันไม่เพียงพออ าหารห้าหมู่ที่มีถ้าเราทานทุกวันเนี่ยมันครบเลยนะครับไม่ต้องไปเติมอะไรก็ได้แต
1: ่
0: ปัจจุบันปัญหาก็คือเราไม่สามารถทานอาหารครบห้าหมู่ได้ในแต่ละวันบางอย่างเกินบางอย่างขาดดูไม่ได้เจตวัน
1: ทีนี้คนที่กินเจเพราะว่าในคอลลาเจนเนี่ยมันจะมีปลาทะเล
0: ครับ
1: ก็ไม่ดื่มมาดื่มก็ไม่ควรดื่มทุกคนถ้าคนที่ดื่มเจอยู่ช่วงเข้าเจก็ไม่ควรดื่ม
0: ใช่ครับคนที่เคร่งเจมากมากนะครับตัวนี้ก็ไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าคนที่พอได้อยู่ตัวนี้เนี่ยคือมันมาจากปลาทะเลคอลลาเจนจากปลาทะเลก็เลยแนะนำให้ทุกท่านนะถ้าใครที่เคร่งอยู่ในช่วงของเจเนี่ยตัวนี้ก็จะงดไว
1: ้SD ด้วยป่ะครับ SD ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับเหมือนกันครับ
1: ได้ข่าวว่าคอลลาเจนตัวนี้มันมาจากนำจากญี่ปุ่นใช่ไหม
0: นำเข้าจากญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นนำเข้าเลยใช่ไหมแต่ว่ามาผลิตในประเทศไทย
0: คือคอลลาเจนในประเทศไทยเนี่ยมีไหมมันมีแต่ว่าเขาเรียกว่าในการผลิตหรือนวัตกรรมเนี่ยยังไม่ถึงกับทางญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยมันมีแหล่งผลิตก็คือข้อที่หนึ่งคือโรงงานของนวัตกรรมที่ล้ำสมัยสองก็คือแหล่งวัตถุดิบก็คือปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยนะครับเหมือนกับการปลูกพืชปลูกผักบ้านเรามีโสมไหมปลูกได้ครับแต่ว่าคุณภาพของโสมมันจะไม่เหมือนกับเกาหลีเกี่ยวเหมือนอเมริกาเพราะแร่ธาตุในดินมันต่างกันเช่นเดียวกันนะครับปลามันมีคอลลาเจนเหมือนกันแต่ปลาเฉพาะพันธุ์ของมันเนี่ยนะครับแล้วก็ในแหล่งที่มันอุดมไปด้วยวิตามินด้วยอาหารแล้วก็ในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติที่มันนำเข้ามานะครับมันจะต่างกันพูดง่ายๆก็คือว่าแหล่งที่ปลาเขาอยู่เนี่ยครับอาหารที่เขาทานเข้าไปที่เขากินเข้าไปเนี่ยแล้วก็ในส่วนของน้ำก็ดีนะครับมันมีส่วนประกอบทั้งหมดเลย
1: เพราะนั้นจากคอลลาเจนจากญี่ปุ่นจึงเป็นที่ชื่นชอบดีที่สุดโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็หลายๆท่านถ้ารู้ว่าอ้าวเป็นคอลลาเจนที่นำเข้าจากญี่ปุ่นอันนี้หมายถึงว่าเฉพาะตัวคอลลาเจนที่มาจากปลาแต่ว่าตัวกล่องวัตถุดิบอย่างอื่นเรามาผลิตที่โรงงานสกายออนไลน์จะได้เข้าใจตรงกันนะครับ
0: เราไม่ใช่นำ

0: เราไม่ใช่นำกล่องมาทั้งหมดนะฮะเรานำแต่ส่วนวัตถุดิบที่เอามาประกอบเอามาผลิตนะครับนะแล้วก็พวกกล่องพวกโรงงานผลิตพวกอะไรต่างเราอยู่ที่ไทยอยู่แล้วนะครับ
1: พวกผลไม้อะไรต่างๆก็
0: ผลิตไม่ได้เรานำเข้าทั้งหมดครับ
1: แต่ว่าผลไม้บางส่วนก็เป็นของไทยเราถูกไหม
0: ครับใช่ครับมีหลายส่วนที่เป็นของไทยที่เราก็นวัตกรรมก็ล้ำไปมากกว่าต่างประเทศเหมือนกัน
1: ใช่
0: แต่บางตัวก็อยู่ที่ไทยแต่บางตัวที่เราผลิตไม่ได้ที่เราไม่สามารถจะถึงเขาเราต้องนำเข้าเข้ามาครับ
1: ครับคืออย่างนี้รองครับเดี๋ยวไหนๆรองเข้ามาแล้วนายยังพอมีเวลา
0: คร
1: ับ คือจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเรียกว่าครัวโลกไม่ใช่ครัวอย่างเดียวอย่างอื่นเช่นพวกวัตถุดิบรถต่างๆเนี่ยผลิตในประเทศไทยแล้วส่งออกนอกเพื่อไปประกอบนอกเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยโรงงานในการผลิตรถนี่เยอะมากแล้วก็โด่งดังแต่หลายคนไปชอบรถนอกแต่ที่จริงแล้วชิ้นส่วนก็มาจากประเทศไทยเรานี่แหละถูกไหมครับอันนี้เล่าให้ฟัง
0: เม็ดอินเจแปนเม็ดอินไทยแลนด์นะคือผลิตที่ไทยแต่ไปตีตราต่างประเทศแล้วก็นำกลับมาขายประเทศไทยเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้
1: ทีนี้ต้องบอกว่าวัตถุดิบพวกผงผักต่างๆผลไม้ต่างๆคุณภาพประเทศไทยดีกว่าต่างประเทศเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็
0: หลายส่วนนะฮะอย่างพวกสมุนไพรเนี่ยชาวต่างชาติก็มานิยมไทย
1: ใช่
0: แต่ก็เราเป็นราชาของสมุนไพรของโลกนะครับ
1: ครับ
0: มีเป็นบางส่วนนะฮะอย่างเช่นพวกคอลลาเจนเนี่ยปลาน้ำเลือดในบ้านเราเนี่ยนะครับทะเลของเราเนี่ยมันหาปลาพวกนั้นไม่ได้อย่างเช่นเซลมอนเราเลี้ยงไม่ได้เราไม่มีแหล่งอย่างเงี้ยนะมันจะต้องมาจากแหล่งของมันจริงๆอะไรประมาณนั้น
1: ที่ผมพูดนี่คือคอลลาเจนก็มีขายทั่วไป
0: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าถ้าคอลลาเจนของสกายออนไลน์เนี่ยเรามีโรงงานผลิตเอง
0: ครับ
1: ถ้าผลิตเองราคาจะถูกแล้วก็เราสามารถควบคุมเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นี่คือเอกลักษณ์ไม่เฉพาะคอลลาเจนอย่างเดียว
0: ทุกรายการ
1: สับปะรดผงผักสับปะรดนะแล้วก็กาแฟลักดำน้ำตาลเขียวนี่สกายออนไลน์ผลิตหมดเลย
0: ผลิตหมดเลยครับที่โรงงานของเราผลิตเองนะฮะแต่บางตัวเนี่ยวัตถุดิบบางตัวนะครับกาแฟบางรายการอย่างนี้นะฮะซึ่งส่วนประกอบเนี่ยตัวหนึ่งอย่างเช่นตัวกาแฟสีชมพูนี่40อินวันนี่นะฮะมีส่วนประกอบมากมายถึง40รายการแต่บางตัวเราต้องนำเข้
1: า
0: แต่บางตัวที่เราผลิตเองไม่ได้หรือผลิตแล้วเขาเรียกคุณภาพไม่ถึงต้นฉบับเขาเองเราต้องนำเข้าเป็นบางตัวเป็นบางรายการ
1: ไอ้40ทีนวันเนี่ยก็คือกาแฟน้ำตาลแล้วพูดง่ายๆคือกาแฟครีมซึ่งหลายท่านบอกกินแล้วโอ้โหถ่ายดีมากเลยแต่บางท่านก็ชอบดำทีนี้คนที่กินเจลองแนะนำกาแฟเขียวจะเหมาะที่สุดใช่ไหม
0: ทีนี้แนะนำอย่างนี้ครับท
1: ่
0: านดีเจตะวันฮะแล้วก็พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ
1: ครอบ
0: ครัวรายการของเราทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านสบายใจได้เลยก็คือกาแฟของเราทั้ง3รายการกาแฟของเราทั้ง3รายการเนื่องจากอย่างนี้นะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีตัวดำกับตัวน้ำตาลเนี่ย2ตัวเนี้ยมันจะมีส่วนประกอบของคอลลาเจนแต่เราผลิตสีเขียวขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะได้ดูแลสำหรับคนที่ทานเจโดยตรงขณะเดียวกันคราวนี้ตัวเขียวจะไม่เน้นถ่ายส่วนดำกับตัวสีชมพูนี่นะฮะก
1: ็
0: จะทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกเนี่ยชอบเพราะว่าดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายเป็นหลักทีนี้ปัญหาเกิดตามมาคือว่าเนื่องจากว่าคนทานเจก็อยากจะได้ถ่ายด้วย
1: คือดื่มกาแฟแล้วอยากได้ผลผลิตถ่ายด้วยว่างั้นเถอะอ
0: ยากได้ถ่ายด้วยชอบเขียวนะแต่ว่าอยากได้ถ่ายด้วยทีนี้บริษัทก็คือเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ทั่วถึงแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนเยอ
1: ะ
0: บริษัทก็เลยถอดคอลลาเจนออกทั้ง3รายการเลยตัวที่ทั้ง2รายการคือดำแล้วก็ตัวสีชมพู
1: ไม่มีในกาแฟ
0: ไม่มีนะฮะตอนนี้ดูข้างถุงนะฮะสูตรใหม่นี่จะประทับเจเลยนะครับไม่มีคอลลาเจนครับ
1: แต่ว่าถ้าอยากได้คอลลาเจนก็ไปกินคอลลาเจน
0: คอลลาเจนโดยตรงเลย
1: โดยตรงคือไม่ได้หายไป
0: ไม่หาย
1: แต่ว่าเป็นทางเลือกของคนที่แบบเจนะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วปรากฏว่าทั้ง3สีตัวนี้นะโหติดท้องตลาดนะเรื่องกาแฟ
0: อ่
1: ะไม่อยากพูดเรื่องกาแฟแล้วเพราะมันติดไปแล้วทีนี้สุดท้ายได้ที่อยากจะให้บอกก็คือเรื่องของชาเขียวชาไทยและโกโก้น้องใหม่ล่าสุดที่ผมนำเข้ามาหลายท่านได้ซื้อไปแล้วดื่มแล้วบอกเฮ้ยมันอร่อยอยากให้ลองได้พูดถึงตัวความโดดเด่นของ3ตัวนี้ก่อนที่สุดท้ายจะปิดด้วยผงผักแล้วก็ไฟเบอร์สับปะรดแต่อันนี้เราพูดไปเที่ยวแล้วผงผักกับไฟเบอร์สับปะรดวันนี้อยากให้ลองเน้นเรื่องของชาเขียวชาไทยโกโก้โดดเด่นอย่างไรครับของบริษัทสกายออนไลน์ซึ่งราคาเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับราคาเดียวก
1: ัน1กล่องมี10ซอง
0: แต่215กรัม
1: ครับ
0: นะคืออย่าง สิ่งที่เรานำขึ้นมาทั้ง3รายการเนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยคนไทยเนี่ยจะชอบช่วงเบรกเที่ยงก็ดีหรือเช้าก็ดีหรือเย็นบ่ายๆก็ดีต้องการความสดชื่นนะแต่ไม่ต้องการกาแฟบางคนเนี่ยไม่มีไม่ใช่คอกาแฟแต่ไปชอบชาไทยไปชอบชาเขียวไปชอบโกโก้แต่สิ่งที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับความหวานมันมาจากน้ำตาลมีน้ำเชื่อมนะและสิ่งที่ตามมาก็คือความมันเนี่ยมันมาจากครีมเทียมพอมาจากครีมเทียมเนี่ยสิ่งที่พวกเราได้เจอก็จะมีสภาวะของโรคอ้วนเป็นหลักก็เรียกว่าเป็นผลพลอยได้ตามมาจากการกินชาไทยชาเขียวโกโก้นี่นะ
1: คร
0: ับทีนี้บริษัทเราก็เลยมองเห็นว่าตลาดกลุ่มนี้เนี่ยเป็นตลาดที่กลุ่มใหญ
1: ่
0: เมื่อเป็นตลาดกลุ่มใหญ่บริษัทก็เลยมองว่าเราดีไหมถ้าเราจะให้คนเนี่ยที่เป็นคอชาไทยก็ดีคอชาเขียวก็ดีโกโก้ก็ดีเนี่ยนอกจากนะจะได้ความรู้สึกเดิมก็คือได้รสชาติของชาไทยชาเขียวโกโก้อยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือไม่ต้องไปรับน้ำตาลไม่ต้องไปรับขมไขมันจากครีมเทียมและยังดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยตัวนี้ไม่รู้ว่าจะคุยได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมใช้เลี่ยงกันแล้วกันคือทั้ง3ตัวนี้มันจะทำให้เรากินข้าวได้น้อยเนี่ยต้องใช้คำนี้นะครับ
1: เขาเรียกว่าควบคุมความหิวควบคือกินแล้วมันจะอิ่มท้องนานมันหมายถึงขออนุญาตลองครับมันกินแล้วมันจะอิ่มท้องนาน
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ก็เหมือนกับควบคุมความหิวของเรา
0: ใช่ครับ
1: มันจะเหมาะสำหรับคุณจะเหมาะ
0: ให้เราได้ดูแลสุขภาพโดยอัตโนมัตินะฮะ
1: จะเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักอะไรพวกนี้นะ
0: ใช่คร
1: ับ ทีนี้ตัวชาไทยชาเขียวแล้วก็โกโก้เนี่ยหลายท่านบอกป้าไม่ชอบดื่มกาแฟนี่เลยตัวนี้จะเหมาะเลยใช่ไหมพอนอกจากเรื่องของสารต่อต้านอนุมูลสละแล้วก็จะแบบอิ่มท้องได้นานว่างั้นเถอะจะทำให้เราไม่กินจุกไม่กินจิกเราก็มันก็จะควบคุมเรื่องของน้ำตาลเรื่องของเบาหวานได
0: ้
1: ถูกไหมครับ
0: ผมยกตัวอย่างนะครับทุกท่านนะที่ฟังคือผมจะเข้าไปในเรื่องของคุณสมบัติจะไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของ
1: ข้อห้ามอยู่ข้อห้ามเรื่องโฆษณาอยู่
0: แต่ผมจะให้ทุกท่านลองฟังส่วนประกอบนะฮะแล้วทุกท่านลองคิดตามว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยครับสบายใจตรงไหนคำว่าสบายใจคือความมันมันมาจากอะไรอย่างนี้นะครับเราได้ความมันจากครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนะม
1: ี
0: สวรรค์นะนอกจากนั้นก็มีความหวานจากนะจากหญ้าหวานนะและส่วนประกอบอื่นมีอะไรบ้างครับจะมีผงชาดำจะมีผงฟุกโตโอลิโอแซคคาไรด์จะมีอินูรินจะมีเวย์โปรตีนนะจะมีโพลีแดคโทสจะมีผงไซเลียมฮัทจะมีแอลคาลีตินจะมีสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากถั่วขาวอย่างนี้นะครับสารสกัดจากเมล็ดกาแฟไม่ขั่วสารสกัดจากกระบองเพชรสารสกัดจากชาเขียวสารสกัดจากส้มแขกนะเอ็ดลินจือโสมถังเช่าผงบกนะกูต้ายีสต์เบต้ากูแคนแอลไซลีนอะโวคาโดผงคีวีสารสกัดจากซิตรัสออเรนจ์ก็คือส้มนะส้มสีเลือดนะครับเนี่ยวิตามิน B1 นะครับวิตามิน B6 พวกนี้คือที่เราเติมเข้าไปเพราะนั้นทุกท่านลองหลับตาเล็กว่าเราทานคอเลสเตอรอลที่เราทานชาไทยชาเขียวโกโก้ทั่วไปเนี่ยมันจะมีครีมเทียมการแต่งกลิ่นแต่งสีแล้วก็ได้น้ำตาลกับทางความอร่อยเข้ามาเท่านั้นเองแต่นี่คือเราเติมเข้าไปนอกจากเราจะได้รสชาติของชาไทยก็ดีชาเขียวก็ดีโกโก้ก็ดีเนี่ยแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเรายังได้ดูแลในเรื่องของสุขภาพแบบองค์รวมด้วย
1: ทีนี้ลองกลับเมื่อกี้นี้คือที่ผมดูอยู่เนี่ยก็มีทั้งถ้ามีชาเขียวเราก็จะเน้นไปที่ชาเขียวแล้วก็มีส้มแขกผงบกนะอะโวคาโดและที่สำคัญก็คือไซเลียมฮัท
0: ใช่
1: ตัวนี้ควบคุมความหิวได้เลย
0: ใช
1: ่แล้วก็ที่สำคัญคือมีเวย์โปรตีนด้วย
0: คร
1: ับ ใครที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็สามารถดื่มตัวนี้ได้ตัวนี้เมื่อมีผงบกมีส้มแขกก็จะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่ว่า
0: อะโวคาโดนะฮะดิเจตวันครับ
1: ครับ
0: ตัวอะโวคาโดเนี่ยปัจจุบันนี้จะได้รับการนิยมอย่างมากมาทำเรื่องเครื่องสำอางดูแลเรื่องอาหารเสริมเรื่องอะไรต่ออะไรต่างมากมายได้รับการนิยมอย่างมากมายเพราะว่าตัวอะโวคาโดเนี่ยจากการวิจัยจากการทดลองแล้วเนี่ยครับหลายสถาบันเนี่ยให้การนิยมให้การยอมรับเพราะว่ามันดูแลเรื่องหัวใจเรื่องหลอดเลือดเรื่องไขมันดีด้วยนะครับดูแลเรื่องควบคุมในเรื่องของน้ำหนักดูแลบำรุงสายตาดูแลในเรื่องของสุขภาพแบบองค์รวมต้านอนุมูลสละนะครับมันก็เลยได้รับการนิยมอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอะโวคาโดทุกท่านลองเซิร์ชใน Google ดูก็ได้นะเพราะว่ามันจะทำใ ตัวท่านเองเนี่ยนะครับได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาและทำไมเราถึงใส่ในนี้นะครับเพราะมันเป็นตัวหนึ่งนะที่ได้รับการนิยมแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมด้วยครับ
1: ครับรองครับทั้ง3ตัวเนี่ยนะชาเขียวชาไทยแล้วก็โกโก
0: ้ครับ
1: พื้นฐานสมุนไพรที่รองว่าไม่ว่าจะเป็นกีวีนะอะโวคาโดอะไรต่างๆสารสกัดจากตัวอะโวคาโดทั้งนี้เนี่ยคือเป็นตัวรวมแต่ว่าพอมาเรื่องของชาไทยก็จะเน้นไปที่ชาไทยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: พอมาโกโก้ก็จะเน้นไปที่ตัวมีตะบองเพชรเพิ่มเข้ามาถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีถั่วขาวแล้วก็มีผงโกโก้ป่ะใส่เข้าไป
0: ครับใช่ครับคือโกโก้เนี่ยจะเป็นตัวยืนนะตัวผงโกโก้จะเป็นตัวยืนตัวชาไทยจะเป็นตัวยืนตัวชาเขียวจะเป็นตัวยืนแต่ส่วนประกอบเดิมก็คือตัวที่เข้ามาเติมให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับได้สุขภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับเติมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นทานชาเขียวได้ชาเขียวทานชาไทยได้ชาไทยทานโกโก้ได้โกโก้แต่สิ่งที่เราเติมเข้าไปให้เราได้มากกว่าแค่ความรู้สึกว่าได้ทานโกโก้ชาไทยชาเขียวเท่านั้นครับดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยครับ
1: แต่ทั้งหมดก็มีน้ำมันมะพร้าวมีเวโปรตีนนะแล้วก็มีเรื่องของไซเลพัดอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ทีนี้พอชาทาชัยเนี่ยเขาใช้ก็เรียกว่าชาดำใช่ไหมในหลักการ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่เราเรียกว่าชาไทยทั้ง3ตัวนี้ก็คือใครชอบรสไหนก็ดื่มได้เลยไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาไทยโกโก้ทั้ง3ตัวนี้ก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับดูแลระบบขับถ่ายแล้วก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มนานนะครับแล้วมันก็จะควบคุมเราโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับคนที่ชอบชาไทยชาเขียวโกโก้อยู่แล้วก็คือทานตัวนี้จะได้ประโยชน์มากที่สุดเลย
1: แต่ถ้าเป็นชาไทยเนี่ยก็จะเน้นไปที่ส้มแขกเห็ดลิ้นจือจักโสมแล้วมีชาเขียวด้วยตอบองเพชรด้วยถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับ
0: จะต่างกันเล็กน้อยแต่จะมีจุดเด่นของแต่ละตัวอย่างเช่นโกโก้เราก็จะมีตัวของโกโก้ชาไทยจะมีชาไทยชาเขียวก็จะมีตัวชาเขียวแต่อื่นๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกัน
1: ครับ
0: เพราะมันดูแลในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยดูแลระบบองค์รวมของการดูแลสุขภาพด้วยอย่างนี้ครับ
1: แต่ย้ำนะพวกนี้เป็นเครื่องดื่มไม่ได้เป็นยารักษาโรคแต่ว่า
0: เครื่องดื่มนะเป็นอาหารเสริมนะจดทะเบียนเป็นตัวเครื่องดื่มครับ
1: แน่นอนทั้ง3ตัวนี้ก็บริษัทรักเป็นผู้ผลิตใช่ไหมแบรนด์รัก
0: ใช่ครับแบรนด์รักบริษัทของเราผลิตเองนะครับ
1: ครับ
0: ดูแลคุณภาพแล้วก็ราคาและไม่ใช่เรื่องแปลกนะถ้าเราหลายคนมามองว่าเอ๊ะทำไมมันถูกจังไม่ใช่เรื่องแปลกตรงที่ว่าเราคือโรงงานผลิตด้วยมันก็เลยทำให้เราได้ต้นทุนที่ถูก
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันนี้นะครับได้รับการนิยมอย่างมากมายนะครับทั้งในและต่างประเทศส่งออกเยอะมากตอนนี้นะครับพี่น้องแถวตะเข็บชายแดนนะครับโดยเฉพาะสปป.ลาวนะครับตอนนี้ก็มีออเดอร์มาเยอะมากครับ
1: คืออะไรเงี้ยเราไม่อยากคุยแล้วกันนะบริษัทการออนไลน์เนี่ยนะเราไม่อยากคุยนะอันนี้ไม่คุยนะลองนะ
0: ครับผม
1: แต่ว่ามีหลายบริษัทมาจ้างให้เราผลิตแล้วก็ส่งแล้วก็ติดแบรนด์ของเขากันแล้วกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทั้งในและต่างประเทศอันนี้ไม่คุยนะอันนี้ไม่คุยเนาะลองเนาะ
0: อันนี้ไม่คุยเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแบรนด์ต่างผลิตกับเราเยอะมาก
1: คือทั้งหมดเนี่ยหลายท่านได้ฟังเสียงลองมา 2-3 ครั้งแล้วเดี๋ยวก่อนสุดท้ายที่จะบอกก็คือใครที่อยากเจอบริษัทสกายออนไลน์ทีมงานเป็นยังไงผมได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวเราจะมีประชุมที่ขอนแก่นวันที่24นี้
0: ใช่ครับ24เดือนพฤศจิกายน
1: เดือนนี้แหละครับอาทิตย์หน้า
0: ตุลาเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เราจะไปจัดประชุมที่ขอนแก่นนะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติไคนะครับตรงนี้จะใหญ่และอลังการเลยนะคร
1: ับ ใครที่ฟังจากคลื่นขอนแก่นนะแล้วอยู่จังหวัดใกล้เคียงอยากไปเดี๋ยวประสานมาเดี๋ยวผมประสานกับรองช่วยดูแลให้หน่อยนึงคือไปเนี่ยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆถูกไหม
0: ไม่ได้จ่ายครับแล้วก
1: ็ไปชิม
0: ทุกคนที่เข้าไปร่วมงานเนี่ยก็คือไปลุ้นรางวัลด้วยเขาเรียกว่ารางวัลผู้เยี่ยมชมนะครับไปลงทะเบียนแล้วก็มีลุ้นรางวัลด้วย
1: และไปชิมผลิตภัณฑ์ของเราด้วย
0: ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยแจกทุกคนนะใครที่ไปเนี่ยเราแจกให้ชิมทุกคนเลย
1: ครับที่ของแก่นเน
0: าะแจ้งนิดหน่อยนะเวลาไปโน่นเนี่ยก็คือผู้แนะนำคือคลายไปลงทะเบียนแล้วก็แจ้งถ้าหาผมไม่เจอนะครับไปบอกเจ้าหน้าที่เราบอกว่าดีเจตะวันแนะนำมานะครับ
1: อันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถ้าใครจะไปก็ประสานผ่านผมหรือผมประสานไปที่ทีมงานของท่านรอง
0: ประสานกันจากดีเจตะวันดีกว่านะจะได้ไม่หลุดนะฮะ
1: สุดท้ายสุดท้ายที่จะหมดเวลา
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ไฮไลท์ของเราคือพระเอกของเราคือตัวนี้ผงผักกับไฟเบอร์สับปะรดอยากให้ลองได้เติมให้นิดนึงหลายท่านที่ดื่มแล้วชื่นชอบมากเลยว่าโอ้ดื่มแล้วปกติ7วันถ่าย3วันถ่ายพอมาดื่มตัวนี้2วันก็วันนึง2ครั้ง3ครั้ง
0: คร
1: ับ ให้ลองได้ตบท้ายกับผงผักไฟเบอร์สับปะรดหน่อยครับ
0: ไฟเบอร์สับปะรดคือตัวนี้นะครับทุกคนครับมัน สิ่งที่พวกเราเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากแล้วระบบย่อยเนี่ยจะทำงานลำบากนะกินเข้าไปเท่าไหร่ก็จะออกมันไม่ค่อยออกอ่ะนะฮะแล้วมันไม่ค่อยย่อยด้วยแล้วมีปัญหาเรื่องท้องผูกประจำนะทีนี้ในส่วนของบริษัทก็เลยคิดค้นในส่วนของตัวที่จะเข้ามาเสริมเติมนะฮะโดยเฉพาะไฟเบอร์สับปะรดนะครับส่วนประกอบหลักๆมันก็จะมีในส่วนของใยอาหารจากสับปะรดนะฮะจะมีผงสับปะรดจะมีผงฟุกโตโอริโอแซคคาไรนะครับจะมีอินูลินจะมีใยอาหารต่างๆคือมากมายที่เราส่งเข้าไปในนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยย่อยนะโดยเฉพาะในส่วนของฟุกโตโอริโอแซคคาไรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกาเลตโตโอริโอแซคคาไรด้วยนะครับโอลีเด็กโทษด้วยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่นะเป็นตัวช่วยย่อย
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ลาย07
4: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดำ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะชุมชนชาวมอญ200ครัวเรือนริมน้ำเพชรบุรีถูกน้ำทะเลหนุนสูงบวกน้ำจากเขื่อนเพชรเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: างจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีพบว่าพื้นที่หมู่3ชุมชนชาวมอญวัดบางลำพูตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้รับผลกระทบจากระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประมาณ200หลังคาเรือนเพราะน้ำทะเลหนุนสูงบวกกับปริมาณน้ำในเขื่อนเพชรก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกว่า7ชั่วโมงส่งผลให้มีน้ำท่วมหลายแห่งส่วนอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ9ตำบล46หมู่บ้านน้ำลดลงจนเกือบเป็นปกติแล้วประชาชนในพื้นที่เล่าว่าเป็นน้ำท่วมที่หนักสุดในรอบ30ปีกองทัพไทยจัดรถยนต์อเนกประสงค์ทางยุทธวิธีพร้อมพลขับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อรับส่งประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลหมู่บ้านคาริเบียนโฮมและชุมชนใกล้เคียงที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมสนับสนุนการเดินทางของชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าจะไปตรวจรักษาโรคดูแลสุขภาพของประชาชนถึงพื้นที่พร้อมประสานส่งต่อผู้ป่วยหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนทั้งนี้กองทัพไทยยังคงประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 160,000 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่99อำเภอ804ตำบล 6,037 หมู่บ้าน 960,000 กว่าครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 2,450,000 คนทุกจังหวัดสถานการณ์น้ำลดลงต่อเนื่องขณะที่การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จไปแล้ว 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยแล้ว 75,738 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.จะทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีก 150,000 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุม22จังหวัดซึ่งจะมีการโอนเงินในวันนี้ประกอบไปด้วยนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยธนาคารจะทยอยโอนเงินให้กับประชาชนที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเอาไว้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ยุวธิดาภูคำนวณรายงาน
2: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.จังหวัดลบบุรีดำเนินรายการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลบบุรีค่ะ
7: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
8: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
9: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงจากรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีดำเนินรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ในระบบ AM คลื่นความถี่711กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลาประมาณ12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีของทุกวันอังคารสำหรับรายการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยค่ะ
10: ทุกคนคิดว่าประชาธิปไตยสำคัญไหมครับคำตอบของทุกคนน่าจะเหมือนกันนั่นก็คือสำคัญถูกต้องครับและเพราะความสำคัญนี้เราต้องให้ประชาชนทุกคนได้รู้ถึงความสำคัญของประชาธิปไตยกกต.จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นมาหรือเรียกสั้นๆว่าสสปชต.โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของคนในตำบลเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและส่งเสริมให้มีพลเมืองคุณภาพซึ่งเหมือนห้องสมุดประจำตำบลในการให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมทางการเมืองเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะและร่วมตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือตำบลมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งกกต.ได้ส่งเสริมสสปชต.มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นวาระแห่งชาติผ่านภาคีเครือข่ายสสปชต.ที่มีอยู่ทุกตำบลทั้งประเทศอย่างต่อเนื่องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปลูกฝังเด็กและเยาวชนตามหลักสูตรและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างในแต่ละช่วงชั้นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชนตลอดการเดินทางที่ผ่านมาสสปชต.ได้เติบใหญ่แข็งแกร่งอย่างเป็นรูปธรรมพูดง่ายๆคือสสปชต.เปรียบเหมือนโรงบ่มเพาะประชาธิปไตยในระดับตำบลที่ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยให้ยั่งยืนตลอดไป
11: สวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมเกียรติพงษ์ไหวพริบพนักงานการเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีครับรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีในวันนี้นะครับผมมีสาระความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือว่าสสปชต.ว่ากรรมการเหล่านี้ท่านเป็นใครมาจากไหนและท่านมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างไรนะครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังได้ตั้งแต่บัดนี้เลยครับ
8: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
12: สวัสดีค่ะสำหรับตอนนี้จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือกรรมการสสปชต.เราลองมาดูกันค่ะว่ากรรมการสสปชต.นั้นเป็นใครและมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างเมื่อมีหลักสูตรพลเมืองคุณภาพแล้วมีวิทยากรถ่ายทอดความรู้แล้วเราจึงต้องสร้างกลไกเชื่อมต่อความรู้สู่การลงมือทำสร้างศูนย์กลางในการทำกิจกรรมประชาธิปไตยให้แผ่ขยายสู่ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศใช่ค่ะ โจทย์นี้ไม่ง่ายแต่เป็นจริงด้วยการเอาจริงเอาจังของผู้นำความทุ่มเทของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับการสานพลังภาคีเครือข่ายและประชาชนในท้องถิ่นอย่างที่ท่านผู้ชมได้ทราบมาแล้วการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาประชาธิปไตยในระดับพื้นที่จากเดิมที่มีแต่กลไกของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนับจากนี้กกต.มีสสปชต.เป็นเครือข่ายและศูนย์กลางในการประสานงานการดำเนินกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระดับตำบลและหมู่บ้านยังผลให้กกต.ทำงานได้อย่างเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นได้มากขึ้นสสปชต.แต่ละแห่งจะมีกรรมการไม่น้อยกว่า9คนซึ่งที่มาของกรรมการนั้นมาจากประชาชนเช่นปราชาวบ้านกรรมการหมู่บ้านกรรมการกองทุนกลุ่มสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และครูกศน.ตำบลเป็นต้นค่ะถ้าจะพูดกันแล้วสสปชต.จะเป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวมของพลเมืองในการทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในตำบลหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกลไกสำคัญก็คือกรรมการสสปชต.ซึ่งหากกรรมการไม่รู้จักบทบาทหรือหน้าที่ของตนหรือรู้แล้วแต่ไม่ทำภารกิจของสสปชต.ก็จะไม่ประสบความสำเร็จเป็นแน่ค่ะแล้วกรรมการสสปชต.นี้มีหน้าที่อะไรบ้างเรามาดูกันค่ะประการแรกบริหารจัดการศูนย์กรรมการสสปชต.ควรทำหน้าที่บริหารสสปชต.ให้มีความพร้อมในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่างๆเช่นมีการจัดที่ทำการสสปชต.ให้มีความพร้อมในการทำงานมีการจัดประชุมกรรมการสสปชต.เป็นประจำโดยจัดทำแผนปฏิบัติงานของสสปชต.เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการทำงานรวมถึงการประสานและบูรณาการแผนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำองค์กรเครือข่ายรวมทั้งอาสาสมัครหน่วยงานในพื้นที่เช่นชมรมผู้สูงอายุกลุ่มสตรีอสม.กรรมการหมู่บ้านอสปช.เป็นต้นค่ะประการที่2ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยกรรมการสสปชต.มีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองแก่ประชาชนให้เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมและส่วนรวมต่อต้านพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยสามารถดำเนินการให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆเช่นการอบรมให้ความรู้หรือวางแผนทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆในชุมชนเพื่อให้เกิดเวทีการพูดคุยและสอดแทรกวิถีประชาธิปไตยในทุกกิจกรรมของตำบลหมู่บ้านค่ะประการที่3ขยายเครือข่ายพลเมืองสร้างฐานพลังในการขับเคลื่อนและพัฒนาประชาธิปไตยในตำบลหมู่บ้านกรรมการสสปชต.ไม่อาจปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จโดยลำพังจำเป็นต้องมีเครือข่ายครอบคลุมเข้าร่วมในการปฏิบัติงานจะได้เข้าถึงทุกพื้นที่และงานมีความต่อเนื่องดังนั้นกรรมการสสปชต.จึงควรแสวงหาบุคคลที่มีความประสงค์เข้ามาร่วมปฏิบัติงานเพื่อเข้ามาเป็นเครือข่ายโดยจัดทำทะเบียนสมาชิกที่เป็นเครือข่ายแล้วถ่ายทอดแนวคิดและความรู้ในการปฏิบัติงานเมื่อมีภารกิจก็ประสานงานให้เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานได้ค่ะประการที่4ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนกรรมการสสปชต.ผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชนต้องทำให้เห็นว่าหมู่บ้านตำบลของตนก็มีความสามารถในการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นได้โดยพลังของพลเมืองในชุมชนหากทำได้ก็จะเป็นแบบอย่างขยายผลถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังหมู่บ้านหรือชุมชนอื่นได้อีกด้วยเป็นการยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยและยังเป็นต้นแบบในการขยายผลให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าประชาชนสามารถบริหารจัดการแก้ปัญหาชุมชนได้ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยโดยไม่นั่งรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของชุมชนโดยกระบวนการประชาธิปไตยนั้นจะเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านชุมชนอื่นๆได้และพัฒนาสู่การเป็นหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยค่ะประการที่5ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยในตำบลภารกิจการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยจะทำให้คนในสังคมรู้จักบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสิทธิเสรีภาพหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีและปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขไม่แตกแยกวุ่นวายบ้านเมืองพัฒนาได้อย่างเต็มที่ สังคมมีความเป็นธรรมประชาชนมีความสุขคือสุดยอดปรารถนาของคนไทยทุกคนเช่นการใช้หลักประชาธิปไตยในการระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขที่มาจากความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกในชุมชนยึดหลักเหตุผลโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่และรับฟังเสียงข้างน้อยเมื่อได้กฎกติการ่วมกันทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติโดยไม่มีการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการไม่ปฏิบัติและประการที่6ประการสุดท้ายนะคะมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนดังนั้นกรรมการสสปชตจะมีบทบาททำให้การเลือกตั้งในตำบลหมู่บ้านเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากจะเข้าร่วมกระบวนการเลือกตั้งด้วยตนเองเช่นการรณรงค์ให้ความรู้การเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.แล้วกรรมการสสปชตยังควรจะสนับสนุนให้เครือข่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นการให้ความรู้การรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์การร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งการเป็นอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้งเป็นต้นค่ะในฐานะที่กรรมการแต่ละท่านล้วนเป็นผู้นำเครือข่ายองค์กรต่างๆในพื้นที่หากเราสามารถดึงสมาชิกในกลุ่มองค์กรมาร่วมสนับสนุนสสปชตได้ก็จะทำให้งานของเราประสบความสำเร็จดังนั้นภารกิจของกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรจึงมีดังนี้ค่ะประการแรกนะคะขยายผลหลักสูตรพลเมืองคุณภาพสู่สมาชิกกลุ่มองค์กรของตนเช่นการเล่าให้ฟังอธิบายสอดแทรกเนื้อหาในการประชุมอบรมในหลักสูตรอื่นๆหรือจัดอบรมตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพประการที่2แสวงหาอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสสปชตผลจากการขยายหลักสูตรจะพบว่าแต่ละกลุ่มองค์กรจะมีกรรมการหรือสมาชิกหลายคนที่มีคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองและกระตือรือร้นสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมกับสสปชตดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่จะทาบทามชักชวนให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของสสปชตและเพื่อสะดวกในการประสานกิจกรรมให้จัดทำฐานข้อมูลหรือทะเบียนอาสาสมัครไว้ด้วยประการที่3บูรณาการแผนงานโครงการร่วมกับสสปชตกรรมการแต่ละท่านล้วนเป็นผู้นำกลุ่มองค์กรจึงสามารถบูรณาการแผนงานโครงการเข้ากับแผนงานขององค์กรตนหรือบูรณาการแผนงานโครงการขององค์กรเข้ากับแผนงานโครงการหรือกิจกรรมของสสปชตได้ทั้งแผนประจำเดือนประจำปีจะช่วยลดความซ้ำซ้อนและหนุนเสริมซึ่งกันและกันทำให้การดำเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพและมีพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยในหมู่บ้านตำบลมากขึ้นค่ะประการที่4นำหลักประชาธิปไตย6หลักเป็นแนวทางการทำงานในกลุ่มองค์กรกรรมการสสปชตต้องเป็นผู้ริเริ่มหรือเป็นแบบอย่างในการนำเอาหลักประชาธิปไตยทั้ง6หลักมาเป็นแนวทางการทำงานในกลุ่มองค์กรของตนเช่นหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมหลักสิทธิและเสรีภาพใช้สิทธิและเสรีภาพในขอบเขตโดยไม่ละเมิดคนอื่นหลักความเสมอภาคให้โอกาสทุกคนโดยเท่าเทียมกันหลักเหตุผลตัดสินใจลงมติวินิจฉัยปัญหาต่างๆโดยใช้เหตุใช้ผลยึดหลักเสียงข้างมากโดยเคารพและรับฟังเสียงข้างน้อยด้วยหลักพลดอนภาพสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ไม่ใช้ความรุนแรงหลักนิติธรรมใช้กฎหมายระเบียบต่างๆอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจะเห็นว่าคณะกรรมการสสปชตโดยลำพังนั้นคงจะไม่สามารถทำให้ภารกิจที่สำคัญที่มีผลต่อการแก้ปัญหาชุมชนการส่งเสริมประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและความมั่นคงของบ้านเมืองสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการสสปชตจะต้องทำงานร่วมกับคนหลายกลุ่มหลายภาคส่วนให้เกิดพลังการขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายภาครัฐภาคประชาสังคมภาคประชาชนภายในชุมชนค่ะประชาธิปไตยที่มั่นคงยั่งยืนประชาชนต้องเป็นผู้สร้างเองซึ่งก็คือกรรมการสสปชตทุกท่านค่ะ
13: เพราะการสร้างประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะทำให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสสปชต การที่หลอมรวมผู้มีหัวใจมุ่งมั่นร่วมสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสานพลังอย่างยิ่งใหญ่ทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนขับเคลื่อนสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมด้านประชาธิปไตยในทุกมิติด้วยความเสียสละสร้างชุมชนที่ไร้ซึ่งการทุจริตสร้างสังคมแห่งความสงบสุข
14: การซื้อเสียซื้อเสียงเราก็เห็นบ้างหลังจากมีสสปชตขึ้นมาเราก็มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันรู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆเรื่องของการซื้อสินค้าเสียงเขารู้จักหน้าที่เขาแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจในจุดนี
15: ้ได้ผลเยอะนะทุกหมู่บ้านออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะมากเลยเกือบจะ 100% นะครับ
13: ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสสปชตที่มีความเข้มแข็งพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ทุกพื้นที่ทุกชุมชนสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นจริงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างความผาสุกความกินดีอยู่ดีมีสุขของประชาชนทั้งประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไปรับชมเรื่องราวดีๆและติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งกกต.
11: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของกรรมการสสปชตท่านจะเห็นได้ว่านะครับตามแนวคิดพื้นฐานของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยเขาจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชนตำบล นะครับในการร่วมคิดร่วมทำพัฒนาและก็ช่วยกันส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนดังนั้นจึงต้องอาศัยผู้นำชุมชนหรือผู้นำหมู่บ้านนะครับที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในบทบาทของคณะกรรมการสสปชตที่ท่านได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั่นเองครับและก่อนจบรายการในวันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือการเลือกตั้งอบต.นั่นเองครับซึ่งทั้งสมาชิกและนายกเนี่ยจะครบวาระพร้อมกันในวันที่27พฤศจิกายน2568และกกต.ได้มีมติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่11มกราคม2569เป็นวันเลือกตั้งโดยเป็นการเลือกตั้งพร้อมกันทั้งสมาชิกอบต.และก็นายกอบต.นะครับเว้นแต่อบต.ใดเนี่ยที่นายกลาออกหรือเสียชีวิตและได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกไปแล้วนั้นในวันที่21มกราคม2569เนี่ยอบต.นั้นผู้มีสิทธิ์ก็จะเลือกตั้งได้เฉพาะสมาชิกอบต.เท่านั้นครับและท่านที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งท่านสามารถเดินทางไปสมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่1ถึง5ธันวาคม2568ตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 16:30 น.หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลของท่านได้เลยนะครับแล้วพบกับรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
16: กกต.ลพบุรี
17: กกต.ลพบุรี
9: และรายการของเราก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ที่ได้ให้การสนับสนุนเวลาออกอากาศแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้ความสนใจรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดและอย่าลืมติดตามรับฟังรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีในสัปดาห์หน้ารับรองว่าจะมีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 12:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
16: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
7: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
16: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่13ตุลาคมนะครับตรงกับวันอังคารก็เป็นวันหยุดราชการที่เปิดโอกาสนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับได้ร่วมแสดงออกนะครับเนื่องในวันที่13ตุลาคมนะครับนั่นก็คือเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับซึ่งก็เป็นวันที่หัวใจของคนไทยทั้งชาตินะครับต่างที่จะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อรำลึกถึงพระผู้ที่เสด็จสู่สวรรคาลัยแม้ว่าเวลานะครับจะผ่านนานเพียงใดก็ตามนะครับแต่ว่าภาพพระราชกรณียกิจนะครับหยาดเหงื่อที่ทรงหลั่งเพื่อแผ่นดินนะครับแล้วก็รอยยิ้มของพ่อก็ยังคงสถิตอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนะครับอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายวันนี้นะครับเราก็จะได้มาร่วมใจกันนะครับในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ทางรายการก็มีรายงานพิเศษนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับโดยคุณณัฐจันทรังสีครับไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

ฝ่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณและความกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่ท่วมท้นในการนำพาประเทศไทยให้พ้นภัยพระองค์ทรงไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประสบกรณิกรของพระองค์และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าประมุขทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพที่สุดของพวกเราความตอนหนึ่งของการถวายพระพรชัยมงคลที่เป็นพระราชดำรัสแทนความรู้สึกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปีพุทธศักราช2549ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมองของประมุขต่างประเทศและคนทั่วโลกที่มีต่อพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระสมัญญามหาราชซึ่งความยิ่งใหญ่จากถ้อยคำสรรเสริญพระเกียรตินี้มาจากมติมหาชนที่ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงงานหนักตลอดพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ตลอดเวลาการครองราช70ปีแห่งการพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้กลายเป็นพื้นแผ่นดินทองเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าทุกรอยย่างพระบาทของพระองค์ที่ย่ำลงบนพื้นแผ่นดินไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยพัฒนาจนกลายเป็นคำกล่าวที่สะท้อนความทุ่มเทอย่างสุดพระปรีชาสามารถของพระองค์ว่าเมื่อพระบาทยาตราปวงประชาก็เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นโครงการที่ประชาชนน้อมนำไปปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผลสามารถทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิและเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้

พยากรธรรมชาติอย่างสมดุลดังปรากฏในภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานชุดโคกหนองนาแห่งทานน้ำใจและความหวังโครงการพระราชทานเรื่องอารยเกษตรตลอดจนหลักสูตรพระราชทานต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำมาสู่การพัฒนาซึ่งล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้โดยส่งมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการมีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ดิดผลิดอกเป็นความรักออกผลเป็นความสามัคคีอย่างรากฝังลึกลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยแล้วทั่วทั้งแผ่น

0: ่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะคะวันนวมินทรมหาราชวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแม้ระยะเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดแต่ภาพพระราชกรณียกิจหยาดพระเศโทที่หลั่งชโลมผืนดินไทยและแนวพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการยังคงแจ่มชัดและอบอุ้มหัวใจของพวกเราชาวไทยอยู่เสมอสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเราทุกคนจะทำได้เพื่อเป็นการบูชาพระคุณของพระองค์นั่นก็คือการสืบสานพระราชปณิธานนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูกิจกรรมในช่วงนี้นะครับก่อนที่เรียกว่าโขนพระราชทานจะทำการแสดงนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเรียกว่ากิจกรรมโขนเยาวชน2569ก็จะมีการแสดงนะครับก็เป็นการเปิดพื้นที่นะครับให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมสืบสานศิลปะการแสดงโขนถ่ายทอดเรื่องราวนะครับผ่านลีลานาฏศิลป์ดนตรีและเครื่องแต่งกายงดงามก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่จะได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่กับการรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงมีชีวิตอยู่บนเวทีโดยในครั้งนี้นะครับได้หยิบรามเกียรตินะครับตอนอัครนารีสีดามาถ่ายทอดเรื่องราวของพระนางสีดาพระมเหสีของพระรามผู้ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญนะครับหลังจากเสร็จศึกกับกรุงลงกาแม้ว่าพระนางนะครับจะยืนยันในความบริสุทธิ์และก็ความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระรามมาโดยตลอดแต่กลับต้องเผชิญนะครับกับข้อครหาและก็บททดสอบครั้งยิ่งใหญ่จนนำไปสู่การพิสูจน์สัจบารมีนะครับของพระนางสีดาเรื่องราวในตอนนี้นะครับจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ฉากการต่อสู้หรือว่าความยิ่งใหญ่หากแต่ยังสะท้อนถึงเรื่องของความรักความซื่อสัตย์ศักดิ์ศรีและการยืนหยัดในความจริงของลูกผู้หญิงคนหนึ่งครับ
0: ค่ะมาจัดแสดงที่ลุมพินีสถานนะคะที่อาคารประวัติศาสตร์กลางสวนลุมพินีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้านดนตรีและลีลาของกรุงเทพมหานครค่ะก่อนที่จะได้มีรับการปรับปรุงแล้วก็ฟื้นกลับมาเป็นพื้นที่สำหรับดนตรีศิลปะและการแสดงอีกครั้งนะคะการพาเรื่องราวโขนมาสู่สถานที่แห่งนี้จึงเหมือนเป็นการนำศิลปะวัฒนธรรมกลับมาเติมชีวิตให้กับพื้นที่เก่าแก่ใจกลางเมืองอีกครั้งค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ชื่นชอบเรื่องราวจากรามเกียรติ์หรืออยากสัมผัสเสน่ห์ของโขนไทยครั้งนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมาร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆนักแสดงกว่า80ชีวิตของคณะมัทุรศิลป์และสยามรักศิลป์ที่ตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวครั้งนี้บนเวทีกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะสำหรับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเข้าชมฟรีนะคะสำหรับโขนเยาวชนประจำปี2569จะมีการแสดงครั้งมีการแสดงเกิดขึ้นในวันที่18ตุลาคมเป็นวันอาทิตย์นะคะท่านใดที่รับฟังรายการอยู่เนี่ยก็สามารถพาบุตรหลานไปรับชมกันได้นะคะการแสดงจะเริ่มแสดงระหว่างช่วงเวลา 16:30 นถึง 19:00 นค่ะประตูเนี่ยจะเปิดนะคะในช่วงเวลา 16:30 นในเรื่องของการเดินทางสามารถเดินทางได้ด้วย MRT สีลมทางออก1นั่นเองค่ะ
1: นะครับก็ใครว่างก็ไปชมกันได้นะ

0: ครับแล้วก็มาดูเรื่องของการรถไฟนะครับเชิญชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์กันบ้างนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและก็การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจตลอดจนสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางนะครับซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับของการเดินทางด้วยรถไฟซึ่งก็มีความสะดวกปลอดภัยประหยัดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับ
1: ค่ะภายใต้โครงการดังกล่าวนะคะรัฐบาลสนับสนุนค่าโดยสารรถไฟร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมชำระเพียงร้อยละ40ของค่าโดยสารโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อ2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดด้วยค่ะ
0: ครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็สามารถที่จะชำระค่าตั๋วโดยสารได้ทุกกระบวนทุกชั้นที่นั่งยกเว้นนะครับตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนหรือว่าตั๋วนำเที่ยวก็สามารถทำได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศทั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถที่จะใช้ร่วมกับสิทธิส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้นะครับตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ไม่สามารถที่จะขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากว่าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางดังนั้นนะครับจึงขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดก่อนที่จะใช้สิทธิ์ครับ
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็เชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องประชาชนค่ะและที่สำคัญเป็นการเพิ่มโอกาสในการเดินทางและท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในทุกภูมิภาครวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้เป็นทางเลือกหลักของการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงหรือทางเพจ Facebook เพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการช่วยอำนวยความสะดวกการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบกับอุทกภัยนะครับโดยกรมการขนส่งทางบกซึ่งรัฐบาลนะครับได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถนะครับที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือว่าชำรุดจึงได้มอบหมายนะครับให้กรมการขนส่งทางบกได้เร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะขอใบแทนได้นะครับโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569ครับ
1: ค่ะโดยกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกนะคะประชาชนขนส่งทั่วประเทศในเรื่องของการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีทดแทนที่ชำรุดหรือเสียหายทั้งกรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถเองหรือรถกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือว่าไฟแนนซ์ต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีที่มีค่ะในกรณีที่ไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถเว้นแต่มิได้นำมาขออภัยนะคะเว้นแต่ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองในส่วนนี้ให้มีหนังสือมอบอำนาจค่ะมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขออีก5บาทค่ะ
0: สามารถที่จะยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยนายทะเบียนนะครับจะบันทึกข้อมูลในระบบว่าแจ้งขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีชำรุดสูญหายหรือออกใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีกรณีชำรุดสูญหาย เนื่องจากประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตั้งแต่วันที่แล้วก็ให้ผู้แจ้งนะครับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบต่อไปกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือว่าเล่มทะเบียนรถสูญหายนะครับการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่นั่นก็คือการคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถนะครับเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่อันนี้ต้องยื่นขอนะครับณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นแล้วก็มีค่าธรรมเนียม55 บาทครับ
1: ค่ะกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์นะคะหรือว่ารถที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะแต่สามารถที่จะยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้นะคะโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศค่ะในส่วนนี้มีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75 บาทกรณีรถจักรยานยนต์35 บาทอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนะคะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30 พฤศจิกายน 2569นี้ค่ะ
0: สำหรับมาตรการดังกล่าวนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนะครับช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและก็ใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดทั้งนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกก็ขอส่งกำลังใจนะครับให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านได้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยครับ
1: ค่ะในส่วนของธนาคารออมสินเองนะคะก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะที่อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพทางด้านของธนาคารออมสินเขาก็ขานรับนโยบายของกระทรวงการคลังในเรื่องของการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมด้วยการประกาศพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3 เดือนค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดภาระการเงินให้กับลูกค้าให้สามารถตั้งหลักแล้วก็มีเวลารับมือกับสถานการณ์หรือเรื่องจำเป็นตรงหน้านะคะพร้อมกับจัดชุดสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษรองรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการใช้ในการฟื้นฟูอาชีพหรือกิจการเมื่อสถานการณ์คลี่คลายด้วยค่ะ
0: มาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3 เดือนนะครับโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักหนี้นะครับธนาคารยกให้ทั้งหมดลูกหนี้นะครับไม่ต้องชำระคืนภายหลังส่วนเงินต้นนะครับที่พักไว้3 งวดก็จะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้ายแล้วก็เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้แล้วนะครับลูกหนี้ก็จะกลับมาชำระเงินงวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกกลุ่มนะครับยกเว้นบางประเภทตามเงื่อนไขที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยธนาคารนะครับจะทยอยแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS นะครับหรือว่าจดหมายโดยตรงหากว่าผู้ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการนี้นะครับก็สามารถจะติดต่อแจ้งได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่า GSB Contact Center นะครับโทรสายด่วนก็1115นะครับเพื่อชำระหนี้ได้ตามปกติครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เทศกาลกินเจปีนี้กันบ้างนะคะเรียกได้ว่ากำลังจะกลับมาอีกครั้งสำหรับสายบุญนะคะก็เตรียมที่จะล้างท้องกันได้เลยนะคะสำหรับเทศกาลปีนี้ตรงกับวันที่10ถึงวันที่18ตุลาคมรวมเป็นเวลา9วันด้วยกันวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของข้อปฏิบัติที่สำคัญที่ควรทราบสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานเจค่ะนอกจากการงดเนื้อสัตว์แล้วนะคะการกินเจอย่างถูกต้องตามประเพณีก็ยังมีข้อปฏิบัติสำคัญที่ควรทราบเลยนะคะข้อแรกค่ะนั่นก็คืองดเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และอาหารรสจัดนะคะเว้นเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมถึงไข่นมเนยน้ำมันสัตว์และน้ำปลางดอาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดหรือหวานจัดค่ะเพื่อเป็นการปรับสมดุลร่างกายนั่นเองค่ะข้อที่2งดผักกลิ่นฉุน5 ชนิดนะคะตามความเชื่อผักกลิ่นฉุนเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นอารมณ์และกระทบต่อธาตุทั้ง5ในร่างกายเพราะฉะนั้นควรงดผัก5 ชนิดนั่นก็คือกระเทียมหัวหอมต้นหอมกุ้ยช่ายและหลักเกี๊ยวหลักเกี๊ยวในที่นี้ก็คือกระเทียมโทนจีนนั่นเองค่ะและใบยาสูบนะคะรวมไปถึงบุหรี่สารเสพติดจากยาสูบด้วยค่ะ
0: ข้อที่3นะครับแยกภาชนะและอุปกรณ์ทำอาหารแยกจาก แยกจานชามช้อนส้อมแล้วก็ปรุงอาหารด้วยภาชนะที่ไม่ปะปนกับวัตถุดิบที่ไม่ใช่เจนะครับเพื่อความบริสุทธิ์ของอาหารข้อที่4นะครับงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สิ่งมึนเมาควบคุมพฤติกรรมงดเว้นนะครับการดื่มสุราแอลกอฮอล์และก็สิ่งมึนเมาทุกชนิดข้อที่5นะครับสำรวมกายวาจาแล้วก็แต่งกายด้วยชุดขาวสวมเสื้อผ้าสีขาวหรือว่าสีสุภาพละเว้นคำหยาบคายนะครับการโกหกหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วก็ข้อ6ครับข้อสุดท้ายทำจิตใจให้สงบนะครับแล้วก็ทำบุญไหว้เจ้าระงับความโกรธความอาฆาตเจริญจิตภาวนารักษาความสมดุลทางอารมณ์พร้อมกับเข้าศาลเจ้านะครับไหว้พระเทพเจ้าแล้วก็ร่วมกิจกรรมพิธีการทางศาสนาตามประเพณีท้องถิ่นครับ
1: ค่ะไปต่อกันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เรียนจบหลังปี2565ตอนนี้ท่านสามารถที่จะขอและใช้เอกสารดิจิทัลแทนตัวจริงนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วไม่ว่าจะใช้สมัครงานสมัครเรียนต่อยื่นเอกสารกับหน่วยงานต่างๆหรือจะเก็บไว้ใช้ในอนาคตก็สะดวกขึ้นค่ะเพราะว่าสามารถที่จะขอเอกสารได้จากมือถือสำหรับเอกสารที่ท่านขอได้นะคะก็จะมีใบรายงานผลการศึกษาหรือว่าใบรวมไปถึงใบรับรองคุณวุฒิเอกสารที่ขอไว้จะถูกรวบรวมอยู่ในกระเป๋าเอกสารบนแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะดาวน์โหลดได้สะดวกไม่ต้องคอยค้นแฟ้มนะคะก็ขอได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงเรียนจบไปแล้วแค่ไหนนะคะนานแค่ไหนเอกสารสำคัญก็ยังอยู่ใกล้มือสำหรับผู้ที่จบก่อนปี2565หากต้องการขอเอกสารในส่วนนี้สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยนะคะโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์044-09-009 044-009-009นั่นเองค่ะ
0: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงนะครับแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: างถึง061483ค่ะข้อความว่าคิดถึงจังจากวี
1: ฮัลโหล

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: อ่ะกลับมาในช่วงนี้นะครับมาทำความรู้จักกับกาฬโรคนะครับกรณีที่มีข่าวลือนะการแพร่ระบาดในประเทศรัสเซียก็คือจากกรณีข่าวสารการเสียชีวิตนะครับของบุคลากรหญิงอายุ28ปีซึ่งมีรายงานว่านะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคนะครับในแคว้นอีคุสนะครับประเทศรัสเซียแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการรั่วไหลของเชื้อกาฬโรคเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็นำไปสู่ความกังวลนะครับเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลที่เผยแพร่ในขณะนี้ก็ยังมีความแตกต่างกันทั้งมีรายงานนะครับเกี่ยวกับการสัมผัสเชื้อในห้องปฏิบัติการแล้วก็รายงานว่าผู้เสียชีวิตนะครับมีภาวะปอดอักเสบจากสาเหตุที่ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ขณะนี้นะครับหน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียนะครับก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
3: ค่ะสำหรับทางด้านของนายธวัชชัยแสวงหานักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลศรีสะเกษนะคะก็เปิดเผยว่าในทางระบาดวิทยาประเด็นสำคัญคือผู้ป่วยที่สงสัยผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ทางระบาดวิทยาและผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันเป็นคนละระดับของหลักฐานการเสียชีวิตเพียงรายเดียวไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าเกิดการระบาดและการพบผู้สัมผัสจำนวนมากก็ไม่ใช่หลักฐานยืนยันการแพร่เชื้อโดยตัวมันเองด้วยค่ะ
2: นะครับกาฬโรคนะครับไม่ได้เป็นเพียงโรคที่เกิดจากหนูเท่านั้นนะครับกาฬโรคนะครับเกิดจากแบคทีเรียนะครับเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีสัตว์ฟันแทะนะครับแล้วก็สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งนะครับของแหล่งรังโรคแล้วก็มีหมัดนะครับเป็นพาหะสำคัญในการที่จะนำเชื้อมาสู่คนมนุษย์นะครับสามารถที่จะติดเชื้อจากการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดการสัมผัสเนื้อเยื่อนะครับหรือว่าสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็การสูดรับเอาอนุภาคนะครับจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยกาฬโรคหรือว่ามีการสัมผัสใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็จะนำไปสู่การติดเชื้อกาฬโรคได้ครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าทุกภาคส่วนนะคะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ในช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองการสวมหน้ากากอนามัยถือว่าเป็นการดูแลตัวเองง่ายๆเลยนะคะ
2: นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในวันหยุดราชการนะครับมีว่างที่ไหนก็สามารถที่จะไปแสดงความไว้อะไรแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้นะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันนี้ครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีนักบินบาดเจ็บ1รายสักครู่มาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: อย่าอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: เมื่อเวลาประมาณ 11:30 นาทีมีรายงานเครื่องบินเล็กประสบอุบัติเหตุตกในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังขึ้นบินได้เพียง2นาทีโดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณซอยทุ่งกรมตันหมัน15ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงโดยมีรายงานนักบินได้รับบาดเจ็บ1รายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างลงตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนำโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายหลังหารือประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเดินลงมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยตนเองโดยพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังว่าเป็นการพูดคุยติดตามการทำงานรวมถึงสอบถามปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามกรอบกฎหมายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีขอให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลชี้แจงหากถูกฝ่ายค้านพาดพิงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ได้หารือเรื่องการลงมติเพราะเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วขณะที่รัฐมนตรีดีอีไม่กังวลถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
13: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไม่กังวลศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาย้อนถามปมถูกกล่าวหาเป็นลูกไม่กตัญญูมีข้อเท็จจริงและหลักฐานอย่างไรพร้อมมองฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันเยอะเกินไปหรือไม่โดยนายชัยชนกระบุว่าทุกคนเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่โดยกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกไม่กตัญญูยังไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริงและหลักฐานอย่างไรหรือเป็นเพียงวาทกรรมบันเทิงที่ปฏายแต่ยืนยันว่าพร้อมชี้แจงส่วนข้อกล่าวหาเรื่องเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและครอบครัวรวมถึงกรณีเขากระโดงนายชัยชนกยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องพร้อมระบุว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเก่าและอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องหัวสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าต้องรอฝ่ายค้านเปิดเผยหลักฐานก่อนโดยตนพร้อมชี้แจงและมั่นใจในส่วนที่รับผิดชอบส่วนฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันนายชัยชนกมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานมากพร้อมตั้งคำถามว่ามีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือและเป็นประเด็นใหม่ที่มีข้อเท็จจริงหรือไม่ก่อนระบุว่าขอให้รอดูการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
14: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกข์เข็นเพื่อราษฎรพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรืองวัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ N พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทร0819474708
2: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยกับแอนในช่วงเวลานี้นะคะบ่ายโมงทางวสป .711 ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะชั่วโมงแรกนะเจอกัน2คลื่นนี้เดี๋ยวพอชั่วโมงที่2บ่าย2ถึงบ่าย3ก็จะเป็น855กับ693นะคือ855ก็ฟังตั้งแต่ตี5ถึง7โมงบ่ายโมงถึงบ่าย3 711ลพบุรีก็ฟังตี5ถึง7โมงบ่ายโมงถึงบ่าย2เนาะพอบ่าย2ถึงบ่าย3ย้ายนิดนึงไป693เสียงอดิสรสระบุรีวันหนึ่งก็4ชั่วโมงแบบนี้นะคะข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News มติชนออนไลน์ว่าไปนะคะผู้สนับสนุนรายการของเราอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1นะคะ12ตัวนี้ค่ะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ปั๊บเข้าโปรที่1เลยส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสนะคะโปรที่2ซื้อรวมกันครบ 2,500 ส่งฟรีนะคะแล้วก็แถมไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดฟื้นฟูสุขภาพ1กล่องค่ะโปรที่3อันนี้ต้องซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4ได้5นะคะถึงวันที่31วันนี้13และก็เหลืออีกเท่าไหร่18วันนะโปรโมชั่นของเราเหลืออีก18วันเท่านั้นถ้าใครชอบก็แจ้งได้เลยนะคะโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะสำหรับวันนี้สภาพอากาศบ้านแอนค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะอุณหภูมิ33องศาแต่ว่าอากาศน่ะแบบสบายนะคะอากาศสบายแดดก็แดดน้อยมากๆเลยแล้วก็มีลมด้วยค่ะนะไม่รู้เหมือนกันจะลมหนาวหรือว่าลมฝนยังไงแต่ว่าต้นไม้นี่โยกตลอดนะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากนะคะถึงขั้นว่าปลิวสวอยอะไรงี้ไม่ใช่นะคะมีลมเย็นค่อนข้างเย็นเลยอากาศถือว่าดีไม่แน่ใจว่ามีฝนฟ้าตกในแถบใกล้เคียงนี้หรือเปล่าอย่างบ้านแอนตอนนี้อุณหภูมิ33แต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีฝนฟ้าพายุนะแต่อันนี้เชื่อไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าพยากรณ์ที่ไรก็ไม่มี นะบอกว่าเดี๋ยวบ่าย2เนี่ยจะมีทั้งฝนมีทั้งฟ้านะคะแล้วก็จะมีฟ้านะคะไปจนถึงนู่นเลยตี3เลยค่ะคุณผู้ฟังนะประมาณนั้นก็ไม่แน่นะจะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่ว่าเอาตอนนี้อากาศถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะที่บ้านคุณเป็นยังไงกันบ้างเนาะแอนคอฟฟี่นะคะกาแฟเจไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีหอมอร่อยนะคะกล่องละ165ขั้นต่ำ4กล่องราคาที่แอนแจ้งเป็นราคารวมส่งมีค่าส่งทุกอย่างนะคะในรายการของเราเนี่ยมีค่าส่งทุกอย่างเลยยกเว้นสั่งตรงตามโปรโมชั่นเราถึงจะส่งให้ฟรีและมีของแถมค่ะถ้าไม่ตรงตามโปรโมชั่นเสียค่าส่งโอนมาครั้งละ50บาทถ้าปลายทางครั้งละ100แอนใช้คำว่าครั้งละเพราะคุณจะสั่งกี่กล่องก็ได้1กล่องก็ราคาเดียวกันนะคะจะสั่งกี่กล่องก็แล้วแต่นะคะค่าส่งเท่ากันหมดเพราะว่าเราคิดกันแบบเหมาๆแต่ถ้าสั่งถึงจำนวนที่เราตั้งเป้าเอาไว้ตรงตามโปรโมชั่นปั๊บเราก็จะส่งฟรีแล้วก็มีของแถมให้ตามนี้นะคะกติกาของเราก็มีแบบนี้ตลอดเนาะเพราะฉะนั้นเผื่อใครที่แบบเพิ่งจะเข้ามานะคะยังไม่เคยสั่งซื้องงๆอยู่ต้องขออภัยนะก็อาจจะพูดเร็วไปแต่ว่านี่ค่ะประมาณนี้หน้าไมค์หลังไมค์เหมือนกันมั่นใจได้เลยนะคะสอบถามสั่งซื้อสินค้ากับแอนที่0819474708 0819474708นะคะมาที่เรื่องของข่าวกันเนาะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์เอาไทยรัฐก่อนก็แล้วกันค่ะไล่เลียงกันไปนะคะทางด้านไทยรัฐมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะไล่เลียงจากภาพข่าวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศนะ
สภาพอากาศอ้าวสรุปแล้วเขาบอกว่าประกาศฉบับสุดท้ายมาแล้วนะคะเป็นประกาศเตือนฉบับสุดท้ายฉบับที่13ก็ประจำวันที่13เลยแหละนะคะว่าวันนี้ยังคงมีฝนหนักบางแห่งพื้นที่คาดการก็ยังคงเดิมจากประกาศฉบับที่12นะคะก็คือภาคเหนือคือที่กำแพงเพชรที่ต้องระวังนะอีสานก็โคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางก็จะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีแล้วก็ระยองจันตราดภาคใต้ก็เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะคะบอกเอ๊ะไหนว่าจะหมดฝนแล้วไงนะปลายฝนต้นหนาวแล้วทำไมยังมีฝนทางกรมอุตุเขาก็บอกว่าอากาศเย็นจากจีนมันเริ่มแผ่ลงมาขณะที่ลมก็ยังพัดพาเอาความชื้นเข้ามาเติมประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างก็เลยทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกสะสมระวังพื้นที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากว่าคลื่นมันอาจจะสูงเกินกว่า2เมตรแล้วก็ให้ติดตามกลุ่มฝนจากเรดาร์นะคะหรือสอบถามสภาพอากาศได้ที่1182 1182ประกาศเตือนชุดนี้สิ้นสุดลงแต่การติดตามพยากรณ์อากาศสภาพอากาศยังต้องดำเนินต่อไปช่วงปลายฝนต้นหนาวกรมอุตุบอกอากาศเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะเราเปลี่ยนอากาศไม่ได้แต่เราจะใช้ข้อมูลเนี่ยเพื่อช่วยวางแผนแล้วก็ปรับตัวกันได้นะคะแม่หมูนี่กรมอุตุเนาะเข้าใจง่ายนะเป็นการเตือนฉบับสุดท้ายนะคะฉบับที่13ประจำวันที่13แต่ว่าจากนี้ไปเขาจะเตือนอะไรยังไงกันอีกก็รอติดตามแล้วกันแล้วก็แน่นอนว่ามันแปรปรวนนะคะไอ้ที่คิดว่าจะตกไม่ตกไอ้ที่คิดว่าไม่ตกอ้าวดันมานะคะหรือว่าตรงนี้คิดว่าจะมีฝนก็ไม่มีตรงนี้อยู่ๆน้ำป่าก็ไหลอะไรก็ต้องระวังแล้วก็ติดตามกันโดยตลอดทีเดียวนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีเดี๋ยวเขาเตือนเลยนะคะเขาบอกเตือนว่าจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะโดยเฉพาะอำเภอไซโยกนะคะไซโยกโยกโยกโยกอ่ะกรมอุตุเตือนกาญจนบุรีค่ะวันนี้กับพรุ่งนี้อำเภอไซโยกเนี่ยเสี่ยงสูงสุดนะคะกรมอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรีและกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศรายงานการคาดการปริมาณฝนสะสมภายใน24ชั่วโมงนี้ตั้งแต่วันเนี้ยเป็นต้นไปตั้งแต่เช้าอ่ะนะคะเช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้พบว่าหลายอำเภอเลยมีแนวโน้มที่จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงอย่างนี้เลยนะคะที่อำเภอไซโยกนี่เขามีกี่จังหวัดไม่ใช่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเขามีกี่อำเภอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13อำเภอนะคะ13อำเภออำเภอที่มีความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงสูงสุดไล่ลงไปนะคะเสี่ยงสูงสุดไล่ลงไปก็คือไซโยกเนี่ยมีระดับความเสี่ยงสูงสุดเลยคาดว่าปริมาณฝนจะมีถึง 96.9 มิลลิเมตรเรียกว่าเสี่ยงเลยนะคะอยู่ในระดับเสี่ยงอำเภอไซโยกเสี่ยง1ทองผาภูมิเสี่ยง2ศรีสวัสดิ์เสี่ยง3แล้วก็อำเภอเมืองเสี่ยง4แล้วก็อำเภอบ่อพลอยเสียง5นะคะไอ้ที่เสียงเนี่ย5อันดับเริ่มต้นจากไซโยก่อนหรืออันดับ1นะคะต่อไปก็ระดับเสียงแบบปานกลางนะคะปานกลางก็จะมีท่าม่วงหนองปลือห้วยกระเจานะคะแล้วก็ความเสียงระดับต่ำจะเป็นท่ามะกาพนมทวนแล้วก็ด่านมะขามเตี้ยนะคะรวมทั้งเหล่าขวัญส่วนสังขละบุรีนี่แบบน้อยมากๆนะคะอ่ะเนี่ยไล่เลียงกันมาแล้วกาญจนบุรีระมัดระวังแอนย้ำอำเภอที่เสียง5อันดับแรกก่อนนะเสียงที่1เสียงมากที่สุดไซโยกรองลงมาทองผาภูมิศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีบ่อพลอยนะคะ5อันดับ5อำเภอนี้ระมัดระวังกันด้วยค่ะ
สำหรับแฟนรายการที่กาญจนบุรีเราก็มีเยอะอยู่นะเออโทรศัพท์มาสั่งของใดๆนะคะขอส่งกำลังใจให้เนาะนอกจากนี้นะคะมีภาพข่าวอะไรอีกอ้าวไปกันที่ภาพข่าวของเครื่องบินเล็กตกนะคะที่อำเภอบางละมุงชลบุรีค่ะมีนักบินบาดเจ็บ1รายด้วยนะคะเมื่อตอน 11:30 นเครื่องบินเล็กตกที่ใกล้ๆกับสนามบินเล็กบุรพาทิตในซอยทุ่งกลมตาลหมัน15หมู่8ตำบลบางละมุงชลบุรีแล้วก็มีนักบินเนี่ยบาดเจ็บ1รายศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็หลังได้รับแจ้งเหตุปั๊บก็ส่งกำลังอาสาสมัครไปตรวจสอบพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองปลือเข้าร่วมตรวจสอบเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเป็นทุ่งหญ้าติดกับโรงโม่ปูนซึ่งอยู่ห่างท้ายรันเวย์สนามบินเล็กไป100เมตรไปพบกับเครื่องบินเล็กขนาด1เครื่อง1เครื่องยนต์2ที่นั่งนะคะสีน้ำเงินคาดขาวหมายเลขเครื่องบิน HF FBD สภาพพุ่งตกใส่กำแพงโรงรับซื้อของเก่าเสียหายยับเยินรวมถึงกำแพงและหลังคาร้านรับซื้อของเก่าก็เสียหายด้วยแล้วก็พบนักบินบาดเจ็บสาหัส1นายชื่อว่านายมาร์ตินบูเบอร์อายุ32ปีเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันได้รับบาดเจ็บแขนซ้ายท่อนบนหักมีบาดแผลฉีกขาดที่ใบหน้าทีมกู้ภัยรีบปฐมพยาบาลก่อนที่จะเคลื่อนย้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาต่อมานายสมชายต่อพลวัย52ชาวบ้านที่บันทึกคลิปเหตุการณ์ขณะเครื่องบินตกเอาไว้ได้บางส่วนบอกว่าก่อนเกิดเหตุมาตินน่ะนำเครื่องบินลำเนี้ยขึ้นบินจากสนามบินเล็กโดยเทคออฟได้แค่2นาทีก็เห็นว่าเครื่องบินน่ะมีการบินวนกลับมาเพื่อที่จะลงจอดระหว่างที่นักบินพยายามจะร่อนลงจอดแต่เครื่องยนต์กำลังไม่พอนักบินจึงพยายามเร่งเครื่องเพื่อที่จะเชิดหัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายก็เกิดความผิดพลาดเครื่องบินพุ่งตกท้ายรันเวย์ทำให้นักบินเนี่ยได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นตอนนี้นักบินปลอดภัยแล้วโดยตำรวจก็อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของเครื่องบินเล็กตกในครั้งนี้หากมีความคืบหน้าก็เดี๋ยวจะรายงานให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะอ้าวปลอดภัยก็ดีแล้วนะคะก็ยังถือว่าโชคดีเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในชั่วพริบตานะคะยังไงก็อย่าประมาทกันในทุกๆขณะค่ะมีไปที่คอลัมน์ในกระแสนะคะคอลัมน์ในกระแสวันนี้อย่าลืมเขาบอกว่าขึ้นทางด่วนฟรีนะวันหยุด13ตุลาคมวันนี้นะคะวันนวมินนะคะมีภาพข่าวของปิดตำนานปู่ดำเงาค่ะปู่ดำเงาก็คือหมีควายนะคะพิเศษยังไงสำหรับหมีควายตัวนี้อายุยืนมากที่สุดในประเทศไทยนะคะณสวนสัตว์พาต้าค่ะล่าสุดปู่ดำเงาไปวิ่งเล่นบนดาวหมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะปู่นะเพราะว่าอยู่ที่คือสำหรับปู่ดำเงานะคะเรียกว่าเป็นขวัญใจของคนหลายคนเนาะจากความที่เขาเป็นปู่หมีปู่ที่ชราที่สุดนะคะก็ทำเอาคนหลายคนรู้ว่าเขาต้องจากไปแต่ว่ามันก็อดใจหายไม่ได้เนาะโดยเฉพาะเมื่อเพจ Facebook ของสวนสัตว์พาต้ารายงานข่าวการจากไปของปู่ดำเงานะคะหมีควายวัยชราซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสวนสัตว์มานาน40กว่าปีนะคะคือไม่ต่ำกว่า40ปีสวนสัตว์พาต้าเนี่ยเขาเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี27นะแล้วก็มีการ2527น่ะแล้วก็มีการเอาสัตว์แปลกหลากชนิดหลากหลายเข้ามานะคะหมีเขาก็มีหลายพันด้วยกันนะคะแล้วก็ในหนึ่งในนั้นก็เป็นหมีควาย1คู่นะคะซึ่งมันน่ารักมากเอามาคู่นึงเลยก็ได้รับความสนใจนะคะแล้วก็ยังมีหมียังมีหมีขั้วโลกนะคะยังมีหมีหมาหมีคนนะคะหมีโพลาแบร์หมีขั้วโลกก็ยังเคยเอาเข้ามาแล้วเนาะมีหมีทั้งหมด3สายพันธุ์ก็เจ้าหมีโพลาร์แบร์เจ้าหมีหมาเนี่ยมันก็ทยอยจากไปตามสังขารนะคะหลังจากที่อยู่กันมานานจนกระทั่งล่าสุดค่ะจนกระทั่งล่าสุดก็เหลือแต่หมีควายคู่นี้นะคะ
มีควายคู่นี้บอกว่าอยู่ในวัยที่แก่ชรานะคะเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะเขาก็เห็นว่ามันก็อายุเยอะแล้วนะ10ปีที่แล้วก็อยู่มาประมาณ30ปีเขาก็คิดว่ามันก็แก่แล้วนะเขาก็เลยย้ายมันทั้งคู่เนี่ยไปอยู่ที่สถานพักพิงสัตว์ในจังหวัดนนทบุรีแต่ก็มีอยู่หลายเหตุการณ์เลยล่ะที่ทีมงานเชื่อว่าเจ้าคู่เนี่ยมันใกล้เวลาที่จะถึงห้วงเวลาสุดท้ายของชีวิตแล้วเพราะแก่มากแล้วแต่พอเอาเข้าจริงๆทั้งคู่ก็กลับแสดงอาการคืออยู่ๆก็เหมือนกับสภาพจิตใจเข้มแข็งขึ้นมาพลิกกลับมาดูมีร่างกายที่แข็งแรงเกินสังขารจนเป็นเหตุให้ทางทีมงานก็เลยประชุมแล้วก็หารือกันเรื่องนี้ว่าเอ้ยเรานะคะย้ายเขากลับไปอยู่ที่เดิมดีกว่าเพราะฉะนั้นวันที่8เมษายนปีที่แล้วทางผู้บริหารก็เลยสั่งการย้ายหมีปู่ย่าคู่เนี้ยนะคะกลับเข้ามาที่สวนสัตว์อีกครั้งนะคะแล้วก็ติดป้ายประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าบ้านพักหมีชรานะคะเพื่อให้เขาได้อยู่ในที่ของเขาซึ่งตระเตรียมเอาไว้อย่างดีนะคะแล้วก็มีคนที่ดูแลอย่างใกล้ชิดและอีกอย่างนึงเพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมนะคะว่าปู่และย่าหมีเนี่ยนะคะของสวนสัตว์พาต้าคู่นี้เป็นหมีควายนะคะอายุยืนมากที่สุดในประเทศไทยตามอายุไขที่ใช้ชีวิตภายใต้การดูแลของสวนสัตว์พาต้ามา40กว่าปีนะคะคือมาตั้งแต่ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแล้วมาใช้ชีวิตอยู่40กว่าปีเนาะเขาก็เลยให้ชื่อตั้งชื่อกันเล่นๆแบบเป็นสมญานามว่าดำเงากับดำด้านดำเงาก็คือตัวผู้ดำด้านก็คือตัวเมียก็เลยได้ชื่อเป็นปู่ดำเงากับย่าดำด้านนะคะก็ตลอดเวลาที่มาอยู่ปีกว่าเนี่ยทั้งปู่ทั้งย่าก็สุขภาพร่างกายดีขึ้นตามลำดับของสัตว์ป่าที่มีอายุไขเกินสถิติตามสายพันธุ์นะเนื่องจากข้อมูลที่พบเนี่ยนะคะหมีควายจะมีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยไม่เกิน25ปีค่ะแต่เนี่ยปากันเข้าไป40กว่าปีแล้วจะ2เท่าอยู่แล้วเนาะแล้วจนกระทั่งวันที่10ตุลานะคะปู่ดำเงาก็ได้แสดงอาการเพียบหนักคือลุกไม่ขึ้นลุกมาลุกขึ้นแล้วก็ยืนเนี่ยไม่ได้นะคะปู่ก็เลยเอาแต่นอนแต่ก็ยังกินอาหารอยู่นะคะเมื่อวันที่10ตุลาแต่ทางทีมงานดูแล้วก็คาดว่าน่าจะเกิดจากแผลที่หลังเท้าเนี่ยอักเสบด้วยก็ยังคงอยู่ระหว่างการรักษานั่นแหละนะคะแต่ในที่สุดเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าปู่ดำเงาก็เริ่มแสดงอาการอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดและปฏิเสธอาหารค่ะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังถ้าสัตว์เขาปฏิเสธอาหารแสดงว่าเขารู้แล้วว่าเขาหมดเวลาแล้วนะคะต่อให้นอนแบบยังไงถ้ายังกินอาหารได้แสดงว่าใจยังสู้แต่ถ้าปฏิเสธอาหารเมื่อไหร่นะคะเขาก็เตรียมพร้อมของเขาแล้วแหละอาการหายใจก็หอบเหนื่อยจนกระทั่งวันนี้นะคะวันที่13เนี่ยแหละค่ะปู่ดำเงาก็จากไปแล้วนะคะทิ้งเอาไว้ด้วยความอาลัยต่อทีมงานและตำนานของคู่หมีควายที่มีสถิติอายุไขมากที่สุดในประเทศไทยค่ะถึงแม้ว่าปู่ดำเงาจะจากไปนะแต่ด้วยการดำรงชีวิตที่เกินกว่าอายุไขอย่างมากแบบนะอย่างมากๆเลยก็เป็นความภูมิใจของทีมงานสวนสัตว์พาต้าเขานะที่เขาดูแลปู่ดำเงาแล้วก็ได้ทิ้งตำราเอาไว้บวกทั้งองค์ความรู้อันล้ำค่าในการดูแลสุขภาพสัตว์ให้มีอายุยืนยาวนานเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอื่นๆในการดูแลพวกเขาต่อไปเขาก็บอกว่าลาก่อนนะเจ้าปู่ดำเงาเจ้าคือหนึ่งในความทรงจำที่สำคัญและสัญลักษณ์แห่งความยืนนานของสวนสัตว์ลอยฟ้าแห่งนี้ตลอดไปนะคะปู่ดำเงาจากไปตอนนี้ก็คงจะเหลือแต่ย่าดำด้านนะคะซึ่งก็คงจะอาการไม่ต่างกันนะคะเพราะว่าวัยเดียวกันเนาะก็อาจจะได้รับการดูแลรักษาไม่ค่อยอยากจะคิดเหมือนกันว่าเขาอยู่คู่กันมานานวันนึงเมื่อปู่ดำด้านจากไปความหงอยเหงาที่เกิดขึ้นของป้าดำด้านเนี่ยนะจะยังไงกันอย่างของแอนน้องติ๊ดนะคะเมื่อก่อนไม่เคยได้ยินเสียงน้องติ๊ดเลยน้องติ๊ดไม่เคยร้องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้เขาอายุ4ขวบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตอนกลางคืนเขาจะออกมามองขึ้นไปบนหลังกรงมองมุมนั้นมองมุมนี้แล้วเขาก็จะร้องไม่เยอะค่ะช่วงวันแรกที่น้องซันนี่จากไปเนี่ยเขาก็จะร้องเยอะหน่อยร้องตลอดนะคะแอนก็นั่งเป็นเพื่อนแต่เดี๋ยวนี้ร้องน้อยลงแต่ก็ยังร้องนะคะเหมือนกับ
ยังจำได้อยู่ยังคิดถึงอยู่แล้วไปไหนมองหาไม่เจออะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกเออสงสารจังเลยนะคะโดยเฉพาะสัตว์เนี่ยเวลาที่เขาจะอยู่คู่กันมาหรือว่าเขาเป็นสัตว์สังคมอยู่กันเป็นกลุ่มเขาจะไม่ใช้ชีวิตตัวเดียวเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นฝูงเนี่ยถ้าเกิดเขาสูญหายใครไปเนี่ยนะจิตใจเขาบอกบางทีเนี่ยเหงาเลยเหงาแล้วก็เศร้าแล้วก็ซึมแล้วก็มีโอกาสที่จะตายตามไปก็เป็นได้นะตอนนี้แอนก็เลยเฝ้าดูแลเป็นพิเศษนั่งเป็นเพื่อนน้องติดเนี่ยนานหน่อยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยไปอยู่กันสักวันละชั่วโมงเดี๋ยวนี้2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็นั่งทำงานไปด้วยอะไรไปด้วยก็อยู่ไปสถิตอยู่ข้างกรงลิงเป็นแม่ลิงไปสถิตอยู่ข้างกรงลิงอะไรประมาณนี้นะคะและนี่ก็เป็นตำนานนะคะเจ้าปู่ดำเงาจากเราไปวิ่งเล่นบนดาวหมีแล้วค่ะไปรอหญ้าดำด้านอยู่ที่โน่นนะปู่เนาะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลองไปดูนะคะในคอลัมน์ข่าวในกระแสก็ไปดูกันที่ราคาทองกันนิดหนึ่งนะสำหรับวันนี้ราคาทองวันนี้นะคะปรับกันมาตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายโมง17นาทีก็ปรับไปแล้ว11ครั้งค่ะราคายังอยู่ที่บวก100บาททำให้ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 66,550แล้วก็ราคาทองรูปพรรณอยู่ที่ 67,350 นะคะถ้าเราเอาทองคำของเราไปขายสัก1เส้นละ1บาทเราจะขายได้เส้นละ 66,300

ยกรรมของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีอะไรกันบ้างไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากเมื่อเช้าเลยนะถ้าไม่มีงั้นเราไปที่ไปที่ข่าวสดนะคะทางด้านข่าวสดในคอลัมน์ทุกทิศทั่วไทยค่ะมีอะไรที่น่าสนใจในคอลัมน์ทุกทิศทั่วไทยนะคะก็เจ้าของบ้านผวาค่ะงูสามเหลี่ยมเลื้อยเข้าบ้านรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยกันจับนะคะนานๆจะมีโผล่มานะส่วนใหญ่ก็งูเห่างูจงอางงูเหลือมงูหลามอะไรงี้จะเยอะนี่เป็นงูสามเหลี่ยมนะคะก็ที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่งูเข้าบ้านหลังหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบเป็นงูสามเหลี่ยมซึ่งมีพิษร้ายแรงด้วยนะคะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ทำการรวบเอาไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะเจ้าของบ้านบอกทำความสะอาดอยู่ก็เจองูตัวนี้ตกใจกลัวมากๆเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับกำลังหาสาเหตุอยู่ว่างูเข้าบ้านได้ยังไงกลัวนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์มีพิษตัวอื่นเข้ามาในบ้านได้อีกนะคะบ้านเขาก็เป็นบ้านแบบเหมือนหมู่บ้านจัดสรรดูหรูหรานะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่างูเนี่ยมายังไงตามความเชื่อเขาบอกว่าถ้าหากพบเห็นงูเข้าบ้านนะคะเห็นงูหรืองูเข้าบ้านเขาก็บอกว่าจะมีโชคลาภฝันเห็นงูหรือว่าถูกงูกัดในฝันก็จะได้เจอเนื้อคู่หรือไม่ก็ความรักจะราบรื่นใช่ไหมถ้าหากเป็นความจริงหากถูกงูกัดงูฉกต้องรีบไปพบแพทย์ด่วน ตื่นนะฝันว่าถูกงูกัดดูว่าจะดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่ถ้างูกัดจริงๆแล้วก็ต้องรีบพบแพทย์กันเลยทีเดียวนะคะไม่ฝันถึงดีกว่าเนาะไม่ฝันถึงดีกว่างงงูใดๆนะคะก็ระมัดระวังค่ะงูมาบ้านเราได้ตลอดนะคุณผู้ฟังนะถ้าบ้านเราอยู่ใกล้กับป่งป่าอะไรใดๆหน้าร้อนเนี่ยมันก็มาหาความเย็นหน้าฝนมันก็มาอยู่เพื่อหลบฝนหนีน้ำมาเงี้ยพอหน้าหนาวมันก็มาหาที่อบอุ่นมันมาตลอดนะคะเหมือนเป็นเพื่อนบ้านแม้กระทั่งเคยไปซุกอยู่ในที่นงที่นอนอะไรมันก็มีมาแล้วนะใต้ผ้าห่มผ้านวมนะใครที่มีบ้านอยู่ริมชายป่าชายเขาแล้วก็บางทีอาจจะนอนที่นอนอาจจะอยู่ติดมีบ้านชั้นเดียวแล้วก็ที่นอนก็จะปูบนพื้นอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะเพราะว่าแอนก็เคยอ่านข่าวอยู่เนาะมีภาพข่าวประกบยิงหนุ่มวัย18จากทางด้านหลังตายกลางถนนเลยค่ะอายุแค่18เท่านั้นนะคะไม่ทันได้เป็นหนุ่มใหญ่กับเขาเลยนะตำรวจสภ.เด่นชัยได้รับแจ้งเมื่อคืน4ทุ่มมีคนถูกยิงที่ถนนบ้านร่องคีบหมู่2ตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ก็เลยไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึงคนเจ็บเนี่ยเจ็บสาหัสนะชื่อสมมุติว่าชื่อ A อายุ18ถูกยิงกลางหลัง1นัดใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงวอร์มสีเทานอนอยู่ใกล้รถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave ทะเบียนแพร่เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเอาส่งโรงพยาบาลแต่คนเจ็บก็ไม่ไหวนะคะเสียชีวิตในเวลาต่อมาตำรวจพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ใกล้ๆก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานสอบสวนเพื่อนผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับเพื่อนน่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนเนี่ยแล้วก็มีวัยรุ่น2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบแล้วก็เอาปืนยิงด้านหลัง3นัดน่ะกระสุนน่ะถูกผู้ตาย1นัดจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตแนวทางการสืบสวนทราบว่าคู่กรณีเนี่ยมีปัญหาท้าทายกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook ทั้ง LINE ก่อนจะนัดเจอกันเพื่อเคลียร์นี่ไงนะเคลียร์มันไม่มีจริงอยู่แล้วยังไงก็ตามเมื่อฝ่ายผู้ตายพบว่าอีกฝ่ายมีอาวุธก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีแต่ถูกขี่ไล่ตามแล้วก็ยิงจนตายภายหลังเกิดเหตุตำรวจก็จับกลุ่มคนร้ายได้2คนมีนายบีนามสมมุติอายุ17ไอ้หมอนี่แหละเป็นคนใช้ปืนยิงอีกคนชื่อสมมุติว่าชื่อ C อายุ18เป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในขณะก่อเหตุแล้วก็ตรวจยึดอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ไว้เป็นหลักฐานพนักงานสอบสวนสภ.เด่นชัยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่เข้าตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็สืบหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์แล้วเนื่องจากว่าก็เป็นเยาวชนกันบางรายนะคะผู้ที่

0: เกี่ยวข้องเนี่ยการดำเนินคดีก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต้องรอผลการสอบสวนพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาคดีกันต่อไปค่ะอายุแค่17ปืนผาหน้าไม้ไปสรรหามาแล้วก็ก่อเหตุยิงเขานะคะจิตใจเนาะหยาบกระด้างเหลือเกินนะคะอายุเพียงแค่17ปีริอ่านฆ่าคนตายนะคะเสียใจไปกับครอบครัวของไม่ว่าจะเป็นคนตายไม่ว่าจะเป็นคนก่อเหตุนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะเสียใจทั้งสองครอบครัวเนี่ยแหละค่ะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรถกระบะพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางค่ะเจ้าของรถซิ่งหนีเลยทิ้งรถหนีเลยแต่ว่าย้อนกลับมานะแล้วกลับมาในชุดเสื้อผ้าใหม่มีเหตุผลอะไรวะจะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันเมื่อคืนนาทีสองครึ่งค่ะตำรวจขออภัยไม่ใช่ตำรวจกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานได้รับแจ้งบอกมีกระบะเสียหลักชนเสาไฟส่องสว่างริมทางจนเสียหายบนถนนเลียบทางรถไฟบริเวณโค้งไผ่ทองมุ่งหน้าชลบุรีก็ไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึงก็พบรถกระบะโตโยต้ารีโวทะเบียนชลบุรีสภาพด้านหน้าเนี่ยพังยับเยินใกล้กันพบเสาไฟส่องสว่างข้างทางถูกชนจนเสียหายแต่ไม่เจอตัวคนขับเจอเพียงรถเนี่ยจอดทิ้งเอาไว้สอบถามนางสาวเอวัย26ปีซึ่งเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเห็นรถกระบะคันเนี้ยขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็เบรกยาวเลยนะคะแล้วก็เสียหลักพุ่งชนเสาไฟอย่างจังตนก็รีบวิ่งจะเข้าไปช่วยแต่คนขับไม่พูดอะไรเลยลงจากรถแล้วหายตัวไปเลยสงสัยว่าจะมีคนมารับออกจากจุดเกิดเหตุจากนั้นไม่นานมีชายสูงอายุคนหนึ่งกลับมาที่จุดเกิดเหตุแต่ตนยืนยันไม่ได้หรอกนะว่าจะใช่คนเดียวกับที่ขับรถมาหรือเปล่าหลังจากเวลาผ่านไป20นาทีคนขับคนแรกก็กลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งอ๋อเขาบอกว่ามีชายสูงอายุคนหนึ่งอะมาที่เกิดเหตุแต่ยืนยันว่าชายสูงอายุคนเนี้ยไม่ใช่คนขับรถนะแต่ว่าหลังจากนั้นผ่านไปอีก20นาทีคนขับรถน่ะกลับมาแต่ว่าเปลี่ยนเสื้อผ้ามาใหม่เรียบร้อยเลยพร้อมเจ้าหน้าที่ประกันภัยก่อนที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงเบื้องต้นคนขับบอกว่าตกใจก็เลยเดินหนีกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับมารับทราบข้อกล่าวหาที่ทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายส่วนสาเหตุที่ทิ้งรถเอาไว้เจ้าตัวก็ไม่ขอให้ข้อมูลใดๆกับผู้สื่อข่าวพนักงานสอบสวนเขาก็เลยคุมตัวไปทำบันทึกประจำวันแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะคือไม่ได้ชนคนนะชนข้าวของแล้วก็จอดรถทิ้งไว้แล้วก็อาจจะกลับไปตั้งหลักไปเปลี่ยนชุดนะคะมันเปื้อนมันเปื้ออะไรยังไงนะแล้วก็ไปปรึกษาทนายแล้วก็ย้อนกลับมาอะไรประมาณนี้จะพูดว่าทิ้งคือไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เนาะไม่ได้ทิ้งใครแต่ทิ้งรถไว้เฉยๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความผิดอะไรหรือเปล่านะคะแต่ก็สภาพรถก็ด้านหน้ารถพังยับเยินเสาไฟก็เสียหายนะคะเพียงแต่ว่าเจ้าตัวไม่เป็นอะไรก็ถือว่าโชคดีแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องขับรถขับราให้มันเร็วขนาดนี้นะคะขับไวไปไม่ถึงจุดหมายเนาะบาดเจ็บล้มตายข้าวของเสียหายกันซะก่อนก็เกิดขึ้นได้ง่ายค่ะส่วนหนุ่มไรเดอร์คนนี้นะคะอายุ32ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาพุ่งชนท้ายรถบรรทุก10ล้อค่ะ2ล้อนะคะ2ล้อชนกับ10ล้อเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันค่ะส่วนตอนนี้ขอแวบมาที่ผู้สนับสนุนรายการนะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะบอกว่าสำหรับคนที่ปลูกดอกสลิดช่วงเนี้ยเขาจะทิ้งดอกแล้วให้เอาปุ๋ยดอกดกเนี่ยไปใส่ทางดินนะคะแล้วก็ฉีดทางใบ5ตัวบวกควบคู่กันไปรับรองเลยว่าดกแน่นอนรอราคาได้เลยหรือว่าจะเอาชุดสบายกระเป๋าเป็นชุดเล็กแต่ครบก็ได้นะราคา 1,240 บาท แถมยาหนอนหรือว่ายาเพลี้ยก็ได้เลือกเอาให้ลิตรหนึ่งนะคะแถมฟรีนะคะแล้วก็สำหรับปุ๋ยดอกดกเฉพาะดอกดกอย่างเดียวนะน้องนุ๊กเกอร์จัดให้นะคะ2กระสอบเนี่ยปกติราคา 1,200 2กระสอบ 1,000 เดียวนะคะโอนก่อนน้องสนุกเกอร์จัดให้ตาตายายายทุกคนนะคะอ่ะตอนนี้เนาะย้ำนะคะดอกดก2กระสอบ 1,000 เดียวนะคะโอนก่อนน้องนุ๊กเกอร์จัดให้หรือจะเอาชุดสบายกระเป๋าชุดเล็กครบๆ 1,240 บาทแถม1ลิตรเลือกเอาจะเอายาหนอนหรือว่ายาเพลี้ยได้เลยนะใครที่ปลูกดอกสลิดช่วงนี้จะทิ้งดอกแล้วเอาดอกดกใส่ซะแล้วก็ฉีดทางใบ5ตัวบวกแบบนี้คู่กันเรียบร้อยดกแน่นอนคอนเฟิร์มโทรหาน้องนุ๊กเกอร์087-993-4626 087-993-4626 ค่ะนี่ CEO น้อยเข้าหอมนะคะคุมกิจการจะไปไหนเนี่ยไปอยู่บนท้ายรถกระบะนู่นนะคะแหมคล่องแคล่วเก่งจริงๆนะคะอ่ะโทรหาน้องนุ๊กเกอร์นะคะ087-993-4626 ค่ะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดนะคะช่วยได้สำหรับพลอยสีทองจำหน่ายกันมายาวนานแล้วค่ะปีนี้เป็นปีที่16นะคะอายุ15ขวบกว่านะคะอายุ15ขวบกว่าแล้วค่ะก็สกัดจากผักจากธัญพืชถั่วงาชาเขียวมะเขือเทศนะคะสารสกัดจากธรรมชาติอย่างเช่นผงอัลฟันฟ้าค่ะแล้วก็สารสกัดจากถั่วขาวนะคะผงใบข้าวสาลีนะคอลลาเจนจากปลาทะเลสารสกัดจากชาเขียวเกรด A นะคะสารสกัดจากมะเขือเทศค่ะก็สำหรับการสกัดจากผักจากธัญพืชถั่วงาชาเขียวมะเขือเทศพวกนี้สกัดแบบเข้มข้นนะคะเน้นเห็นผลเร็วค่ะพลอยสีทองกล่องสีแดงอย่างสารสกัดจากมะเขือเทศไลโคปีนนะคะมะเขือเทศคุณรู้กันอยู่ว่าสรรพคุณเนี่ยคือทำให้ผิวสวยสดใสเนาะบำรุงสายตาบำรุงผิวรอบดวงตาทำให้คุณดูอ่อนกว่าวัยอันนี้เป็นสรรพคุณพื้นๆที่เรารับทราบกันแต่ที่จริงแล้วสารไลโคปีนที่สกัดจากมะเขือเทศเนี่ยยังช่วยคุมน้ำตาลคุมไขมันลดการสะสมไขมันคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีแล้วยังช่วยลดการอักเสบของอวัยวะภายในชะลอการพัฒนาของเนื้องอกยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากอีกด้วยนะคะกิน2มื้อค่ะมื้อละ2แคปซูลก่อนอาหารเช้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง2แคปซูลก่อนอาหารเย็นอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง2แคปซูลเพราะฉะนั้นวันหนึ่งต้องกิน4แคปซูลนะคะกินจนคุณรู้สึกว่าดีโอเคแล้วอาจจะลดลงมาเหลือ1มื้อก็ได้ลดมื้อเย็นไปเหลือแต่มื้อเช้าแต่ต้องกินให้มันครบถ้วนก่อนนะคะไม่ใช่รีบลดเลยนะคะกลัวหมดบ้างอะไรบ้างนะคะอันนั้นก็ทำให้เสียเวลากินให้มันดีซะก่อนพอดีแล้วเราค่อยลดลงกินอาหารเสริมต้องกินแบบนี้ถ้ากินแบบหวงของกลัวหมดมันก็จะเหมือนกับกินไม่เต็มโดสนะคะจะดีก็ไม่ดีทรงไปอย่างนั้นนะคะไม่เอากินให้มันเห็นผลดีหลังจากนั้นแล้วเราค่อยลดพอลดแล้วยังดีก็หยุดกินได้นะคะตามนี้เนาะพลอยสีทองกล่องสีแดงนะคะผลิตจากโรงงานทันสมัยได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นมาแล้วด้วยมั่นใจได้เลยค่ะอยู่กันมายาวนานปีนี้เป็นปีที่16ด้วยสรรพคุณของเขาเองนะคะไม่ได้มีประชาสัมพันธ์ที่ไหนไม่ได้ไปโฆษณาอะไรที่ไหนมีแต่ในรายการข่าวเล็กๆของเราเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เนาะเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะคะตำรวจสภ.บางกลวยค่ะได้รับแจ้งก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถ10ล้อแล้วก็มีคนตายแถวสะพานข้ามแยกบางสีทองตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวยนนทบุรีค่ะเมื่อไปถึงก็พบร่างของดาอายุ32ปีเขาเป็นไรเดอร์นะคะโอ้โหสภาพรถคือ นอนตายอยู่ข้างยางอะไหล่ของรถบรรทุก10ล้อค่ะมอเตอร์ไซค์ของเขาเป็นแกรนด์ฟิลาโนสีเทาหน้ารถพังเสียหายยับเยินนะคะคือหน้ารถนะคะคุณผู้ฟังตัวแฮนด์รถน่ะคือมันมาเกยทับอยู่ที่เบาะเลยอ่ะนะกระแทกเข้าไปอย่างแรงนะคะจนแฮนด์รถน่ะหงายมากองอยู่บนเบาะรถแต่ตัวคนขี่ก็กระเด็นลงไปเสียชีวิตอยู่ข้างๆส่วนคู่กรณีรถบรรทุก10ล้อมิตซูบิชิทะเบียนภูเก็ตก็จอดอยู่ที่เชิงสะพานห่างจากจุดเกิดเหตุไปสัก100เมตรโดยพบว่าด้านท้ายเขาก็มีร่องรอยความเสียหายมีเศษชิ้นส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ติดคาอยู่รวมไปถึงยางอะไหล่ของรถ10ล้อก็หลุดหายไปนายเสกสรรอายุ36เป็นคนขับนะคะบอกว่าเขาขับรถออกมาจากบริษัทที่ถนนพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้าไปย่านบางเขนขณะที่เขาขับขึ้นมาบนสะพานก็รู้สึกว่าถูกชนท้ายอย่างแรงอ่ะหลังจากนั้นเขาก็เลยจอดรถแล้วก็ลงมาดูนะคะจอดรถแล้วก็ลงมาดูด้านล่างเพื่อความปลอดภัยพอลงมาดูทางด้านท้ายรถก็พบว่ามีรอยถูกชนยางอะไหล่รถหายไปแล้วจึงเดินขึ้นมาดูบนสะพานก็พบคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนอนอยู่กับมอเตอร์ไซค์ที่มีความเสียหายพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ามีมอเตอร์ไซค์สีแดงชนร่างของคนเจ็บซ้ำอีกครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็เสียหลักล้มก่อนที่จะลุกขึ้นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยตำรวจก็ทำการสอบปากคำคนขับรถบรรทุกเพื่อเตรียมตรวจสภาพจากเพื่อเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุหลังคนขับรถบรรทุกให้การว่าถูกมอเตอร์ไซค์พุ่งชนท้ายส่วนร่างของผู้ตายก็มอบให้มูลนิธิป่อเต็กตึงนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรกันต่อไปนะคะมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถ10ล้อนะคะรถก็ไปทางเนาะคนก็ไปทางแล้วคนเนี่ยยังโดนมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตามหลังมาเบรกไม่ทันเหยียบซ้ำเข้าไปอีกนะเนี่ยค่ะอุบัติเหตุเนาะเกิดขึ้นได้ในชั่วพริบตานะคะก็อย่าประมาทกันในทุกๆขณะไม่แน่ใจว่าทำไมถึงขับไปชนท้ายรถ10ล้อเขาวิเขาไม่มีไฟเหรอหรือยังไงดูจากในภาพนี่แอนก็ไม่แน่ใจนะคะเขาจอดรถน่ะเขาดับเครื่องหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าดูไม่เห็นไฟของรถนะอ่ะก็จะด้วยสาเหตุอะไรก็รอติดตามกันต่อไปแต่ว่ายังไงก็ตามเสียชีวิตไปแล้วนะคะสำหรับหนุ่มคนนี้ในวัย32ปีชื่อว่าดาค่ะในดาเสียใจไปกับครอบครัวด้วยนะคะขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องระมัดระวังนะคะเนื้อหุ้มเหล็กค่ะเนาะล้มเองไม่มีคู่กรณีก็ยังเจ็บอ่ะนะแล้วมีคู่กรณีขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เป็นข่าวตลอดเลยนะคะตอนนี้ก็บ่ายโมง53นาทีบ่ายโมง53นาทีแล้วเดี๋ยวใครฟังทาง855ก็ฟังต่อได้เลยนะคะส่วนใครฟังทาง711ก็หมุนซ้ายลดไปนิดหนึ่งหมุนไปทางซ้ายนิดหนึ่งไปที่693เสียงอดิสรสระบุรีเดี๋ยวฟังกันเรื่อยไปจนถึงบ่าย3โมงนะคะแอนข่าวบ่ายค่ะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าแหมสภาพอากาศข้างนอกเป็นยังไงแต่ในห้องทำงานแอนทำไมเย็นเจี๊ยบเลยนะคะเปิดแอร์แบบว่าเบาสุดๆนะก็ยังหนาวแต่ข้างนอกก็ไม่มีแดดไม่มีแสงอะไรเลยนะคะแล้วก็มีลมค่อนข้างแรงอาจจะมีฝนฟ้าตกใกล้ๆนี่ก็เป็นได้เนาะเดี๋ยวถ้ายังไงฟังสปอตก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่นะคะสักครู่ค่ะฟังสปอตแป๊บหนึ่ง
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชือนเชือดประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
4: ของใครชายใดชาย
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
7: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่
12: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจหลายชีวิตสักครู่มาติดตามค่ะ
17: สนับสนุนโดย
18: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิคลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังทีมแพทย์จากสภากาชาดไทยดำเนินการผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะน้องกล้วยเด็กหญิงวัย7ขวบชาวจังหวัดตรังที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุและเสียชีวิตเพื่อนำส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งนี้ครอบครัวของน้องกล้วยวัย7ขวบตัดสินใจบริจาคอวัยวะของน้องเพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตให้แก่ผู้ป่วยรายอื่นสะท้อนถึงพลังของความเสียสละครั้งสำคัญของครอบครัวและการคำนึงถึงมนุษยธรรมที่ช่วยส่งต่อความหวังให้แก่เพื่อนมนุษย์แม้ผู้บริจาคจะจากไปแล้วก็ตามทั้งนี้ครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังต่อไปหน่วยเฉพาะกิจราชมนูลาดตระเวนแนวชายแดนพื้นที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบชาวต่างชาติ21คนหนีแก๊งสแกมเมอร์จากเมืองใหม่ชเวโกโกคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: วันนี้เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่1431หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังเรสวนได้มีการจัดกำลังพลราดตระเวนบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาพื้นที่บ้านใหม่ริมเมย์ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองใหม่ชเวโกโกจังหวัดเมียวดีระหว่างราดตระเวนพบชาวต่างชาติ21คนซึ่งประกอบด้วยชาวเคนยาจำนวน14คนชาวอินโดนีเซีย5คนฟิลิปปินส์อูกันดาชาติละ1คนรวมทั้งหมด21คนประกอบผ่านเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติจึงมีการควบคุมตัวจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดได้กล่าวว่าหลบหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ประเทศเมียนมาจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆซึ่งพบมี4คนมีรอยแผลเป็นถูกทำร้ายร่างกายหลังจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่จึงมีการส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปพันธุ์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
6: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดปฏิบัติการรื้อระบบสยบสแกมเมอร์ลุยค้น27จุดทั่วประเทศรวบ39ผู้ต้องหายึดทรัพย์กว่า500ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
8: พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการเปิดปฏิบัติการ Anti Scam Matrix หรือระบบสยบสแกมเมอร์ลุยคน27จุด11จังหวัดทั่วประเทศรวบ39ผู้ต้องหายึดของกลางและทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า500ล้านบาทหลังทำการตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติได้รับวีซ่า Thailand Privilege นำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลการแจ้งความผ่านระบบแจ้งความออนไลน์เป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของศูนย์ ACSC เพื่อขัดกรองและป้องกันไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพข้ามชาติหรือแก๊งสแกมเมอร์แฝงตัวเข้ามาใช้สิทธิ์ประโยชน์ทำนับระยะยาวในประเทศไทยและพบว่าบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติสัญชาติจีนผู้ถือวีซ่าดังกล่าวได้มีการรับโอนเงินมาจากบัญชีธนาคารของกลุ่มคนร้ายซึ่งมีผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าไปก่อนหน้านี้โดยมีหนึ่งในผู้เสียหายถูกหลอกโอนไปกว่า26ล้านบาทขณะที่การสอบปากคำของผู้ต้องหาชาวจีนบางรายให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับหัวหน้าขบวนการที่เป็นถึงระดับหุ้นส่วนของศูนย์สแกมเมอร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาและทิพย์สดาตรักษารายงานค่ะ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
10: เป็นอะไรหน้าบูดเชียว
9: โอ้ยเครียด
4: ก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังซ้อมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
10: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
4: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
10: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
4: มีน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
10: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบรูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
4: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
10: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
11: 0894780889
10: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
4: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
11: 0894780889
4: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ

0: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นค่ะเจอกันเช่นเคย14นาฬิกาโดยประมาณนะคะเราพูดถึงในเรื่องราวของการเกษตรทุกวันมาควบคู่กับราคากลางทุกวันเลยช่วงนี้โอ้โหนะคะหลายท่านหลายคนบอกฟังราคาแล้วมันดุเดือดมันทุกวันเลยต้องติดตามรับฟังสุกัญญาเป็นประจำเพราะว่าลุ้นราคาใช่ไหมและตอนนี้นะหลากหลายพื้นที่น้ำลดแล้วนะคุณผู้ฟังเนาะก็เป็นกำลังใจสำหรับชาวไร่ชาวนาเกษตรกรติดไว้เลยกับการสั่งซื้อบรูมิโน่ลาย07 Impact นะคะแล้วก็ลามูดฝาเขียวพร้อมด้วยคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิดข้าวเด้งสึนามิต้องมีติดบ้านไว้เลยนะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าพื้นที่ไหนฝนฟ้าตกมาเนี่ยนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยนะคุณผู้ฟังนะมันทำให้เรื่องราวของนะคะโรคเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นเยอะในพืชทุกชนิดเลยเพราะฉะนั้นนะติดไว้เดี๋ยวเรื่องราวของการดูแลรากนะคะบำรุงดินนะคะแก้ปัญหาพืชผักยืนใต้ต้นได้เลยนะคะสำหรับสึนามิของเรา0894780889ค่ะ0894780889ขอบคุณด้วยสำหรับทุกกำลังใจกับการติดตามรับฟังรายการและอุดหนุนเป็นประจำสั่งซื้อกันนะฮะบางทีก็โทรมาปรึกษาหารือพูดหากันคุยกันในเรื่องราวของการเกษตรว่าตอนนี้จะปลูกพืชชนิดไหนดีนะคะทำยังไงดีตอนนี้มีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับการเกษตรก็โทรมาได้นะคุณผู้ฟังนะคุณเจ้าไก่เขาก็รับสายทุกสายนะคะแต่ถ้าเกิดเบอร์ไหนโทรเข้ามาแล้วคุณเจ้าไก่ติดสายรับไม่ได้ต้องรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้คุณเจ้าไก่โทรกลับนะคะบางทีช่วงที่จัดรายการสดๆอยู่เนี่ยนะคุณผู้ฟังนะสุกัญญาจะพูดยังไงดีคุณเจ้าไก่เขาก็ใช้โทรศัพท์นั่นแหละโทรหาสุกัญญานะคะเราไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคุณผู้ฟังนะคุณเจ้าไก่อยู่อีกที่หนึ่งสุกัญญาอยู่อีกที่หนึ่งนะคะคุณเจ้าไก่เขาก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยนะคะโทรมาในรายการพูดคุยกับสุกัญญานะคะคุณผู้ฟังนะแล้วก็มันทำให้โทรศัพท์เนี่ยใช้ได้รับได้แค่เบอร์เดียวก็ต้องรอให้จบรายการนะเดี๋ยวคุณเจ้าไก่โทรกลับนะคะวันนี้ในเรื่องราวของการเกษตรค่ะลมหนาวๆเริ่มโชยมาช่วงเย็นๆแล้วก็ยามเช้าๆนะคะตอนนี้หลากหลายพื้นที่บอกว่าอากาศปรับเปลี่ยนแปรปรวนไม่เหมือนกันสักวันบางวันก็ฝนบางวันก็แดดโดยเฉพาะวันนี้ร้อนแปลกๆนะคุณผู้ฟังนะกลัวจะมีฝนช่วงเย็นจังเลยสวัสดีค่ะคุณเจ้าไก
1: ่สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมครับน้ำมันจะขึ้นอีกแล้วคุณสุกัญญา
0: ว้ายตังยังไม่มีจะเติมจะรีบขึ้นไปไหนจะรีบขึ้นทำไมอีกเนี่ย
1: เขามีกันตุ่มๆแถวซาอุนะ
0: เฮ้ยซาอุก็นอซาอุจะตุมทำไมทุกวันเนี่ย
1: โอ้ก็มีอะไรอ่ะสนามบินโดนระเบิดอะไรเนี่ยโดนกันด้วยก็เศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วเนาะเอ้าก็ไม่เป็นไรเรายังอยู่ไกลแต่ว่ามันกระทบ
0: แค่40กว่าบาทยังไม่ค่อยจะมีตังค์จะเติมไปไหนแล้วยังจะเพิ่มอีกเหรอ
1: คาดว่าเพราะว่าประเทศไทยเราก็แปลกครับพอช่วงขึ้นก็อิงราคาน้ำมันโลกแต่ช่วงลงก็ลงช้ากว่าน้ำมันโลกก็ดูแลกันดีๆสำหรับด้านที่น้ำลดไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำแล้วนะครับเพราะว่าช่วง 2-3 วันนี้หลายๆท่านก็เริ่มสั่งบรูมิโน่ลาย07ฝาเขียวฝาแดงลาพุทธฝาเขียวจากฝาแดงไปใช้แล้วคุณสุกัญญาคือมีการเริ่มมีแล้วเมื่อสักครู่ผมก็คุยกับคุณป้าอยู่คุณป้าโทรมาตอนรายการพอดีครับ
0: คุณป้าอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: อยู่ที่ชัยนาทผมก็ยังไม่ได้ถามอำเภอพอดีเดี๋ยวกลัวคุณสุกัญญารอนานก็ทำอยู่ประมาณ 25-30 ไร่มั้งแกก็สั่งไปครบแก๊งเลย
0: ค่ะ
1: ไป2ชุดเลย2ชุดขอบคุณมากแล้วก็มีคุณน้าที่นู้นบ้านหมี่ลพบุรีน้ำคงไม่ท่วมมั้งครับ
0: บ้านหมี่ไม่มีน้ำไม่ท่วมยุบแล้วไปแล้ว
1: แกก็บอกว่าโอ้โหดูข้าวน้ำมันเพิ่งลดข้าวมันดูง่อยๆเงา
0: ๆเฮ้ยเอาสึนามิไปฉีดสิล่ะ
1: แกน่าจะเป็นเชื้อลงเชื้อราอะไรแกบอกกินไปแล้วแล้วก็อยาก แต่แกก็ใช้บุญเงาะลายสนเจ็ดอยู่เป็นประจำนะครับผมดูจากข้อมูลเก่านะ
0: ค่ะ
1: แต่พอดีแกเปลี่ยนเบอร์ไงผมก็พยายามย้ำว่าเบอร์เดิมไหมเบอร์เดิมไหมเพราะว่าบางทีหลายๆท่านแบบฟังรายการเรามานานแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากทางรายการเรามาตั้งแต่เปิดรายการอย่างเงี้ยก
0: ็
1: ห้าหกปีแล้วบางท่านก็เบอร์มันก็โทรศัพท์พังเปลี่ยนเบอร์
0: เปลี่ยนเบอร์แต่อย่าเปลี่ยนใจนะ
1: ก็รอนิดนึงถ้าสั่งวันนี้ผมก็ส่งออกให้วันนี้แหละของก็อาจจะเร็วสุดพรุ่งนี้หรือว่าอาจจะช้าก็มาลื่นก็แล้วแต่พื้นที่ที่เขาสภาพถนนสภาพการเดินทางของขนส่งเขาอะนะ
0: ค่ะ
1: กับก็ขอบคุณมากมากนะเขาก็สั่งไป3ชุดทำอยู่35-40 ไร่ก็เนี่ยก็ลองดูครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะพอน้ำเริ่มลดอะหลายๆท่านก็เริ่มแบบมีกำลังใจดูแลต่อคุณสุภาชาคือเกษตรกรหลายๆท่านเขาก็ผมคิดว่ามันก็มีกำลังใจตลอดนะแต่ขอให้สภาพแวดล้อมขอให้สภาพอากาศมันเอื้ออำนวยนิดนึงหลายๆท่านก็จะทำต่อเหมือนกันอ่ะก็ลองดูสำหรับท่านที่ยังไม่รู้จะเอาอะไรไปฉีดพ่นนะครับถ้าเป็นพวกพืชผักมันอ้อยพวกเนี้ยเอาซึนามิไปฉีดก็ได้หลังน้ำรถอ่ะมันจะกระตุ้นรากครับแต่นาข้าวเนี่ยอยู่ที่สภาพของแต่ละพื้นที่คุณสุภัญญาแต่ถ้าอยากให้มันแบบฟื้นกลับมาไวก็ใช้ซึนามิฉีดพ่นไปพร้อมกับบูมิโนลายสุดเจ็ดก็ได้นะหลายๆท่านก็เอาไปฉีดตั้งแต่น่าจะปลายปีที่แล้วอะสุภัญญาครับแต่ได้ผลดีนะข้าวจากไอที่เป็นหลุมเป็นบ่อชอบเป็นลาหลุมชอบไม่โตเป็นกลุ่มๆเป็นจุดๆอย่างเงี้ยท่านเอาไปฉีดเลยมันจะฟื้นคุณสุภัญญาครับไอ้ดินแดงๆดินสนิมพวกเนี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะสำหรับท่านที่มีปัญหาอยู่เพราะว่าเราก็พยายามนำผลิตภัณฑ์หรือว่าทดสอบทดลองผลิตภัณฑ์ที่ไปแก้ปัญหาแหละคุณสุภัญญาเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นแต่ถ้าท่านฉีดไว้ตั้งแต่เล็กหว่านข้าวไปแล้วเรารู้อยู่แล้วนี่นาคุณสุภัญญาคุณสุภัญญาก็เห็นทุกปีอยู่แล้วนี่ตรงเนี้ยซ้ายมือตรงเนี้ยไม่ค่อยได้ข้าวตลอดเลยเรารู้อยู่แล้วเราก็เอาไปฉีดก่อนเลยตอนเราหว่านนะอันเนี้ยตัวซึนามินะครับก็ฉีดพ่นไปเลยครับผสมกับทุกอย่างได้หมดเลยนะคุณสุภัญญาเพราะหลายๆท่านก็บางทีก็อยากจะฉีดให้ครั้งเดียวให้มันจบๆนะเพราะจ้างเขาก็หลายตังค์อยู่นะตอนนี้โดนก็ราคาสูงอยู่เหมือนเดิมแหละคุณสุภัญญาเพราะว่าค่าน้ำมันมันสูงนะ มันหนีไม่พ้นแต่ผมไม่รู้ว่าไล่ละเท่าไหร่นะน่าจะ50 บาทนะ
0: เดี๋ยวน้ำมันขึ้นก็ค่าแรงขึ้นก็เดี๋ยวอะไรก็ขึ้น
1: ก็ต้องอยู่กับมันไม่ได้เลยครับแล้วมันก็พูดยากคุณสุภัญญาเพราะว่ามันคือโคตรเงียบเลยอ่ะผมดูแบบโดยรวมๆมานะโดยทุกธุรกิจเลยแหละมันเงียบอ่ะ
0: มันเงียบไม่พอมันง้อยมันเหงาเหมือนผักเลยมั้งที่กำลังเฉาเนี่ย
1: แล้วก็ทางรัฐบาลเขาก็ดูเหมือนจะไม่
0: เขาก็จะเงียบ
1: เต็มมือนะเราก็
0: ไม่ว่ากันก็อยู่กันแบบอย่างนี้เนี่ยก็ทำไงได้อย่างที่คุณเจ้าไก่บอกก็ต้องอยู่ให้ได้สู้กันไป
1: ใช่ครับผมครับก็แนะนำสำหรับท่านที่เริ่มฟื้นจากหลังน้ำท่วมนะหลังน้ำลดนะคุณสุกัญญาครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้แต่ฝั่งทางตะวันออกนี่ดูแล้วเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรฮะน้ำลดต่อผุดเหรอแต่ว่าตอนนี้น้ำลดสารเคมีเต็มเลยครับ
0: โอ้ใช่เพราะว่าโอ้โหน้ำเน่าน้ำเสียขยะมูลฝอยแต่ละพื้นที่เนาะ
1: โอ้แล้วกากสารเคมีเยอะมากเลยคุณสุภัญญา
0: อืม
1: ก็โรงงานเยอะจริงเขาก็ต้องควบคุมดีๆเนาะว่าโรงงานพวกนี้มันต้องตรวจก่อนเนาะว่าก่อนจะได้รับใบอนุญาตนะคุณสุภัญญา
0: ค่ะ
1: ว่าทำมาอะไรมีน้ำเสียมีของเสียตกค้างแล้วก็มีการบริหารจัดการของเสียยังไงเพื่อไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมพวกนี้ก่อนจะเปิดโรงงานมันต้องทำพวกนี้ก่อนนะ หลังๆมันก็เปิดง่ายได้นะคุณญี่ปุ่นหายไปหมดแล้วเนี่ยเอ้าเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะเราอยู่ภาคการเกษตรแต่มันมีผลกระทบนะสำหรับหลายๆท่านอย่างพระนครศรีอยุธยาหลายๆท่านก็บ่นนะคุณสุบัญญา
0: เอ๊ะเขาบอกว่าแถวนู้นน้ำท่วมยังไม่ยุบดีเหรอโรงงานปิดอะจริงปะ
1: แถวไหนอะ
0: อยุธยา
1: ใช่ครับบางพื้นที่เขายังท่วมเยอะอยู่เลยการเข้าออกมันไม่สะดวกไงแต่ถ้าเป็นแหล่งนิคมพวกอำเภออุทัยพวกนี้ก็ยังเข้าออกได้อยู่นะแต่รอบๆนะผมว่ามันก็มีปัญหาเรื่องนี้แหละพอหลังจากน้ำลดเนี่ย มันก็จะเกิดผลกระทบตามมาเราทำการเกษตรเนี่ยปัญหามันเยอะคุณสุปัญญาขนาดสภาพอากาศมันก็ยังแปรปรวนแล้วนะเจอแบบเนี่ยแบบมลพิษทางน้ำแล้วไปอยู่บนดินแล้วอ่ะมันก็จะเสียหายที่ข้าวเครื่องนี้คือถังนี่กว่าจะปลูกขึ้นมากว่าจะบำรุงดินให้ดีแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีมีผลผลิตที่ดีนะคุณผู้ชมเจอน้ำแบบเสียเข้าไปรอบหนึ่งเนี่ยกว่าจะฟื้นนานมากเลยนะผมเคยเห็นหลายๆท่านแล้วขนาดน้ำบ่อดินยังมีปัญหาเลยอ่ะคุณผู้ช
0: ม
1: น้ำบ่อดินเราจะเป็นเอาน้ำออกก่อยๆเนี่ยพอเขาดันขึ้นมาในคลองเรียบร้อยเลยนะข้าวตายก็ไม่น่าเชื่อเพราะว่ามันก็แปลกอยู่มันต้องตรวจสภาพน้ำนะพวกนั้นก็เล่าให้ฟังเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเราก็เป็นอะไรนะอยู่ในกลุ่มที่มีปากมีเสียงน้อยเห็นนะ
0: เราพูดอะไรไม่ได้เราพูดอะไรไม่ได้หยุดพูดไป
1: เอาอย่าลืมอย่าลืม
0: เอออย่าลืมอย่าลืมใครยังไม่เคยใช้เอาไปใช้นะสำหรับบรูมิโนไลน์07นะคะหรือว่าเอ๊ะตอนนี้ใครเกี่ยวข้าวแล้วน้ำลดแล้วเตรียมจะหวานจะไถเอาคาเลนไปแช่ย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิบข้าวเด้ง
1: ใช่ครับเนี่ยน้ำก็มีอยู่แล้วเนาะบางทีมันก็อยู่ในระดับความต้องการของเราพอดีเลยคุณสุพันธ์ยาเราก็ปล่อยก็ได้หรือว่าจะเดินฉีดก็ได้หรือว่าจะใช้โดนก็ได้แล้วแต่สะดวกความสะดวกของท่านนะเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆท่านก็ต้องรออยู่แล้วล่ะรอน้ำมันลดเนี่ยก็หมักไปพร้อมๆกับรอน้ำลดเลยก็ได้นะคุณสุพันธ์ครับ1ซอง250บาทหลายท่านก็ถามประจำเหมือนกันนะทั้งที่เคยใช้แล้วนะ
0: กลัวจะขึ้นราคา
1: อ๋อกลัวจะขึ้นราคาไม่ได้ขึ้น
0: เออเขาก็ถามเนี่ยว่าเออไอ้นั่นก็ขึ้นไอ้นี่ก็ขึ้นเออปีนี้จะขึ้นไม่เล่าไอ้ราคาค่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็เห็นบ่นก็ไอ้นั่นก็ขึ้นไอ้นี่ก็ขึ้นเขาก็เลยถามบ่อยๆไงว่าเออสั่งซื้อเนี่ยราคาเดิมไหมขึ้นไหมราคาเท่าไหร่
1: ไอ้เราก็บ่นไปสิ่งของรอบๆตัวที่เราต้องกินต้องใช้เหมือนหลายๆท่านนั่นแหละเพราะมันแพงขึ้นจริงๆอ่ะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าผลิตภัณฑ์จากทางรายการเราไม่ได้ขึ้น
0: เราก็กลัวขึ้นไง
1: กางเกงในก็ไม่มีตังค์ซื้อแล้ว
0: ดิฉันอิจฉาคุณจริงๆเลยนะ
1: ทำไมครับ
0: คุณไม่มีกางเกงในแล้วดิฉันไม่มีใส่แล้วล่ะตอนเนี้ย
1: เออครับก็สบายใจได้สำหรับท่านที่จะขึ้นไหมจะขึ้นไหม
0: เออไม่ได้ขึ้น
1: ก็ยังไม่ขึ้นหรอกก็ยังไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณสุพันธ์ถ้ามันแพงมากอย่างเงี้ย
0: เนี่ยคุณรู้ฟังคุณเจ้าไก่เขาไม่ขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ดิฉันก็ขอเงินเดือนดิฉันขึ้นไม่ได้เหมือนกันเนี่ยจัดรายการอยู่เนี่ยเพราะเราก็เนี่ยสงสารกันเนี่ย
1: เห็นไหมล่ะก็คือมันไม่ได้แบบเศรษฐกิจดีเนาะ
0: อือใช่เรายังพออยู่ได้คุณผู้ฟังอยู่ได้ก็ช่วยๆกันไปถั่วๆกันไปนะเกษตรกรไทยอุดหนุนคนไทยอุดหนุนสุกัญญาอุดหนุนคุณเจ้าไก่นะ
1: ครับเราจะได้มีรายการฟังทุกวัน
0: ใช่จะได้มาฟังสุกัญญาคุณเจ้าไก่เล่าอะไรตลกๆให้ฟังมั่งคุยกันมั่งเถียงกันมั่งอยู่เนี่ย
1: เออใช่ครับผมก็ลองดูสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะชุดเล็กลองเอาไปใช้ก็ได้350บาทเนี่ยหลายๆท่านใช้เป็นปีจริงๆคุณสุกัญญาเพราะว่าบางทีมันทำน้อยแต่อยากใช้ฟังแล้วก็อยากใช้แต่ก็เอาไปใช้แต่ปีนึงสั่งไปทีนึงมันไม่เสียนะครับถ้าตัวบูมิโน่ถ้าละลายน้ำแล้วเก็บไว้ได้ต้องปีครึ่งนะคุณสุกัญญาครับแต่มันอาจจะมีกลิ่นหน่อยเพราะว่ามันเป็นโปรตีนนะแต่มันไม่เสียหรอกสำหรับท่านที่ประสบแล้วก็จะถามผมแล้วแหละว่า เก็บไว้ได้นานไหมป้าทำไม่เยอะแต่อย่าแบ่งคุณสุกัญญาบางท่านมันเป็นเม็ดใช่ไหมบางทีหลายท่านก็จะแบ่งเป็นส่วนเอาสักนิดนึงไปละลายใส่ไปทั้งเม็ดเลยครับมันจะได้อยู่ในขวดน้ำของเราเนี่ยแหละแต่ถ้าท่านแบ่งเนี่ยหลายท่านลืมว่าเก็บไว้ไหนบางทีเราก็มันก็จะหายไปเราก็จะไม่ได้ใช้ฉะนั้นใส่น้ำละลายไว้นะครับมันเก็บไว้ได้เอาไว้ในที่ร่มนะสำหรับตัวบลูมิโน่นะครับก็อยากจะเตือนหลายๆท่านเพราะหลายๆท่านบอกลาย07มันยังอยู่มันเป็นขวดมันเห็นไงคุณผู้ชมแต่บลูมิโน่ป้าไม่รู้เอาลุงก็เอาไปแบ่งแล้วไปเก็บไว้ไหนก็ไม่รู้ที่เหลือเงี้ยจะตักไปเดียวอีกก็เดี๋ยวจะเสียค่าตกอีกเงี้ย
0: จะได้
1: แล้วก็ได้นะเราก็ระมัดระวังหน่อยอันไหนที่มันประหยัดได้ก็ประหยัดอันไหนที่มีคำแนะนำที่ว่ามันใช้ทำงานสะดวกอะไรเงี้ยท่านก็ลองทำตามเพราะหลายท่านชอบเอาไปแบ่งแล้วก็ไปเก็บไว้อะอย่างเงี้ยกลัวว่ามันจะเสียกลัวว่าใช้ไม่หมดอะไรเงี้ยมันไม่เสียหรอกสำหรับตัวบูมิโน่นะครับโอ้กินเจปีนี้เงียบเงียบ
0: ก็บอกแล้วไงขนาดร้านเจที่ขายกับข้าวเจยังเงียบยังขายไม่ค่อยดีเลย
1: นะทุกจังหวัดเลยนะ
0: ทุกปีไม่ใช่แบบนี้นะปีนี้แบบว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่สำหรับเทศกาลกินเจปีนี
1: ้ใช่ไหม
0: ใช่
1: โอ้ก็คือสะเทือนไปหมดทุกอย่างเลยนะ
0: ทุกวงการ
1: ดูโอกาสนะ
0: ท
1: ำไงได้เนาะ
0: ทำไงได้คนมีเขาก็มีไปคนไม่มีก็ยิ่งไม่มีกันไปใหญ
1: ่ถูกครับ
0: ใช่ไหม
1: มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ
0: ออ
1: ตอนนี้นะ
0: อย่างที่คุณเจ้าไก่บอกก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วอีกเดี๋ยวนี้นะวันเวลาไวมาก
1: ใช่แป๊บเดียว
0: แป๊บเดี๋ยวหมดเดือนเดี๋ยวจะหมดปีแล้วเนี่ยไม่รู้ปีหน้าจะเป็นยังไง
1: ใช่ไม่เป็นหนี้ดีที่สุดครับถ้าทำได้นะ
0: จ้ะ
1: แบบทุกท่านเลยครับ
0: แต่ถ้าใครมีหนี้ก็สู้ๆกันนะคะสู้ๆกันทยอยใช้เดี๋ยวก็หมด
1: ใช่ถูกต้องครับผมอ่ะมาดูราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองกันสำหรับวันนี้ราคาหลายๆตัวก็เริ่มขยับลงนะแต่ว่ายังแพงอยู่นะ
0: ค่ะ
1: ก็มันก็เหมาะสมกับคนซื้อแหละมั้งแพงมากคนซื้อก็ซื้อไม่ไหวเหมือนกัน
0: ใช่
1: แต่มันก็ยังทำยากอยู่แต่ตอนนี้สภาพอากาศเริ่มดีขึ้นฝนฟ้าเริ่มผ่อนคลายแสงดงแสงแดดเริ่มทำงานแล้วทำให้การเจริญเติบโตการติดดอกของผลก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับเริ่มจากผักใบเบอร์สวยนะครับวันนี้กวางตุ้ง30บาทนะครับราคาก็แพงอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ร้อนแรงเท่า2-3วันที่ผ่านมาขึ้นช่ายนะครับ150บาทแต่คะน้ายังแพงนะครับวันนี้55บาทคณะต้นนะครับคณะยอดจะเท่ากันผักกาดหอม70-80ผักบุ้งจีนะครับ70บาทใบกระเพรา70แมงลักโหระพา80-90ต้นหอม130บาทผักชีไทย110บาทผักชีลาว150ผักกาดขาวลุยนะครับ15บาทกะหล่ำปลี10บาทก็เป็นฝั่งผักใบเบอร์สวยมาดูผักลูกเบอร์สวยกันบ้างนะครับแตงกวาวันนี้20บาทแตงล้าง17บาทแตงไทรอ่อน20ส่วนฝักยาวนะครับ35บาทมะเขือเปราะ35-40มะเขือยาว30มะระจีน60มะละกอดิบ11บาทมะเขือเทศสีดา25บาทพริกขี้หนู40บาทพี่หนูสวนกับกะเหรี่ยงนะครับ90-100บาทยำแดงยำเขียว30บาทพริกเหลือง50บาทตัวเปลี่ยม38บาทฟักเขียวอ่อน20บาทมะเขือพวง65บาทก็เป็นราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองสำหรับวันนี้นะครับราคาที่ผมแจ้งท่านผู้ฟังเป็นราคาผักเบอร์สวยนะคุณสุกัญญา
0: ใช่ย้ำเสมอสุกัญญาก็บอกเสมอว่าเป็นผักเกรด A เบอร์สวยนะ
1: ใช่เบอร์สวยถ้าท่านเป็นเบอร์ติดเบอร์รองเนี่ยราคาจะถูกลงครึ่งนึงเลยอะอย่างน้อยๆครึ่งนึงเลย
0: ใช่
1: ฉะนั้นก็ทำให้มันเป็นเบอร์สวยๆได้น้ำหนักดีๆเข้าไว
0: ้
1: หรือไม่เบอร์เราติดเราก็ต้องมีน้ำหนักอะคุณสุกัญญา
0: ใช
1: ่มันก็จะช่วยตัวถั่วกันไปนะ
0: ค่ะ
1: ก็ลองดูท่านใดที่ยังไม่เคยใช้นะลองสั่งไปใช้ดูวิโนไลน์สุดเจ็ดหรือว่าจะไปทางแกงก็ได้นะครับตัวลาโมสปลาเขียวอิมแพคปลาแดงถ้าชุดใหญ่ 1,840นี้ได้เสื้อไปเลยนะคุณสุกัญญาหรือว่าบูมิโนลายศูนย์7ชุดใหญ่2ชุดก็3เสื้อเหมือนเดิมนะครับ
0: ค่ะ
1: เสื้อเรายังคงแจกให้เหมือนเดิมหมดเวลาแล้วครับท่านใดสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ทางคุณสุกัญญาให้ไว้ได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่นะฮะก็ยังคงย้ำในเรื่องราวของราคาไม่ว่าจะเป็นบรูมิโนไลน์07อินแพคลามูดฟ้าเคี้ยวโอ้โหรวมไปถึงคาเลนนะคะแล้วก็ซูนามิก็ยังคงราคาเดิมนะคุณผู้ฟังคะและใครที่สั่งชุดใหญ่1ชุดสำหรับบรูมิโนไลน์07เราแจกเสื้อแขนยาวมีเสื้อไว้แจกด้วยนะเออนี่นะคะก็ขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะบอกว่าตอนนี้นะโอ้โอ้ยนะคะบอกว่าคุมราคาไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งนี่นะคะจนตอนนี้กางเกงในคุณเจ้าไก่ขาดแล้วขาดอีก นะคะเออนะก็อุดหนุนกันเรื่อยๆนะคะสนับสนุนรายการกันไปเนาะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันเป็นประจำเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เราอยากได้สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะช่วยกันอุดหนุนช่วยกันอุดหนุนนะคะ089478089ค่ะ0894780889ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจเนาะกับการติดตามรับฟังรายการนะคะใครจะสั่งซื้ออะไรโทรได้เลยนะเบอร์โทรที่สุกัญญาให้ไว้เมื่อสักครู่นะคะจดยัง0894780889ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอสุขุนยาได้ใหม่ล้ำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยเนาะสวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: สนธินะครับก็จริงๆแล้วเรื่องก็สั้นๆอย่างนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับวันที่7เนาะวันที่7ที่มีข่าวนะครับช่วงสักประมาณเย็นๆนะช่วงสักผมไม่แน่ใจสัก5 โมงเย็นช่วงนั้นนะครับพอดีมีท่านรองที่ดีกรมการปกครองท่านต่อสายโทรมาหาผมนะครับต่อสายเนี่ยให้ผมเรียนสายกับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับผมเนี่ยก็เรียนท่านว่าก็ได้ทำงานทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับส่วนข้อบกพร่องข้อท้วงติงหรือติเตียนอะไรต่างๆจากภูมิคำชาก็น้อมรับน้อมไปปฏิบัตินำไปปฏิบัติแก้ไขนะครับเพื่อให้การทำงานดีขึ้นนะครับทีนี้เมื่อมีโอกาสได้เรียนสายกับท่านผมก็เลยเรียนท่านไปตรงๆนะครับว่าผมอยู่บ้านสร้างมา5 ปีแล้วนะครับก็คิดจะก็เรียกอะไรคิดจะย้ายไปทํางานที่อื่นบ้างนะครับก็คิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ได้ถือโอกาสก็ขอท่านไปเรียนท่านไปว่าเนี่ยอยากจะย้ายบ้างนะครับท่านก็ถามว่าแล้วอยากทํางานโซนไหนจังหวัดไหนภาคไหนอะไรเงี้ยนะครับผมก็เรียนท่านไปว่าก็เป็นโซนภาคกลางก็ได้นะครับทีนี้ก็ตกวันที่8ตกเย็นๆนะครับก็เลยมีคําสั่งให้ผมไปลำสนธินะครับที่ลพบุรีนะครับอันนี้ก็ที่มาที่ไปว่าทำไมได้ไปอยู่ตำสนธิที่ลพบุรีนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณอะไรพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณทุกฝ่ายเลยนะครับทุกฝ่ายเลยที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือน้อมรับปฏิบัติตามคำสั่งข้อชี้แนะตรงติงของผู้บัญชานะครับผมรู้นะครับรู้แล้วก็เชื่อว่าผู้บัญชาทุกระดับเลยนะครับทุกระดับเลยแม้แต่ผมเองเนี่ยเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วก็เพื่อประโยชน์ของเป้าคือเป้าหมายสุดท้ายก็เพื่อประชาชนเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าตำแหน่งต่างกันก็เป้าหมายก็เล็กใหญ่ไม่เหมือนกันนะครับของผมก็เป้าหมายเล็กหน่อยสูงขึ้นไปก็เป้าหมายสูงขึ้นไปอีกนะครับจนเป้าหมายใหญ่ระดับประเทศนะครับทั้งหลายทั้งปวงก็จริงๆแล้วผมก็ใช้ครับว่าก็เพื่อประชาชนนี่แหละครับ
1: กรณีน้ำท่วมเนี่ยนะครับเขาจะชดเชยให้เรื่องที่อยู่อาศัยนะเพราะเราเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับไม่พื้นที่เกี่ยวพื้นที่เกษตรครั้งแรกเลยเนี่ย10,000 บาทถ้าน้ำท่วมใช่ไหมครับจ่ายภายใน15 วันหลังจากเอกสารหลักฐานครบนะครับน้ำท่วมนะจะเยอะกว่าเพื่อนส่วนในพายุกับแผ่นดินไหวเนี่ยจ่ายครั้งแรก5,000ภายใน15 วันเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับทั้งกรณีน้ำท่วมแผ่นดินไหวพายุเนี่ยก็จะประเมินดูอีกว่าไอ้10,000 บาทที่จ่ายเนี่ยพอไหมเช่นจ่ายไป10,000แต่บ้านพังไปเป็นแสนเงี้ยเช่นพังไปเสียหายไป80,000ครั้งที่2ก็จะต้องจ่ายอีกจาก80,000ก็จ่ายเพิ่มอีก70,000เพราะได้ไปแล้วรอบแรก10,000ก็รวมอีก70,000เป็น80,000ไอ้รอบ2ที่จ่ายเนี่ยเอาให้จ่ายภายใน5วันหลังจากทุกอย่างเอกสารหลักฐานครบนะครับแต่เสียหายแค่ไหนก็แล้วแต่ก็จะจ่ายสูงสุดไม่เกิน100,000 บาททั้งน้ำท่วมพายุแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับไม่เกิน100,000 บาทลิมิตมันแค่นี้100,000 บาทแต่ถ้าเสียชีวิตนะครับก็จะได้ประโยชน์คุ้มครองเนี่ยรายละนะครับรายละ1รายละ2ล้านนะครับทั้งหมดทั้งปวงที่ผมพูดมาเนี่ยเกิดครั้งหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งปีนึงเกิด10ครั้งก็ได้10ครั้งไม่รู้แล้วแต่จะเกิดกี่ครั้งก็ได้กรมธรรม์มันคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลา69นี้นะครับจนถึงวันที่1ตุลา70นะครับมันคุ้มครองล่วงเวลาที่คุ้มครองนะครับอันนี้ก็ส่วนรายละเอียดว่าน้ำท่วมเอ้ยต้องขึ้นแค่ไหนหัวเข่าตาตุ่มได้ไหมเอวได้ไหมไอ้น้ำล้อมนี่ล้อมยังไงล้อมด้านเดียวล้อม2ด้านหรือต้องล้อม4ด้านล้อมแค่ไหนอ่ะสูงแค่ไหนอ่ะหัวเข่าตาตุ่มเอวแล้วล้อมกี่วันน่ะถึงจะได้อย่างเงี้ยไอ้เนี้ยอยู่ที่ในระหว่างที่กรมปปกำลังร่างหลักเกณฑ์รายละเอียดนะครับซึ่งผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องทำให้ทันให้ใช้ในวันที่1ตุลานี้ที่กรมธรรม์เริ่มคุ้มครองนะครับถ้ามีความคืบหน้าว่าหลักเกณฑ์ที่ผมว่าเนี่ยอะไรท่วมเท่าไหนท่วมกี่วันผมก็จะรีบมาเอาน
2: ี่คือคำชี้แจงตอนที่ท่านอยู่ที่เป็นอำเภอบ้านสร้างนะครับแต่สาเหตุที่เล่าหลังจากคุยกับปลัดปท.แล้วเป็นอย่างไรในเบื้องหลังของการย้ายด่วนมาที่ลำสนธินะครับ
3: หลังจากมีคำสั่งย้ายนะตอนนั้นมันก็มีประเด็นที่เกิดขึ้น2 ฝั่งฝั่งประชาชนเขาก็บอกว่าโหในอำเภอคนนี้เนี่ยทำงานจริงๆนะจังหวัดที่น้ำท่วมเนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนตลอดแต่ทางฝั่งของผู้บังคับบัญชาต ่างก็

0: รายงานขึ้นไปถึงรัฐมนตรีบอกว่าโอ้โหที่เราเห็นในโซเชียลเนี่ยเป็นอีกอย่างนึงแต่หน้างานจริงเป็นอีกแบบนึงมันก็เลยเป็นที่มาของคำสั่งย้ายในครั้งนี้นะครับจนล่าสุดเนี่ยตอนแรกถูกย้ายไปอยู่ส่วนกลางแล้วก็ย้ายต่อไปที่ทางด้านของลำสนธิลพบุรีแล้วใช่ไหมโดยที่ท่านนายกก็บอกว่าไม่มีการตั้งกรรมการสอบแต่มันก็มีประเด็นที่ทางด้านของคุณเศรษฐวุฒิเนี่ยก็บอกว่าคือณตอนนี้ใครก็ตามที่จะมาโจมตีใส่ร้ายตนเนี่ยถ้าไม่หยุดนะตนจะขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการดำเนินการแต่ล่าสุดของล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องนี้ก็คงจะจบแล้วล่ะคุณจอย
1: จบแล้วใช่ไหมคะ
0: คุณเศรษฐวุฒิเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ที่ลำสนธิลพบุรีเนี่ยออกมารับจบเองและบอกว่าตนเองนี่แหละเป็นคนขอปลัดมหาดไทยเองว่าขอย้ายออกจากบ้านสร้างเนื่องจากว่าอยู่จุดเนี้ยมา5ปีแล้วอยากย้ายไปที่อื่นบ้างนะฮะเอาไปดูหน่อยท่านผู้ชมครับคุณเศรษฐวุฒิวงศ์เลอวุฒินะครับอดีตในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีซึ่งณตอนนี้เป็นในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีนะครับมีการอัดคลิปวิดีโออธิบายเหตุผลที่ไปดำรงตำแหน่งที่ลพบุรีโดยบอกแบบนี้ครับว่าวันที่7ตุลาคมช่วงเย็นๆเนี่ยรองอธิบดีกรมการปกครองได้โทรมาหาตนเองแล้วให้พูดคุยกับปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งตนเองก็รายงานว่าทำงานและทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วส่วนข้อบกพร่องท้วงติงติเตียนก็น้อมรับไปแก้ไขนะครับเพื่อให้การทำงานดีขึ้นโดยคุณเศรษฐวุฒิบอกว่าตนเองเนี่ยแหละคุยกับทางปลัดมหาดไทยบอกว่าอยู่บ้านสร้างที่ปราจีนมา5ปีแล้วก็คิดมาก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าอยากย้ายไปที่อื่นบ้างปลัดมหาไทยก็สอบถามว่าแล้วอยากย้ายไปที่ไหนตนเองก็เลยตอบไปว่าอยากไปภาคกลางจน8ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นๆก็เลยมีคำสั่งให้ย้ายไปเป็นอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีเอาฟังจากเจ้าตัวฮะ
2: เป็นท่านไปตรงๆนะครับว่าผมอยู่บ้านสร้างมา5ปีแล้วนะครับก็คิดจะก็เรียกอะไรคิดจะย้ายไปทำงานที่อื่นบ้างนะครับก็คิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ได้ถือโอกาสก็ขอท่านไปเรียนท่านไปว่าเนี่ยอยากจะย้ายบ้างนะครับท่านก็ถามว่าแล้วอยากทำงานโซนไหนจังหวัดไหนภาคไหนอะไรเงี้ยนะครับผมก็เรียนท่านไปว่าก็เป็นโซนภาคกลางก็ได้นะครับทีนี้ก็ตกวันที่8ตกเย็นๆนะก็เลยมีคำสั่งให้ผมไปลำสนธินะครับที่ลพบุรีนะครับอันนี้ก็ที่มาที่ไปว่าทำไมได้ไปอยู่ลำสนธิที่ลพบุรีนะครับ
0: ซึ่งคุณเศรษฐวุฒิก็บอกว่าต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสุดท้ายเนี่ยน้อมรับปฏิบัติตามคำสั่งข้อชี้แนะนะครับข้อท้วงติงของผู้บังคับบัญชาบอกว่าตนเองรู้แล้วก็เชื่อว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับแม้แต่ตนเองเนี่ยเรื่องที่ผ่านมาทั้งหลายนะครับเป้าหมายสุดท้ายก็เพื่อประชาชนเพียงแต่ตำแหน่งเนี่ยต่างกันเป้าหมายเล็กใหญ่ไม่เหมือนกันจนเป้าหมายใหญ่ระดับประเทศตนเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อประชาชนแหละนะครับอ่ะก็เรื่องนี้คงจะจบแล้วนะฮะส่วนที่ปราจีนบุรีเนี่ยนะครับปรากฏว่าณตอนนี้ยังพบว่ามีน้ำท่วมขังนะครับอย่างที่สี่แยกโตโยต้าปราจีนนะครับบอกว่าน้ำท่วมขังประมาณ1ไม้บรรทัดนะฮะ30เซนทำให้รถเล็กสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะในซอยซับไพรินนะครับซึ่งมีหมู่บ้านอยู่เป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยจะลดลงประมาณ1เมตรแล้วแต่ยังคงท่วมขังสูงประมาณ 30-40 เซนนะครับทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องเดินลุยน้ำเพื่อสัญจรเข้าออกหมู่บ้านกันไปสอบถามชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับก็สะท้อนแบบนี้ครับว่าตอนนี้ลำบากมากนะเนื่องจากน้ำมันท่วมขังมาหลายวันถึงแม้น้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่ก็ยังลำบากในเรื่องอาหารเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีข้าวกินกันนะคุณจอยบอกว่าไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเลยชาวบ้านทำยังไงต้องเดินลุยน้ำออกไปหาซื้อข้าวมากินกันเอาฟังหน่อยนะ
3: ต้องเดินเข้าเดินออกอ่ะ
4: เดินเข้าเดินออกหากับข้าวกินค่ะไม่มีหน่วยงานไหนเอาข้าวมาส่งเลย
3: เหรอ
4: จ้า
3: อดตั้งเมื่อไหร่ล่ะ
4: อดตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ไม่มีมาแล้วค่ะ2-3 วันแล้วค่ะก็เดือดร้อนกันอยู่ไม่มีข้าวน้ำแจกเลยต้องเดินลุยน้ำออกไปซื้อของกินเองค่ะคุณลุง
0: แน่นอนว่าถ้าหากว่าน้ำมาแล้วถ้าน้ำไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของขยะนะคุณจอยท่านผู้ชมนะครับปรากฏว่านี่ฮะประชาชนมีการนำขยะชิ้นใหญ่ๆมาทิ้งไว้ตามเกาะกลางถนนมีเนี่ยฟูกใช่ไหมพวกโต๊ะ ขยะที่เกิดจากน้ำท่วมนะฮะตู้ต่างๆวางเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมากแบบนี้นะครับ
1: ก็ต้องรอเคลียร์กันอีกทีนะคะทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูน้ำท่วมที่พระนครศรีอยุธยาค่ะหลายชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังเจอกับน้ำท่วมสูงนะคะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันถึงแม้ว่าจะมีการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนพระราม6แล้วข้อมูลล่าสุดค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะส่วนเขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือระบายน้ำในอัตรา605ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำป่าสักไหลมารวมกันบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารก่อนที่จะไหลผ่านพื้นที่อำเภอบางปะอินก็ทำให้ชุมชนริมน้ำหลายแห่งก็ยังได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะชาวบ้านต้องพายเรือสัญจรเข้าออกคือรถยังใช้ไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นก็ยังลำบากค่ะส่วนบางครอบครัวต้องพาลูกหลานออกจากบ้านในช่วงกลางวันโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดริมน้ำเพราะถึงแม้ว่าบ้านของชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเขาจะทำพื้นแบบยกสูงแล้วตัวบ้านยกสูงขึ้นมาแต่ว่าการเดินทางก็ยังต้องใช้เรือแบบนี้ล่ะค่ะ
5: คือตอนนี้น้ำมันจะทรงตัวฮะคือตอนช่วงสักประมาณกลางคืนน้ำจะขึ้นจะขึ้นมาประมาณนี้ฮะแต่พอเช้าเนี่ยน้ำจะลงไปประมาณ20เซนแต่พอเย็นก็ขึ้นจะอยู่ประมาณนี้คือเหมือน
6: ขึ้นตั้งแต่เย็นยันดึก
5: ครับ
6: แล้วก็มาลดลงตอนเช้า
5: ครับ
6: แล้วถ้าบ้านเรือนส่วนใหญ่ที่เราเห็นในหมู่บ้านเราเป็นบ้าน
5: เขาเป็นบ้านชั้นสูงเขาก็จะเหมือนใต้ถุนสูงอ่ะ
7: ก็คือชุมชนริมน้ำเขาก็ยกอยู่แล้วมันท่วมทุกปีเลยตรงนี
5: ้ก็มาพักหลังนี่ท่วมทุกปีแล้ว
7: แต่ก่อนไม่เป็นอย่าง
5: น
7: ี้
5: แต่ก่อนเนี่ยมันจะประมาณ 3-4 ปีท่วมทีนึง
8: ครับคราวนี้ปัญหาคือน้ำมันไม่ระบายออกมันมาแล้วมันก็กว่าจะลงกว่าจะยุบฝนไม่มีแต่น้ำก็ค่อยๆยุบมันก็สร้างความลำบากใจของคนที่เคยอยู่อาศัยเพราะทุกปีพอมันมาแล้วเนี่ยเวลามันจะออกมันก็ออกค่อนข้างจะเร็วแต่ทุกวันนี้มันไม่รู้จะออกไปทางไหนหรือยังไงหรือจะต้องสูบออกยังไงไปทางไหนมันก็ไม่รู้จะให้คำตอบยังไงเพราะหน่วยราชการบางทีก็ไม่ได้เข้าไปดูแลทั่วถึงครับจะว่าไม่ดูแลคงไม่ใช่ดูแลอย่างไม่ทั่วถึงบางพื้นที่ก็แช่น้ำอยู่ตั้งครึ่งเอวครับหรือจะครึ่งหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เห็นใจนะครับยังไงแล้วแต่ครับก็ต้องทนทุกข์ทรมานในเรื่องของการอยู่อาศัยตรงที่ว่าทั้งน้ำก็ไม่มีจะอาบปลาไม่ไหลหรือในคลองก็ไม่รู้จะอาบยังไงก็อาบไปน้ำที่มันท่วมบ้านเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะครับน่าเห็นใจนะครับครับเอามาเล่าสู่กันฟังครับคุณผู้ฟังครับตั้งแต่เรื่องของการน้ำท่วมที่บ้านสร้างสาเหตุหลักๆก็คงจะรู้แล้วครับว่าเพราะอะไรคงเข้าใจนะครับตามข่าวเยอะแยะไปมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงงานขยะที่ท่านนายอำเภอบ้านสร้างคนเก่าที่แอนตี้ต่อก็คือไม่รับเรื่องของโรงงานขยะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าปราจีนบุรีได้รับสารพิษกันเต็มๆแล้วน้ำยังเป็นสีลุ่งเลยนั่นแหละครับคือขยะสารพิษเริ่มอาละวาดและยังปล่อยให้มีขยะสารพิษอยู่ในบ้านเมืองโดยเฉพาะปราจีนบุรีนี่มาใหม่นี่ระยองกำลังมีขนขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศจีนเข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาให้กับประชาชนติดตามข่าวกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์นี้จะถูกทำลายอยู่ที่ไหนบ้างแอบซ่อนไปไว้ตรงไหนบ้างประชาชนคนไทยทุกคนนะครับรักษาพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็สอดส่องดูแลกันให้ดีว่าสิ่งที่ทำนั้นมันถูกต้องหรือใครเขาเรียกว่าอะไรนะปากว่าตากระหยิบกันบ้างวะ
9: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
10: ่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
8: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกันนะครับเราให้ฟังเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงครับรักเธอที่สุดต้นฉบับจากทางนั้นน้องมิ้นมินทวันพันธุรัตน์เจ้าของเพลงรักเธอที่สุดส่งท้ายกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์0819474708
1: สวยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ใครชายใดชม
4: พูนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
10: ดีจริงๆขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: าวิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะปทุมธานีเร่งสูบน้ำคลองรังสิตลงเจ้าพระยาพบฟองขาวและคราบดำลอยเกลื่อนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไปไกลก็มี

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจุดรับน้ำที่ระบายต่อเนื่องจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ก่อนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องแต่พบว่าบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำมีฟองสีขาวและฟองคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นจำนวนมากและน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณชาวบ้านที่มาตกปลาอยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำเปิดเผยว่าฟองสีขาวบนผิวน้ำเกิดขึ้นมาหลายวันแล้ววันนี้ปริมาณฟองลดลงจากช่วงก่อนหน้าขณะที่ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ริมคลองเล่าว่าในช่วงนี้มีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรและน้ำส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคุณภาพน้ำปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบเยียวยาน้ำท่วมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพียงพอและจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วเกือบ 300,000 รายจากยอดผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ 1,900,000 ครัวเรือนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังมีผู้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือแล้ว 1.9 ล้านครัวเรือนโดยยืนยันว่างบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอและขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเกือบ 300,000 รายสำหรับการช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนวันที่1ตุลาคม2569ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทจากงบประมาณฉุกเฉินที่ได้รับการอนุมัติส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะเข้าสู่ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยสำนักงานคปภ.และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการโอนเงินให้ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายอย่างรอบคอบพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของท้องถิ่นขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีน้ำท่วมขังและประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วหากงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถขอเสนอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปที่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลจราจรและเฝ้าระวังน้ำท่วม24ชั่วโมงสร้างความเชื่อมั่นประชุม IMF World Bank คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์นันทนาการสวนลุมพินีเขตปทุมวันโดยกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดหรือ CCTV บนเส้นทางหลัก21เส้นทางเพื่อเฝ้าระวังและติดตามความเรียบร้อยพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและสำนักงานเขตดูแลพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะเขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวัน
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอย สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

0: นันอนันต์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกสันที่ทุกจังหวัดนะที่ฟังได้นะครับและวันนี้วันที่13ตุลาคม2569นะครับซึ่งเป็นวันคล้ายสวรรคตวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับขอเชิญญาติเพียงญาติยาทุกท่านร่วมนะครับร่วมถวายรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านนะครับวันนี้วันที่13ตุลาคมวันณวมินทรมหาราชวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและแฟนรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทุกท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและก็เพลงเพราะๆมาฝากกันบนคลื่นนี้เรามีนัดกันเวลาดีๆแบบนี้15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรีบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นเป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปรี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลหอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับภูมิแพ้นะครับทานสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นเบาหวานความดันไขมันทานสุภสิทธิ์และวิชั่นครับปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้เนี่ยทานแล้วจะดีขึ้นท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากันเองกลายปัสสาวะไม่อยู่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยมาฟื้นฟูด้วยสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นและก็ท่านหญิงครับเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเลือดจะไปลมจะมาว้าวุ่นทางร่างกายและจิตใจเข้าสู่วัยทองอย่างชัดเจนแน่นอนคือวัยหมดประจำเดือนที่เคยตึงๆนะก็มาวุ่นวายทำร่างกายนะฮะแล้วก็หิวย่นหย่อนยานบอกเขาสู่วัยทองเนี่ยหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนก็หยุดการผลิตเนี่ยทำให้ความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำมีน้ำมีนวลก็หายไปมีแต่ความหิวเฉาเนี่ยมาทานเพื่อฟื้นฟูร่างกายเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดทาน2แคปซูลก่อนนอนทั้งท่านหญิงท่านชายโอกาสกระดูกผุกระดูกบุดสูงมากกระดูกผุกระดูกพรุนสูงมากสำหรับผู้สูงวัยทานสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น2แคปซูลก่อนนอนและจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงครับรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2กันบ้างนะครับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายทั้งปวง24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยไปดูแลการปวดลึกเจ็บลึกตั้งแต่ต้นเหตุเลยลักเป็นยาระบายอ่อนๆผู้มีปัญหาท้องผูกเป็นพระดึกนะต้องทานและจะทำให้ระบบขับถ่ายดีปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายชาปลายมือปลายเท้าท่านมีปัญหาเรื่องราวของการกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมนะครับแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็มารุมเร้าหรือจะปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองเนี่ยอ้วนไปผมไปสะสวนเกินทองกรบตั้งแต่โม ท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อบันไดลำไส้ฮิลเซอร์เนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆทานสูตร2ลูกเฝ้าส่วนและกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีมีวิสุขนะครับมุกสมองผิวพรรณดีสดใสโดยก็ไวแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเมื่อทานสูตร2ลูกเฝ้าโอสถนะครับทาน2ถึง3แคปซูลก่อนอาหารเช้า2ครั้ง2ถึง3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินเรียกว่าสูตร2บรรจุถึง60แคปซูลถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับหนักแล้วคือไรแลท่านติดเตียงไรท่านป่วยระลังไรท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ไรท่านเป็นเกาต์รูมาตอยไรท่านสั่นไปทั้งตัวจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะแล้วก็ไรท่านนอนเป็นผักไม่มีร่มมีแรงไม่มีกำลังวังชาแล้วก็ไรท่านโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงเนี่ยมาฟื้นฟูร่างกายด้วยทั้ง2สูตรร่วมกันนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยนะครับ2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทคุณตาประยุนคองสุวรรณนะครับทานทั้งสูตร1สูตร2ตั้งแต่อายุ93ปีจนถึงอายุ100ปีแล้วร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นบอกว่าเป็นร้อยเท่าเมื่อก่อนเดินเหินไม่ได้ขึ้นบันไดไม่ได้ต้องถัดไปถัดมาเข้าห้องน้ำสั่นไปทั้งตัวกินข้าวเนี่ยหกมากกว่าครึ่งจานน้ำต้องใช้แก้วพลาสติกมิฉะนั้นแก้วแตกไฝฟีขี้แมลงวันเนี่ยก็เต็มเนื้อเต็มตัวนะเต็มศีรษะเลยปรากฏว่าทุกวันนี้จางหายไปหมดและเป็นผิวพรรณดีมีออร่าเลยขาวใสและก็ศีรษะจากสีขาวโพลนงอกทั้งศีรษะมาเป็นสีดอกเหลานั่นคือบ่งบอกร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นทุกวันก็ยังทานทั้งสองสูตรอยู่นะครับก็จะทะลุร้อยแล้วนะบอกว่าทานแล้วดีขึ้นย้ายเพียงเจ้ายาของสุภสิทธิ์ทานขึ้นดีขึ้นมากมายหลายท่านนะครับสุภสิทธิ์ไม่ได้ยกเป็นตัวอย่างแต่ให้รู้ได้ว่าเอาไปทานแล้วดีเลิศประเสริฐสีทั้งสองสูตรสูญภัยถึง115ชนิดสูตรหนึ่งสูญภัยกระชายดำและอย่างอื่นนะที่คุณประโยชน์อย่างครบถ้วนเนี่ยทั้งหมด30ชนิดสูตร2ตามตำรับยาแพทย์แผนไทยอย่างชัดเจนแน่นอน85ชนิดนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะสั่งทั้ง2สูตรก็ยินดีนะครับแล้วก็วิสอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาเพชแสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาเสื่อมมิในตาเสื่อมเจ้าประสาทตาหลุดลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตตรงฐานวิสอนที่ดีและเปิดเสื่อสีไม่ใช่โชคช่วยแต่เกิดจากสารสกัดทั้งหมดที่อยู่ในวิสอนรวมทั้งกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกับสารสกัดอันนั้นจัดเต็ม24ชนิดไปฟังกันว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างสำหรับวิสอนและกาแฟเทียนฉายกาแฟครับ
1: สารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
0: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดดินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟครับ ท่านที่ยังไม่เคยดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่อยากให้ลองสัก2กล่องนะ2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชิ้นที่ลดแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคดีดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสตีวีออลไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับและก็ที่สำคัญครับปวดก๊อบแก๊บตามข้อตามเข่าก็มีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกก็ไม่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่กระหายไปคุณเพื่อร่วมสนใจสายตาดีผมหนักขึ้นใบแปลกกล้วยนี้ส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเห็นหลินจืดศพเกาหลีเป็นยาอายุวัฒนะมันปีได้ร่างทองกลับมาอย่างแน่นอนเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500 บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับรวมทั้งวิซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทดีและประเสริฐ4ประสบการณ์10ปีแย่เพียงยะยานน้ำเหมือนน้ำแสงไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกๆท่านต้องยกให้กับวิซอนนะครับและมีนะการบริการสำหรับลูกค้าของสุภสิทธิ์นะไม่มีวางตามร้านตัวแทนจำหน่ายสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์อีก2ชนิดนะฮะคืองาดำสกัดเย็นผสมคอลลาเจนนะครับข้อเข่านะดีต่อหัวใจได้หลอดเลือดด้วยดีระบบขับถ่ายด้วยบำรุงข้อกระดูกด้วยผิวพรรณเส้นผมบำรุงสมองด้วยมีโปรตีนมีใยอาหารมีแคลเซียมมีวิตามินและธาตุนะครับเป็นแคปซูลเจล60แคปซูลจากราคา860บาทเหลือ300บาทนะครับคืองาดำสกัดผสมคอลลาเจนนะครับบรรจุ60แคปซูลเลยนะครับแล้วก็มารักขี้นกสกัดผสมเจียวกู้หลานและก็น้ำมันมะพร้าวนะครับดูแลเบาหวานความดันไขมัน ระดับพรีเมียมเป็นแคปซูลเจล60แคปซูลราคาเพียง300บาทนะครับสามารถสั่งซื้อรวมกันมากับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ได้เลยนะครับโทรมาที่0836931999และท่านมี Facebook มี LINE ของสุภาษิตก็สั่งซื้อทางนั้นได้ถ้าไม่มีอย่างไรโทรศัพท์เข้ามามีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนี่ยหลายท่านจดเบอร์ได้แล้วหลายท่านยังจดไม่ได้นะก็จดไว้มีประกาศสดกระดาษเตรียมไว้นะครับหลายท่านหามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจดไว้นะครับ0836931999 0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศหลายท่านสะดวกโอนก็ไม่ขัดข้องนะครับสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีมีคุณภาพสูงและปลอดภัยมีอย.มีอย.มีทะเบียนยาไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารอันตรายไม่มีสารเคมีไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสดงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นอยากได้อะไรมากน้อยสอบถามให้มั่นใจสอบถามให้สิ้นสงสัยโทรมาที่0836931999ของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นโรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

0: นั่นอ่ะจ้ะ
1: ค่ะผมจำได้
0: หลานถ้าเราไปกินมีกล่องนี้หลานเราไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยก็ถ้าตังไม่อิดเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
1: ลูกหลานประทับใจจ้า
0: บ
1: ้
0: านต
1: ัง
0: กลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งไปกินมาเนี่ย
1: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
0: ตาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
1: เป็นต้อเนื้อครับ
0: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
1: ครับโอ้
0: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
1: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
0: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อเดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
1: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
0: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
1: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
0: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วที่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
1: นอะน้องวิชานำเนาะ
0: จ้าจ้า
1: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับสินฟ้าครับที่2ของประเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ภาษาสงจันยีนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยุ่งมันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าเจ้าประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะ
2: อยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมไม่หายแล้วบอกไม่มีแรง
1: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
1: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: ครับพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
1: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
1: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
1: ผม
4: ไปช่วยดี
1: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
1: เออ
4: จริงหนาขา
1: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
1: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
1: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
1: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
1: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
1: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้
1: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่า

0: ไข่ทงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
1: สิบกล่องสองพันบาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
0: ่ไ
1: ปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูปหนึ่งองค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงปูน
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่ห้า
2: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือแล้ว
3: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
3: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: คะผู้ชายคนที่พาหนูไปนอนค้างโรงแรมแล้วไม่ให้เงินหนูค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวพาเขาไปแล้วทำไมไม่จ่ายเงินให้เขาล่ะคุณ
2: เออเรื่องอะไรผมจะจ่ายล่ะก็เมียผมเองนี่ครับ
0: โอ้ยฉันเลิกกับแกตั้ง2ปีแล้วอย่า
1: เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับไปตกลงกันใหม่ให้ดีจะเอายังไงแล้วก็ค่อยมาบอกผม

0: หมู่ครับผมถูกฟันหัวแตกครับ
1: เหตุเกิดที่ไหนล่ะคุณ
0: เหตุเกิดที่หัวผมนี่แหละครับ
1: ผมถามว่าคุณถูกฟันที่ไหน
0: ก็ที่หัวผมเนี่ยครับ
1: ตอนที่คุณถูกฟันน่ะคุณนั่งหรือว่ายืนอยู่ที่ไหน
0: โอ้ผมก็ยืนอยู่บนรองเท้าผมเนี่ยครับ
1: ผมว่าคุณนี่ไปที่โรงพยาบาลรักษาคนบ้าดีกว่านะหายบ้าแล้วค่อยมาแจ้งความนะ

0: หมู
1: ครับผม
0: กุร้าที่ปล้นเมื่อคืนนี้เป็นยังไงจับได้ไหม
1: เรียบร้อยครับผม
0: ไหนเอาตัวมาดูหน่อยสิ
1: มันหนีไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: โถ่เอ้ยแล้วรู้ไหมว่าใครเป็นคนร้าย
1: รู้คนเดียวครับชื่อนายมากครับ
0: นามสกุลอะไร
1: นามสกุลไม่ทราบนะครับผมวิ่งตามไปถามมันก็ไม่ทันมันวิ่งเร็วเหลือเกินนะครับท่าน
0: ว้า

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมถ้าลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับย้ายเพียงยาครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี่จำหน่ายมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับจึงมีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างแน่นอนยอดเยี่ยมหลายท่านทานและประทับใจหลายท่านก็บอกต่อท่านไม่เสียหน้าเสียตาแต่ประการใดเพราะว่าทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงที่สำคัญราคาไม่แพงจะยากดีมีจนก็เอาไปทานได้ทานแล้วก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินแชคอฟฟี่วิซอนดูแลตรงตาและมาเสริมมาเพิ่มมาเติมกับงาดำสกัดเย็น 100% ผสมคอลลาเจนนะครับกระปุกละ300บาทแล้วก็รวมทั้งมรคินกสกัดผสมเกี่ยวกับเรื่องลดเบาหวานความดันไขมันนี่แหละครับมรคินกสกัดแล้วก็เจียวกุหลาบกับน้ำมันมะพร้าวสกัดนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนนะครับถ้าเกิดฟื้นฟูไปเพิ่ม2แคปซูลหลังอาหารเช้าด้วยจะยอดเยี่ยมและดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์มีจำหน่ายตามร้านต่อไปนี้ครับร้านจมูกป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันเอ็นบางปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านทองอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสำโรงร้านคังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับมีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟทินชัยคอฟฟี่เป็นหลักร้านจี้ม้วนจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสันเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศหลายท่านสะดวกโอนมาก็เชื้อเชิญส่วนมากเราจะออกค่าจัดส่งให้เป็นพิเศษนะครับช่วยให้ย้ายเพียงย้ายประหยัดทองในกระเป๋าของท่านด้วยนะครับขอบคุณคุณสุเมธวัชระนะครับอยู่ชลบุรีนะครับหนองยาไซวิศรศิกองสมาร์ทเจ็ดร้อยบาทคุณพยุงจันไข่สิงห์บุรีวิศรศิกองสมาร์ทเจ็ดร้อยบาทคุณแพรวนิธิลาบตัวเองครองวัดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟสองกล่อง500บาทคุณบุญชูขำวงตบลอบทมสามโก้อ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญชงรุ่งเรืองศรีตะวันบางพระโพทองอ่างทองกาแฟ2กล่องสูตร2รุ่งฟ้าสด1กระปุก850บาทคุณวิชัยเฉลยโฉมตะวันโคกม่วงอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าอุไรไกรอนันต์หน้าตลาดน้ำอยุธยาตะวันไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาครั้งแรกสั่งสูตร1สูตร2ไปทานปรากฏว่าประทับใจนะสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นคราวนี้สั่ง3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทเมื่อกันอย่างไรสั่งซื้อเต็มโปรจะได้ประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านได้เยอะนะครับพี่วันนี้วิวันทมงคลเทศบาล1 2พี่น้องสวนบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับที่เหลือยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วย
ชายเมืองสิงห์ครับทุกร้อยแปดจบไม่จบอยู่ที่การเวลานะครับอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999นะครับจบเพลงจบรายการสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมีโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโนไลน์07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: จริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืน
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายรังค้ามนุษย์ย่านรามคำแหงช่วยเหยื่อแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกทารุณสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
5: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
5: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: ับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมาที่บ้านพักในซอยรามคำแหง122ช่วยเหลือมารดาสัญชาติเมียนมาอายุ28ปีและบุตรสาวอายุ5ปีซึ่งถูกหลอกว่าจะพาเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในประเทศไทยแต่เมื่อพาหลบหนีเข้ากรุงเทพแล้วกลับถูกบังคับให้ตระเวนเร่ขายสินค้าขนมและดอกไม้ตามสถานบันเทิงยามค่ำคืนทั้งยังยึดเอกสารประจำตัวทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ความร้อนจากช้อนนอนไฟนาบตามร่างกายนอกจากนี้ยังเข้าช่วยเหลือเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก5รายอายุระหว่าง 11-18 ปีและขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักอีก1หลังในบริเวณใกล้เคียงพบเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก1รายอายุ12ปีนายกรัฐมนตรียืนยันกินข้าวร่วมพรรคเพื่อไทยไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกมั่นใจพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าเป็นการพูดคุยกันตามปกติโดยไม่ได้หารือประเด็นพิเศษเพียงกำชับให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อชี้แจงประชาชนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดก็ให้รัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงขึ้นมาชี้แจงส่วนการขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยนายอนุทินระบุว่าไม่จำเป็นต้องขอเพราะหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมยืนยันทุกอย่างอยู่แล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนและต้องเคารพตามหลักประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าการทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยไม่มีความขัดแย้งโดยพรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้ประสานมาส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีหลังการอภิปรายนายอนุทินยืนยันว่ายังไม่ได้คิดเมื่อถูกถามว่าเป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาประเมินผลงานตามตัวที่วัดหรือ KPI หรือไม่นายอนุทินตอบว่าอะไรทำนองนั้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ประธานกรรมาธิการปปช.โต้อดีตปลัดมหาดไทยแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นมีมานานไม่ใช่เพิ่งมาเกิดกุญยวัฒน์ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: จากกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปัญหาในกระทรวงมหาดไทยเรื่องการสอบท้องถิ่นเรื่องนี้นายอัศพลสันไรพบส.ส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการปปช.ระบุว่าเห็นด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายจริงแต่ในฐานะกรรมการปปช.ติดตามคดีนี้มาโดยตลอดจำเป็นต้องนำข้อเท็จจริงมาชี้แจงที่ท่านไม่ได้พูดเพราะอาจจะทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชุดปัจจุบันเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาทั้งที่ความจริงแล้วเป็นผู้ที่ลงมือเปิดแผลและเอาคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระบวนการนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่ก่อตัวมาอย่างยาวนานและมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแต่ไม่มีการแก้ไขปัญหานั้นยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขทีโออาร์ให้รัดกุมและให้มีมาตรการป้องกันการทุจริตให้เข้มข้นขึ้นและขณะนี้ยืนยันว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมากกว่า 6,000 คนการนำคนผิดมารับโทษต้องใช้เวลาและต้องทำอย่างรอบคอบตามกฎหมายไม่มีการปล่อยให้เรื่องเงียบหายหรือจบด้วยการคืนเงินกันเองและต้องสาวให้ถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เย็นของวันอังคารนะครับ13ตุลาคม2569นะครับพี่กิ๊กพี่แบงค์นะครับแล้วก็พี่เอ็กรวมถึงทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเราอยู่พูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงเย็นของวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเราได้เห็นบรรยากาศที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับต่างก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพระผู้ทรงสถิตอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนานเท่านานนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์นะครับ13ตุลาคมของทุกปีได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่ามีความสำคัญแล้วก็สร้างความโศกเศร้าอย่างที่สุดเลยทีเดียวแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยเราจำกันได้นะครับพี่กิ๊กย้อนกลับไปในปี2559นะครับในวันที่13ตุลาคมในปีนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยมีความโศกเศร้าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาตินั่นเองครับ
0: ค่ะต่อมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันสำคัญนี้ว่าวันนวมินทรมหาราชซึ่งมีความหมายเป็นมงคลว่าวันที่ระลึกถึงมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่โดยรัฐบาลเองค่ะก็มีมติกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ครับซึ่งความสำคัญของวันที่13ตุลาคมเนี่ยคุณผู้ฟังครับไม่ใช่เป็นเพียงแต่วันแห่งความอาลัยนะครับแต่ยังเป็นวันที่คนไทยทุกคนจะได้หัวรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ตลอดการครองราช70ปีของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามซึ่งตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระปรีชาสามารถเดินทางนะครับไปยังทุกพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศเสด็จพระราชดำเนินทุกพื้นที่ไหนนะครับที่พระองค์ยาตราหรือว่าเสด็จพระดำเนินไปไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยแล้วก็เจริญงอกงามนะครับซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยกว่า 4,000 โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำโครงการที่เกี่ยวข้องกับดินแล้วก็โครงการที่ยังคงอยู่ในใจของประชาชนคนไทยมาโดยตลอดนั่นก็คือโครงการฝนหลวงโครงการแกล้งดินนะครับแล้วก็การสร้างเขื่อนรวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยครับ
0: ในวันนวมินทรมหาราชทุกปีนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วราชอาณาจักรรวมถึงในต่างประเทศค่ะจะร่วมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกประกอบด้วยพิธีตำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์อุทยานเฉลิมพระเกียรติหรือว่าสนามม้านางเลิ้มเดิมนะคะพิธีเจริญจิตตภาวนาและการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจเพื่อส่งต่อคำสอนและพระราชปณิธานไปสู่คนรุ่นหลังนั่นเองค่ะกล่าวได้ว่าวันที่13ตุลาคมนะคะเป็นวันที่เตือนใจให้คนไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงความรักความผูกพันและความเสียสละของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนอีกทั้งยังเป็นวันแห่งการหลอมรวมพลังความสามัคคีของคนในชาติที่จะพร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานนำหลักธรรมคำสอนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองและผาสุกสืบไปอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้ทางรายการนะคะได้จัดทำรายงานพิเศษขึ้นมา1ชิ้นนะคะโดยคุณณัฐจันทรังสีหรือพี่แบงค์ของเรานั่นเองค่ะไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณและความกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่ท่วมท้นในการนำพาประเทศไทยให้พ้นภัยพระองค์ทรงไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประสบกรณิกรของพระองค์และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าประมุขทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพที่สุดของพวกเราความตอนหนึ่งของการถวายพระพรชัยมงคลที่เป็นพระราชดำรัสแทนความรู้สึกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปีพุทธศักราช2549ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมองของประมุขต่างประเทศและคนทั่วโลกที่มีต่อพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระสมัญญามหาราชซึ่งความยิ่งใหญ่จากถ้อยคำสรรเสริญพระเกียรตินี้มาจากมติมหาชนที่ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงงานหนักตลอดพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ตลอดเวลาการครองราช70ปีแห่งการพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้กลายเป็นพื้นแผ่นดินทองเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าทุกรอยย่างพระบาทของพระองค์ที่ย่ำลงบนพื้นแผ่นดินไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยพัฒนาจนกลายเป็นคำกล่าวที่สะท้อนความทุ่มเทอย่างสุดพระปรีชาสามารถของพระองค์ว่าเมื่อพระบาทยาตราปวงประชาก็เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นโครงการที่ประชาชนน้อมนำไปปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผลสามารถทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิและเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้โดยสมบูรณ์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนและข้าราชบริพารในพระองค์ได้น้อมนำโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากภูมิสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลดังปรากฏในภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานชุดโคกหนองนาแห่งทานน้ำใจและความหวังโครงการพระราชทานเรื่องอารยเกษตรตลอดจนหลักสูตรพระราชทานต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำมาสู่การพัฒนาซึ่งล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้โดยส่งมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการมีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ดิผลิดอกเป็นความรักออกผลเป็นความสามัคคีอย่างรากฝังลึกลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยแล้วทั่วทั้งแผ่นดิน

0: และนี่ก็คือรายงานพิเศษนะครับที่เราได้รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับนอกเหนือจากพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระองค์กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับต่างชาติพี่กิ๊กนะครับได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริอย่างเช่นโครงการฝนหลวงนะครับไปใช้ในประเทศของเขาด้วยนานาประเทศนะคุณผู้ฟังที่แก้ไขปัญหาเรื่องของฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยก็ได้แนวพระราชดำริโครงการฝนหลวงของพระองค์ไปแก้ไขปัญหาซึ่งก็ทำให้ประชาชนในประเทศนั้นๆเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อทั้งคนไทยและมวลมนุษยชาติโดยแท้จริงนะครับสำหรับกองทัพบกเมื่อวานนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ก็จัดขึ้นภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์89รูปนะครับมีการถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะครับแล้วก็มีพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงพิธีสวดพระพุทธมนต์ด้วยครับ
1: ค่ะทางด้านของสภากาชาดไทยนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรที่ทำงานด้านเอดนะคะร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลในงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอดโลกครั้งที่34ค่ะโดยในปีนี้นะคะนำเสนอแนวคิดหรือผลงานที่โดดเด่นด้านการป้องกันดูแลรักษาช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อ HIV ค่ะรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยสามารถส่งผลงานภายในวันที่30ตุลาคมนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813996121 0813996121ค่ะมาร่วมส่งต่อพลังแห่งความหวังสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกันนะคะ
0: ครับซึ่งงานเทียนสองใจเนี่ยก็จัดขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่34แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับสังคมนะครับลดการตีตราในเรื่องของผู้ป่วย HIV นะครับณปัจจุบันนี้โลกเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นพี่กิ๊ก
1: ใช่เลยค่ะ
0: นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันวิทยาการการรักษาเนี่ยก็มีความก้าวหน้าไปมากนะครับผู้ที่เป็น HIV นะครับหรือว่าผู้ที่เป็นเอดส์ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลยนะครับตามคำแนะนำของแพทย์แล้วก็การรักษาที่แพทย์ได้มีการดูแลเนี่ยดังนั้นทุกคนในสังคมมีความเท่าเทียมกันนะครับการเหยียดการตีตาต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องล้าหลังไปแล้วแล้วก็ถ้ามาเป็นในยุคปัจจุบันเนี้ยคนก็จะมองคนที่เหยียดนั่นแหละว่าเป็นบุคคลที่มีปัญหา
1: ใช่ค่ะ
0: นะก็อยากจะฝากกันไว้นะครับในเรื่องของพรกฉุกเฉินในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยล่าสุดในช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับในประเด็นนี้นะครับทางด้านของคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งอำเภอสุขีรินจังหวัดปัตตานีก็ยกเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานนะครับส่วนจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังนะครับออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569จนถึงวันที่19มกราคม2570ซึ่งเป็นการ2570ขออภัยคุณผู้ฟังครับซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86แล้วเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการดูแลความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้จริงๆในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยพี่น้องประชาชนเราสามารถที่จะร่วมกันเป็นหูเป็นตาได้นะพี่กิ๊กนะ
1: ใช่ค่ะก็สามารถที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะหากพบเห็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลต้องสงสัยสิ่งผิดกฎหมายต่างๆหรือแม้กระทั่งวัตถุต้องสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งกันได้นะคะก็เรียกได้ว่าร่วมด้วยช่วยกันเนาะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้เราค่ะ
0: ครับก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับลูกหลานของเรานี่แหละใช้ชีวิตกันได้อย่างมีความสุขนะบางทีไปโรงเรียนต่างๆจะไปไหนมาไหนพี่น้องประชาชนจะไปประกอบอาชีพเนี่ยนะเราได้เห็นระเบิดไปวางไว้อยู่ในสวนยางมั่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังครับหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ทำงานเต็มที่แหละ แต่คราวนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยถ้าเราร่วมกันป้องกันหรือว่าเราร่วมกันให้เบาะแสที่มันไม่ชอบมาพากลกับเจ้าหน้าที่ได้ก็จะได้เป็นการป้องกันพื้นที
1: ่
0: ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่าคุณผู้ฟังครับนิทานภาษาอังกฤษที่จะมาให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: เ กุ้งกิ้ง hair stinks
5: เรื่องกุ้งกิ้งหัวเหม็น

0: There was a lively child who always smiled for her well-being. She was active and tender. Everyone called her Little Gungking.
1: Gungking ตัวกลมแก้มใสเบิกบานสุขใจร่าเริงนักหนา Gungking อารมณ์ดียิ้มได้ทุกทีตลอดเวลา
0: She loved changing her hairstyles. The bangs design was really cool. Pigtails with bows were great. And spiky hair was wonderful.
1: กุ้งกิ้งเปลี่ยนทรงผมใหม่บางวันก็ไว้ผมทรงหน้าม้าหรือลองมัดจุกเท่ดีบางวันลองหวีผมชี้ขึ้นฟ้า
0: Putting too much gel on her hair, she didn't care that it smeared messily. Spraying talcum powder all over it, disguising herself as an old lady.
1: ใส่เจลจนผมเหนียวเหนอะหัวหูเลอะเทอะลามไปถึงหน้าแล้วเอาแป้งขาวโรยหัวชอบเล่นปลอมตัวเป็นคนชรา
0: At the end of the day, her hair stank. Her mom complained, "What have you done? Go quickly, wash your hair, please." But Gungking pretended to, and instead went on having fun.
1: ตกเย็นกลิ่นผมเหม็นตุเลยโดนแม่ดุว่าทำอะไรมารีบไปสระผมเร็วไวกุ้งกิ๋งเฉ๋ใช้ขอเล่นอีกนิดหน่อยนะ

0: many days passed by. She wondered why it was so irritating.
1: เวลาผ่านไปหลายวันกุ้งกิ๋งทนคันไม่ไหวแล้วนะ
0: From her neck, face, ears to the top of her head, she couldn't stop scratching and scratching.
1: ยุบยุบยิบยิบแปลกแปลกเกาหัวแกรกแกรกตลอดเวลา
0: At school, her friends noticed. Gung King kept scratching her stinky head.
1: เพื่อนเห็นกุ้งกิ๊งเปลี่ยนไปเกาหัวอยู่ได้แถมเหม็นหนักหนา
0: You've got head lice, haven't you? Said the gang. Run away from Gung King. Run away from the lice too.
1: กุ้งกิ๊งเป็นเหาหรือเปล่าหนีเร็วพวกเราเดี๋ยวเหาตามมา
0: Home in the evening, she went running and playing on the ground, jumping, swaying and hopping. Without watching, she slipped and fell down.
1: จนเย็นกลับถึงบ้านทันใดกุ้งกิ้งออกไปวิ่งเล่นดีกว่ากระโดดโลดเต้นสนุกจังไม่ทันระวังลื่นล้มถลา
0: Ribbit, ribbit. A frog made the joyful sound while bouncing up and down on her head.
1: Op, op. เสียงกบร้องดังโดดเด้งดึงดังขึ้นหัวขึ้นหน้า
0: Ah! She screamed, shooing off the frog since she was so afraid.
1: กุ้งกิ้งร้องจักดังลั่นมือปัดพลวันกระโดดไปมา
0: The little frog jumped away. Then Gung King headed home immediately and washed her hair with care. She thought, that frog is so yucky.
1: กบน้อยกระโดดเด้งหนีกุ้งกิ้งวิ่งรีบกลับบ้านดีกว่าสระผมสะอาดด่วนจีอีกบอีขยะแขยงจริงหนา

0: Next morning, Gung Ging looked so bright, with cleaner hair and its smell was right. No more stinky hair, no more itches. She was smiling, joining with the other kids.
1: รุ่งเช้าหน้าตาผ่องใสผมหอมชื่นใจสบายหัวแล้วจ้าหายคันหายเหม็นเสียทีผองเพื่อนไม่หนีกุ๋งกิ๋งยิ้มร่า
0: She soon realized that it's good to keep her hair clean. Washing it regularly makes for a happy life. Come smell my hair. It's clean and really nice.
1: กุ๋งกิ๋งคิดได้ทันใดตั้งแต่นี้ไปสระผมดีกว่าสระผมแล้วสะอาดดีลองดมดูสิ

0: Skunking's hair stinks. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Lively. L-I-V-E-L-Y. Lively. Lively.
1: สดใสสนุกสนานร่าเริง
0: Bangs. B-A-NGS Bangs Bangs
1: ผมหน้าม้า
0: Pigtail P-I-G-T-A-I-L Pigtail Pigtail
1: ผมเปียหางเปีย
0: Messily M-E-S-S-ILly messily messily
1: สกปรกไม่เป็นระเบียบยุ่งเหยิง
0: complain c o m p l a i n complain complain
1: บ่นดุว่า
0: scratchS C R A T C H scratch scratch
1: เกาข่วน
0: lice L I C E lice lice
1: หาวแมลงปรสิตเล็กๆที่อยู่บนคนและสัตว
0: ์ slipS L I P slip slip
1: ลื่นถลายก้าวพลาด
0: bounce B O U N C E B O U N C E bounce
1: เด้งกระโดดโลดเต้น
0: run away R U N A W A Y run away run away
1: วิ่งหนีหนี

0: King's Hair Stinks. Story by Monrudi Donkloy. Illustrated by Nopadon Kamjon Paisan. In English by Chula Bin Abdullah. Published by Happy Kids Publishing. And read by Dwayne Bridges.
1: เรื่องโดยมนฤดีทองกลอยภาพโดยนพดลกำจรไพศาลภาษาอังกฤษโดยจุลาบินอับดุลล่าสำนักพิมพ์แฮปปี้คิสเล่าเรื่องโดยอารดาสุขวัฒน์สิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่านคำศัพท์น่ารู
1: ้ lively L-I-V-E-L-Y lively lively
0: สดใสสนุกสนานร่าเริง
1: Bangs, B-A-N-G-S, bangs, bangs.
0: ผมหน้าม้า
1: Pigtail, P-I-G-T-A-I-L, pigtail, pigtail.
0: ผมเปียหางเปีย
1: Messily, M-E.S-S-I-L-Y Messily Messily
0: สกปรกไม่เป็นระเบียบยุ่งเหยิง
1: Complain C-O-M-P-L-A-I-N Complain Complain
0: บ่นดุว่า
1: scratch s c r a t c h scratch scratch
0: เกาข่วน
1: lice l i c e lice lice
0: หาวแมลง

0: Ow. Bounce.
1: เด้งกระโดดโลดเต้น
0: Run away. R U N A W A Y. Run away. Run away.
1: วิ่งหนีหนี

0: นที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่ปภ.กันบ้างนะฮะล่าสุดเนี่ยจากสถานการณ์ฝนตกหนักเขาก็มีการแจ้งประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกว่าแทบจะเกือบทั่วประเทศเลย53จังหวัดนะพี่กิ๊กเกินครึ่งนะรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือฝนตกหนักก็ยาวไปจนถึงช่วงวันที่13ตุลาคมเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะจะมี5จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9จังหวัดด้วยกันค่ะมีที่จังหวัดชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีในส่วนของภาคกลาง25จังหวัดมีที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็มีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรี

0: สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรปราการค่ะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้มีที่ไหนบ้างนะคะพี่แบงค์
1: ครับภาคใต้ก็14จังหวัดนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็จังหวัดสตูลเรียกว่าแทบจะทุกจังหวัดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าภาคใต้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของฝนตกหนักแล้วเนี่ยบริเวณที่ฝนตกเนี่ยคลื่นลมทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันมันมีกำลังแรงขึ้นคุณผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยปภ.เขาก็มีการแจ้งประสานไปก่อนหน้านี้นะครับให้ทุกจังหวัดเสี่ยงติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดที่จะเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยนะครับให้เร่งระบายน้ำออกอย่างเต็มที่แล้วก็ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติล่ะครับพี่กิ๊กครับเราจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำตกถ้ำลอดต่างๆเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะก็ต้องปฏิบัติตามที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเขามีการแจ้งเตือนนะคะอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าไม่ให้ไปเล่นจุดนี้นะเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตราย
1: ฝืนได้ไหมอย่าง
0: น
1: ี้
0: ไม่ได้เขาห้ามแล้วก็คือไม่ได้นะคะไม่ใช่ไปฝืนเล่นแล้วถ้าคุณฝืนเล่นไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็กระทบไปเขาเรียกว่านะกระทบไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วย
1: มันหลาย
0: อย่างอ่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าเขาแจ้งเตือนอะไรเนี่ยก็ให้ฟังนะคะเพราะว่าอย่าฝืนหรือว่าอย่าดื้อเข้าไปเด็ดขาดนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากมีความเสี่ยงที่เกิดจากสถานการณ์ภัยเนี่ยก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้พื้นที่ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้เนี่ยหากพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหรือว่าประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับก่อนที่จะไปพักฟังเพลงนะครับมีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับในขณะนี้เขาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงานก็ทำหน้าที่นะครับพนักงานธุรการก็ที่บริเวณงานที่แถวๆบางซื่อเนี่ยนะครับของกองจัดการเดินรถเขต1ฝ่ายปฏิบัติการรถเดินรถนะครับก็เป็นการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีในส่วนของพนักงานธุรการอีก2อัตราสำหรับผู้ที่สนใจนะครับขอรับใบสมัครแล้วก็ยื่นใบสมัครได้ที่งานย่านบางซื่อนะครับชั้น2อาคารที่ทำการงานย่านบางซื่อแขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครให้เบอร์ติดต่อกันไว้สักนิดหนึ่งก็แล้วกัน02-272-4199นะครับ02-272-4199รับสมัครถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะครับในวันเวลาราชการ 9:00 นถึง 15:00 นก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แจ้งประชาสัมพันธ์ช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันดีกว่าไหมครับพี่กิ๊ก
0: ใช่เลยค่ะไปพบกับเพลงเพราะๆในช่วงวันหยุดแบบนี้กันนะคะ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากน้องๆ นะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องๆรายการกองทัพ บกเพื่อเด็กและเยาวชนกันค่ะทางด้านของมูลนิธิหอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการศิลปะเหนือเกล้าซึ่งเกิดจากการรวมพลังของศิลปินไทยกว่า80คนนำเสนอผลงานมากกว่า100ชิ้นนะคะขึ้นเพื่อถ่ายทอดความทรงจำและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงวัน
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายกรัฐมนตรีรุดตรวจความพร้อมเลี้ยงอาหารข้ามรับรองผู้นำที่เข้าร่วมประชุม IMF World Bank ค่ำพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลขอบคุณเนเน่เตรียมขึ้นร้องเพลงรับผู้นำระดับโลกนายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ทำเนียบยืนยันไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกเพียงกำชับเตรียมข้อมูลชี้แจงประชาชนมั่นใจพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งย้ำการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.ส่วนปรับครม.ยังไม่ได้คิดชัยชนกชี้ส.ส.ไอเดียต้องแจงปมบัญชีทรัพย์สินย้ำทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายขณะที่พรรคภูมิใจไทยไม่ส่งทีมกฎหมายดูแลเหตุทุกคนมีทีมส่วนตัวอยู่แล้วสุทธิพงศ์อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยรับรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นตั้งคำถามดำเนินการกับผู้กระทำผิดถึงที่สุดแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีรับอดีตปลัดมหาดไทยวิจารณ์ข้าราชการประจำต้องรับฟังคำสั่งสอนหากไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องเสียกำลังใจพร้อมให้ปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันชี้แจงหลังเปลี่ยนผู้บริหารกระทรวงมีทิศทางดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรรัฐมนตรียุติธรรมยังไม่ทราบทักษิณยื่นขอนิรโทษกรรมเป็นเรื่องคณะกรรมการพิจารณาเข้าเกณฑ์หรือไม่ปราจีนบุรีน้ำลดพบกองขยะจำนวนมากเร่งขนย้ายขยะฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเหม็นเน่าจนปลาในแม่น้ำขาดออกซิเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลพีเร่งสอบสารพิษปราจีนบุรีพบพิรุธ2บริษัทต้องสงสัยนอมินีต่างชาติประสานปปง.ตรวจเส้นทางเงินชุมชนชาวมอญ200ครัวเรือนริมแม่น้ำเพชรบุรีถูกน้ำทะเลหนุนสูงบวกน้ำจากเขื่อนเพชรเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างปทุมธานีเร่งสูบน้ำคลองลังสิตลงเจ้าพระยาพบฟองขาวและคราบดำลอยเกลื่อนชาวบ้านวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคุณภาพน้ำเครื่องบินเล็กตกอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังขึ้นบินได้เพียง2นาทีนักบินบาดเจ็บ1รายเร่งตรวจสอบและหาสาเหตุเกิดอุบัติเหตุชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกช่วยแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกบังคับเร่ขายของกลางคืนถูกทารุณใช้ช้อนลนไฟหน้าร่างกายยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจหลายชีวิตพบแมวดาวสัตว์ป่าคุ้มครองหายากถูกรถชนตายกลางถนนใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่ใกล้เขตป่าลดการสูญเสีย
8: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
10: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังอยู่กับผมพันโทไพโรธพนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งหนีไปไหนท่านผู้ฟังครับมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเขาบอกว่าการรักษาขาให้แข็งแรงเนี่ยตอนเราอายุมากขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาสัญญาณของการมีอายุที่ยืนยาวที่สุดนะครับสรุปโดยนิตยสาร Prevention ของสหรัฐอเมริกาเขาเขียนไว้ว่ากล้ามเนื้อขาแข็งแรงนะอยู่ในอันดับต้นๆคนที่กล้ามเนื้อขาแข็งแรงเนี่ยจะมีอายุยืนจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนในเดนมาร์กพบว่าทั้งคนแก่และเด็กในช่วง2สัปดาห์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับถ้าไม่เคลื่อนไหวไม่เดินเลยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาลดลง1/3การฟื้นตัวจะใช้เวลานานดังนั้นการใช้ขาออกกำลังกายสม่ำเสมอจึงจำเป็นเขาบอกว่าเท้าของเราเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับเป็นรากฐานหลักในการรับภาระร่างกายของมนุษย์ 50% ของกระดูกแล้วก็ 50% ของกล้ามเนื้อในขาทั้งสองข้างมีข้อต่อและกระดูกที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดของร่างกายกระดูกที่แข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงและข้อต่อที่ยืดหยุ่นก่อตัวเป็นสามเหลี่ยมเหล็กที่รับที่แบกรับภาระของร่างกายทั้งหมดนะครับก็ตรงช่วงเอวนะครับท่านผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเอวลงไปเขาบอกว่าเท้าเนี่ยเป็นตัวนำการขนส่งของร่างกายขนส่งยังไงก็คือขนส่งทั้งเลือดและเส้นระบบประสาทขาทั้งสองข้างมีเส้นประสาท 50% ของร่างกายเราเส้นเลือด 50% ก็ผ่านมาที่ขานะครับเป็นเครือข่ายการไหลเวียนโลหิตขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันร่างกายคนที่มีกล้ามเนื้อขาแข็งแรงก็จะมีหัวใจที่แข็งแกร่งทีนี้ความชรานี่ก็จะเริ่มจากที่เท้าก่อนคนเราพออายุมากขึ้นความแม่นยำและความเร็วในการส่งคำสั่งระหว่างขาและสมองจะลดลงนะครับก็เหมือนตอนเป็นเด็กนะครับบอกว่าเดินเนี่ยสั่งแล้วมันค่อยยกยึกยักยึกยักยึกยักนะครับพออายุมากขึ้นถ้าคำสั่งระหว่างขากับสมองไม่สัมพันธ์กันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็จะเริ่มเดินเหมือนเด็กอีกท่านผู้ฟังเขาบอกว่ากระดูกหักในผู้สูงอายุทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะโรคร้ายแรงเช่นเส้นเลือดในสมองตีบ 15% ของคนที่สูงอายุนะครับถ้าล้มไม่ได้เดิน 15% จะเสียชีวิตประมาณ1ปีหลังจากที่ล้มแล้วไม่ได้เดินนะครับฉะนั้นการออกกำลังกายขาในวัย60นี่เขาบอกว่ายังไม่สายเกินไปท่านผู้ฟังแม้ว่าเราจะค่อยๆอายุมากขึ้นตามวัยแต่การออกกำลังกายด้วยการเดินเป็นงานที่เราต้องทำตลอดชีวิตเพราะว่ามนุษย์ถูกสร้างมาให้เดินนะขาใหญ่ขนาดนี้ถูกสร้างมาให้เดินท่านผู้ฟังการทำให้ขาแข็งแรงขึ้นเท่านั้นที่จะทำให้เราอายุขัยยืนยาวคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาบอกว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนชอบเดินชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยเดินมากกว่าชาติอื่นปรากฏว่าปัจจุบันคนญี่ปุ่นที่มีอายุเกิน100ปีมีมากกว่า 80,000 คนนะครับชาวฮันซานะครับมีอายุยืนที่สุดในโลกเฉลี่ย120ปีนอกจากจะกินมังสวิรัติแล้วในวิถีของเขาชีวิตของเขานี่จะเดินขึ้นลงเขาทุกวันนะครับก็มาชวนท่านผู้ฟังให้เดินกันนะครับผมช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันนะครับเชิญรับฟังครับ
1: แล้วมีเรื่องแปลกๆเล่าให้ฟังก่อนเรื่องนึงมีสาวไฮโซนางนึงเธอจะเดินทางไปภูเก็ตเพราะฉะนั้นก็ต้องไปสนามบินสิปรากฏว่าเที่ยวบินที่เธอจองตั๋วโดยสารไว้นั้นช้าไป1ชั่วโมงระยะนั้นก็เลยเดินไปที่ร้านขายของไปซื้อขนมคุกกี้มาถุงหนึ่งแล้วก็หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแล้วก็เดินมาที่นั่งเพื่อจะรอเวลาแต่ปรากฏว่ามีคนมานั่งรอกันมากที่ว่างก็เลยไม่มีที่ว่างอยู่ที่นึงแต่มันก็อยู่ใกล้กับผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่มีช่องว่างอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้แหละอยู่ติดกับชายคนนี้มีถุงกระดาษวางอยู่ผู้ชายคนนี้ลักษณะแต่งเนื้อแต่งตัวผมเผาหนวดเครายังกระโจนแต่เธอก็จำเป็นที่จะต้องนั่งเพราะว่าที่นั่งอื่นเต็มหมดแล้วเธอก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปก็พลางก็เอื้อมมือไปหยิบขนมคุกกี้ที่ซื้อมาน่ะกัดกินพอเธอหยิบขนมคุกกี้ขึ้นมาอันหนึ่งผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆอีตาหนวดแต่งตัวมันโจรเนี่ยมันก็หยิบขนมคุกกี้ไปกินอันหนึ่งแม่เธอโมโหใหญ่ ไม่ได้บอกได้เล่าอะไรกันละไอ้คนอะไรรูปร่างเหมือนโจรแถมยังใจเลวอีกด้วยเธอก็คิดต่อว่าแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรนึกว่าทำบุญทำทานพอเธอหยิบขนมคุกกี้อันที่สองไอ้เจ้าหนวดก็หยิบไปอีกชิ้นนึงเหมือนกันเธอโมโหมากแต่ก็ไม่กล้าต่อว่ารูปร่างเหมือนโจรกลัวมันบีบคอเอาพอเธอกินอันที่สองหมดก็เอื้อมมือจะหยิบอันที่สามที่เป็นอันสุดท้ายเพราะขนมคุกกี้ในถุงนี่มีอยู่ห้าชิ้นนะกินไปแล้วคนละสองชิ้นเหลือชิ้นเดียวปรากฏว่าไม่ทันนะอีตาคนนั้นแย่งหยิบเอาไปก่อนแล้วแถมยังแบ่งขนมคุกกี้ให้เธอครึ่งนึงด้วยนะเธอโมโหใหญ่เกือบจะร้องตะโกนต่อว่าเขาอยู่แล้วแต่ว่ายังอดใจไว้ยังอดใจไว้พอดีทางสายการบินประกาศให้ผู้โดยสารที่จะไปภูเก็ตกับเที่ยวบินนี้ไปขึ้นเครื่องได้แม่สาวไฮโซนางนี้ก็เดินไปขึ้นเครื่องพอเธอนั่งลงเรียบร้อยบนเครื่องบินเธอก็เปิดกระเป๋าถือเพื่อจะเอาหนังสือพิมพ์เก็บแต่ปรากฏว่าภายในกระเป๋าถือของเธอมีถุงขนมคุกกี้ที่เธอซื้อมาอยู่ในนั้นอ้าวแล้วขนมคุกกี้ที่หยิบกินตอนที่นั่งรอเครื่องบินจะเป็นขนมคุกกี้ของใครอ้าวมันก็เป็นของอีตาหนวดคนนั้นน่ะสิปะโถเวรกรรมคิดแล้วเธอรู้สึกอายจนหน้าแดงหลงไปคิดต่อว่าเขาเสียหายหายว่าเขาเป็นไอ้เสือหิวโจรอะไรเงี้ยที่แท้นะตัวเองแหละเป็นโจรโอ้ยแล้วเขาก็ไม่เคยพูดอะไรสักคำนะแถมยังแบ่งให้อันสุดท้ายให้ครึ่งหนึ่งอีกโถคนเรานี่นะมันวัดกันที่หน้าตาไม่ได้หรอกเจ๊เรื่องราวที่เป็นคติธรรมอีกเรื่องหนึ่งได้กล่าวถึงว่ามีครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกันหลายคนมีพ่อแม่ปู่ย่าแล้วก็หลานชายอีกสองคนครอบครัวนี้มีอาชีพทำสวนก็มีที่ดินอยู่ประมาณสัก4ไร่ที่เป็นมรดกเก่าแก่ตกทอดกันมาลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวพอพ่อแม่ของเขาเริ่มจะมีอายุมากขึ้นสุขภาพไม่ค่อยจะดีก็ช่วยทำงานได้เล็กๆน้อยๆก็คนแก่แล้วอะแล้วทุกวันในลูกชายนี่จะออกไปทำสวนแต่เช้าขยันเนื้องกส่วนลูกสะใภ้จะคอยหุงข้าวปลาอาหารก่อนที่จะตามไปช่วยงานในสวนก่อนจะไปนี่ก็จะตักข้าวสองถ้วยกับข้าวสองจานแล้วก็ให้ลูกเอาไปให้พ่อผัวแม่ผัวบางครั้งลูกชายวัยกำลังกินกำลังนอนก็เคยทักกับแม่บอกแม่ทำไมเอาข้าวไปให้ปู่ย่ากินมันน้อยจังเลยอ่ะแล้วปู่กับย่าจะกินอิ่มเหรอถ้วยนิดเดียวอ่ะก็ปู่กับย่าเขาอยู่เฉยๆไม่ได้ทำงานทำการอะไรกินน้อยๆก็ไม่เป็นไรหรอกลูกบอกลูกชายไว้อย่างนั้นเจ้าลูกสองคนก็มองหน้ากันแล้วก็ยกข้าวไปให้ปู่กับย่าตามที่แม่สั่งเสร็จแล้ววันหนึ่งฝนมันเริ่มจะตกเจ้าลูกชายที่อยู่กับพ่อก็บอกพ่อตอนนี้หน้าฝนจะตกนะไม่รู้หลังคาบ้านปู่กับย่าจะรั่วหรือเปล่านะพ่อไม่เป็นไรหรอกปู่กับย่าเขาเคยแล้วอายุขนาดนี้แล้วตากว่าตากฝนมามากแล้วไม่เคยเห็นเป็นอะไรเลยพวกเองนั่นแหละเด็กๆ เดี๋ยวหลบเข้าห้องไปแล้วก็เดี๋ยวเอาผ้าห่มสักผืนเอาไปให้ปู่กับย่าด้วยอ้าวทำไมไม่เอาไปสองผืนล่ะพ่อก็สองคนนะปู่กับย่าก็ปู่กับย่าเองตัวนิดเดียวผืนเดียวก็พอแล้วเด็กสองคนเงียบเมื่อได้ยินคำตอบจากพ่อแล้วทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างปกติหลายเดือนต่อมาเด็กสองคนก็กลับมาจากโรงเรียนเห็นพ่อกับแม่นอนอยู่ในบ้านก็ถามแม่ทำไมไม่หุงข้าวอ่ะหนูหิวแล้วอ่ะพ่อกับแม่ไม่ค่อยสบายท้องร่วงไม่ค่อยมีแรงแกสองคนหุงข้าวให้พ่อกับแม่กินทีนะเด็กสองคนก็รีบเข้าครัวหุงข้าวต้มทำกับข้าวสองอย่างก็ตักมาให้พ่อกับแม่อย่างละนิดแล้วก็ข้าวอีกสองจานตักเอาไปให้ปู่กับย่าเท่าๆกันพ่อเอ็ดลูกชายพ่อกับแม่หิวขนาดนี้จะพอกินได้ไงอ่ะก็พ่อกับแม่ไม่สบายไม่ได้ทำงานนะคนไม่ได้ทำงานกินน้อยๆก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็อย่างที่แม่เคยบอกไว้ไงทั้งสองผัวเมียได้แต่มองหน้ากันเสร็จแล้วก็ก้มหน้าก้มตากินข้าวปลานิดเดียวนั่นแหละจนเสร็จสักพักแม่ไข้ขึ้นมีอาการหนาวสั่นก็สั่งให้ลูกชายหยิบผ้าห่มมาให้อีกผืนลูกชายก็บอกก็แม่มีผ้าห่มอยู่แล้วว่าเอามาทำไมอีกผืนนึงอ่ะแม่ตัวนิดเดียวห่มผืนเดียวก็พอแล้วปู่กับย่ายังห่มคนละครึ่งผืนเลยสองผัวเมียก็ชะงัก หันหน้ามองดูกันเสร็จแล้วก็จับมือกันไว้แน่นเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ในใจต่อมาพอหายป่วยทั้งลูกชายลูกสะใภ้ก็เปลี่ยนแปลงบ้านช่องกันใหม่จัดแจงห้องหับเครื่องใช้ไม้สอยอย่างดีแล้วไปรับปู่กับย่าให้มาอยู่บนบ้านเดียวกันแล้วก็ดูแลอย่างดีโดยที่สองผัวเมียก็หวังใจเอาไว้ว่าคงจะเป็นบทเรียนบทใหม่ให้ลูกชายเจริญรอยตามเพื่อจะได้เป็นผลดีกับเขาในวันข้างหน้าครับนั่นก็เป็นเรื่องคติธรรมที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังก่อนวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังนิทานยอดอาจารย์ยอดกันต่อนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆรสชาติอร่อยจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดปลอดภัยมีมาตรฐานการผลิต5สับ GMP ที่ดีที่สุดที่ดีนะครับที่มั่นใจก็คือใส่สมุนไพรเข้าไปนะครับที่ผมมั่นเองมั่นใจว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆนะครับใครมีปัญหาสุขภาพอะไรก็แล้วแต่อยากจะให้ลองดูก่อนแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการเบอร์โทรที่ประกาศออกไปนะครับบอกเขาส่งให้หน่อยเขาไปส่งให้แต่ที่จริงคนรับเขาไม่ได้ไปส่งท่านผู้ฟังทุกวันนี้เขามีเคอรี่มีแฟลตมีเอ็กซ์เพรสรถเหลืองๆนะวิ่งตามบ้านว่อนไปหมดนะครับรถเหลืองรถส้มรถส่งของส่งให้ฟรีแต่เก็บเงินปลายทางแต่ก่อนเขาจะไปส่งเขาจะโทรหาก่อนนะครับถ้าหากว่าใครไม่รับสายไม่รับโทรศัพท์เขาจะไม่ไปส่งต้องยืนยันได้ก่อนฝากเอาไว้ครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: วันนี้ธรรมภาพได้รับปุจฉาจากคุณโยมผู้ชมว่าเวลาที่เราไปงานศพทำไมดอกไม้ที่ใช้วางให้แก่ผู้วัยชนต้องเป็นดอกไม้จันทร์ก็ขอวิสัชนาว่าที่เรานำดอกไม้จันทร์ไปวางไว้ในงานศพก็เพราะว่า 1. เพราะว่าดอกไม้จันทร์นั้นเป็นราชาของไม้ที่มีกลิ่นหอมดังนั้นการวางดอกไม้จันทร์จึงถือว่าเป็นการให้เกียรติสูงสุดครั้งสุดท้ายแก่ผู้วัยชนแต่2เป็นเหตุผลในทางธรรมะโบราณอาจารย์ท่านแต่ก่อนต้องการจะสอนเราว่าเราควรจะฝึกตนให้เป็นคนที่หอมด้วยตัวเองทั้งที่เรายังเป็นคนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละเพื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าล่วงลับดับขันไปก็ไม่ต้องใช้บริการดอกไม้จันทร์ให้มาช่วยทำให้เราหอมฟุ้งแต่เพราะว่าเราหอมเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองขอสรุปเป็นคติธรรมให้จำง่ายว่าหอมก่อนตายไม่เสียดายที่ได้เกิดที่บันเจิดเพราะความดีที่สั่งสมค่าของคนคนมีค่าหน้านิยมหอมทวนลมยิ่งกว่าจันทร์วันสุดท้าย
2: นี่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
3: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
2: เยอะไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอ้เนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
3: ค่ะ
2: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
3: โอ้โหแต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
2: ถูกครับ
3: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
2: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
3: โอ้โห
2: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
3: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
2: 12บาทก็ซื้อ
3: เพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเป็นนิทานจีนเรื่องเผาจดหมายถึงเพื่อนในเมืองผีเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของธรรมเนียมจีนบางเรื่องนั้นเมื่ออ่านดูก็ออกสนุกเพราะเป็นตำนานหรือว่านิทานที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลานานจนไม่ทราบว่าต้นเรื่องเดิมเนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่แต่ชาวจีนก็ยังคงเชื่อถือกันมากเช่นการติดต่อกับคนตายหรือว่าเจ้าบนสวรรค์ในนรกก็ง่ายมากเพียงแต่เขียนหนังสือเผาไฟเท่านั้นหนังสือนั้นก็ไปถึงผู้รับอย่างเช่นงูเต็งเขียนหนังสือเผาไฟไปให้พวนกลัวเพื่อนเก่าในเมืองผีและที่ชาวจีนเผากระดาษเงินนี่เขาเรียกเงินเตี๋ยเนี่ยกระดาษทองกิมจั้วแล้วก็แบงก์กงเต็กเอาไปให้คนตายใช้ก็มีตำนานเล่ากันมาแต่โบราณนะครับอย่างที่ปรากฏอยู่ในเรื่องซุยถังว่าคราวหนึ่งพระเจ้าไทจงประชวนหมอหลวงก็ถวายวางยาถวายหลายขนานแต่พระอาการก็ไม่ทุเลาพระเจ้าไทจงก็มีรับสั่งให้งุยเต็งหมอหลวงและสิมงกงเข้าไปเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าอาการป่วยครั้งนี้ผิดกว่าที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเห็นจะอยู่ดูหน้าท่านทั้งสองต่อไปไม่ได้แล้วอย่างไรก็ช่วยธนุบำรุงไทจือให้ได้ครอบครองบ้านเมืองต่อไปงุยเต็งก็ทูลว่าขออย่าได้ทรงวิตกไปเลยจะขอรับอาสาแก้ไขให้มีพระชนครองราชสมบัติต่อไปอีกพระเจ้าไทจงได้ทรงฟังก็ออกจะสงสัยว่าจะตายอยู่แล้วงุยเต็งจะมาแก้ไขได้ยังไงแต่ด้วยความอ่อนเพลียก็ไม่อาจจะทรงซักถามอะไรต่อไปก็พลิกพระองค์แล้วหลับไปเสียก่อนสิมงกงเองก็สงสัยเรื่องที่งุยเต็งพูดอยู่เหมือนกันพอออกมาจากที่เฝ้าแล้วก็ถามงุยเต็งว่าจะทำยังไงถึงจะช่วยชีวิตพระเจ้าไทจงให้ฟื้นขึ้นได้งุยเต็งก็ตอบว่าตัวมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อซุยก๊กเป็นขุนนางในสมัยพระเจ้าเกาโจเดี๋ยวนี้ตายไปอยู่เมืองผีแล้วมีชื่อว่าพวนกัวพวนกัวเพื่อนเขาเนี่ยมีหน้าที่รักษาบัญชีสำหรับจดชื่อมนุษย์และสัตว์ที่จะตายไปมีแจ้งอยู่พร้อมว่าคนไหนจะตายเมื่อไรตั้งแต่ซุยก๊กตายไปก็เคยมาเข้าฝันคุยกันหลายครั้งซุยก๊กหรือว่าพวนกัวนี่แหละที่จะช่วยได้ตัวจะมีหนังสือให้พระเจ้าไทจงถือไปหาซุยก๊กซิมงกงได้ฟังก็นึกว่างุยเต็งจะคุยฟุ้งมากไปแล้วมีอย่างที่ไหนคนตายแล้วจะให้ฟื้นขึ้นมาอีกแต่ซิมงกงก็ไม่ได้พูดคัดค้านอย่างไรกลับพูดยกยองุยเต็งไปตามเรื่องต่อมาสักครู่หญิงพนักงานก็ออกมาบอกคนทั้งสองว่าอาการของพระเจ้าไทจงเห็นจะถึงที่สุดเสียแล้วงุยเต็งก็รีบเข้าไปข้างซอกประตูแล้วเขียนหนังสือถึงซุยก๊กเพื่อนที่ตายไปแล้วเสร็จแล้วเอาไปเผาไฟที่ข้างๆพระองค์แล้วก็สั่งพนักงานทั้งปวงว่าอย่าทำเสียงวุ่นวายไปนั้นขาดวันรุ่งขึ้นพระเจ้าไทจงจะฟื้นขึ้นมาเองว่างั้นพระเจ้าไทจงสลบไปวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ฟื้นพระองค์ขึ้นมาได้อีกแล้วก็ตรัสเล่าให้คนทั้งปวงที่อยู่เฝ้าบอกว่าพระองค์ได้เสด็จไปพบเหยี่ยวนกเขาตัวหนึ่งคาบหนังสือมาให้หนังสือฉบับนั้นสลักหลังแจ้งว่าเป็นหนังสือจากงุยเต็งมีไปถึงซุยก๊กซึ่งเป็นเพื่อนเขาขอให้ช่วยชีวิตพระองค์ให้กลับคืนไปสู่โลกมนุษย์ตามเดิมเมื่ออ่านแล้วถึงได้รู้ว่าพระองค์สวรรคตไปแล้วครั้นเดินต่อไปอีกจึงพบกับซุยก๊กซึ่งแจ้งว่ามาคอยรับพระองค์อยู่พระเจ้าไทจงก็ส่งหนังสือของงุยเต็งให้ซุยก๊กพอซุยก๊กอ่านแล้วก็รับปากว่าจะช่วยหลังจากที่พญายมได้สอบสวนพระเจ้าไทจงถึงเรื่องต่างๆที่มีผู้ไปฟ้องร้องเอาไว้แล้วพญายมก็ให้ซุยก๊กไปหยิบบัญชีมาตรวจดูว่าพระเจ้าไทจงจะมีพระชนมายุอยู่ต่อไปอีกได้สักเท่าไหร่ในบัญชีนั้นก็มีกล่าวไว้ว่าพระเจ้าไทจงเสวยราชสมบัติใช้ยี่ห้อว่าเจงกวนได้33ปีแล้วจะสิ้นบุญพญายมจึงถามพระเจ้าไทจงว่าได้ครองราชสมบัติมาได้กี่ปีแล้วพระเจ้าไทจงก็ตอบว่าได้13ปีพญายมจึงว่าถ้าอย่างนั้นก็ยังอยู่อีกตั้ง20ปีจึงจะสิ้นบุญที่เชิญมาครั้งนี้ก็เสร็จธุระไปแล้วขอเชิญเสด็จกลับไปเมืองมนุษย์ก่อนเถอะพระเจ้าไทจงน่ะดีพระทัยมากเมื่อลาพญายมแล้วก็เดินมากับซุยก๊กซุยก๊กก็กระซิบบอกความลับว่าที่ได้กลับไปเมืองมนุษย์อีกนั่นก็เพราะว่าตัวเองแก้เพิ่มเข้าไปอีก20ปีไม่อย่างนั้นสิ้นบุญไปแล้ว ในขณะที่ซุยก๊อกและพระเจ้าไทจงผ่านภูเขาลูกนึงพระเจ้าไทจงก็ถามซุยก๊อกว่าเขาอะไรซุยก๊อกก็ทูลว่าภูเขาลูกนั้นเป็นที่อยู่ของพวกที่คิดกบฏทรยศต่อเจ้าและเป็นคนร้ายทำบาปเมื่อตายแล้วต้องมาอยู่ที่ภูเขานี้พวกเหล่านี้ไม่มีเงินใช้ได้รับความอดอยากถึงก็ต้องเฉือนเนื้อกินกันเองขอให้พระเจ้าไทจงประทานเงินให้กับมันบ้างจะได้เอาไว้ใช้สอยไปจนกว่าจะสิ้นกรรมแล้วพระองค์จะได้ผ่านทางนี้ไปได้สะดวกพระเจ้าไทจงก็ตรัสว่าเมื่อตอนมาไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรมาตัวเปล่าๆไม่มีเงินสักอีแปะเดียวจะเอาเงินทองที่ไหนมาให้เราซุยก๊อกก็ทูลว่าข้อนั้นอย่าทรงวิตกไปเลยอวยซีจงขุนนางของพระองค์นะมีเงินอยู่ในธนาคารเมืองผีมากมายขอให้พระองค์ทำตั๋วยืมเงินไว้กับผู้รักษาก็แล้วกันแล้วซุยก๊อกจะค้ำประกันให้เองเมื่อกลับลงไปในเมืองมนุษย์แล้วก็ค่อยใช้ให้กับอวยซีจงพระเจ้าไทจงก็ทรงยินยอมเขียนตั๋วยืมเงินให้เมื่อมาถึงภูเขาลูกนั้นพวกปีศาจรูปร่างพิกลซึ่งเคยทำศึกสงครามกับพระเจ้าไทจงแล้วก็ถูกพระองค์ฆ่าตายต่างพากันมาร้องทวงชีวิตซุยก๊อกก็แจ้งให้พวกปีศาจเหล่านั้นทราบว่าพระเจ้าไทจงยังไม่สิ้นบุญจะกลับไปเมืองมนุษย์แล้วก็จะได้ทำบุญแผ่กุศลมาให้ตอนนี้ขอให้หัวหน้าออกมารับตั๋วเงินไปเบิกเงินทองมาแจกจ่ายกันก่อนเมื่อพวกปีศาจได้ทราบความจริงอย่างนั้นก็ล่าถอยกลับไปต่อจากนั้นพระเจ้าไทจงก็มาถึงสะพานหินสีเขียวแห่งหนึ่งขณะที่เดินจะลงสะพานอยู่แล้วนั้นได้ยินเสียงฟ้าร้องพระเจ้าไทจงตกพระทัยล่นจากสะพานพอลืมพระเนตรขึ้นมาอีกครั้งก็แลเห็นพระญาติพระวงศ์แล้วก็ขุนนางการที่พระเจ้าไทจงทรงฟื้นคืนพระชนกลับมาอีกนั้นพระองค์รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณงุยเต็งมากแล้วก็มีรับสั่งให้เจ้าพนักงานคลังเอาเงินเอามาให้แก่อวยซีจงตามจำนวนที่ได้ขอยืมไปนะด้วยการทำบุญ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเรื่องเผาจดหมายถึงเพื่อนในเมืองผียังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อเดี๋ยวก็จบในชั่วโมงนี้แหละนะครับฟังไปเรื่อยจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินให้ถือว่าเป็นน้ำมังคุดคู่เรือนของเรานะครับน้ำมังคุดคู่เรือนกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเทศกาลสำคัญนึกถึงท่านติดไม้ติดมือไปฝากท่านเป็นบุญของเราเป็นบุญของท่านที่ได้รับสิ่งดีๆจากเราผมเชื่อว่าทุกท่านต้องการหาสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองกับคนที่เรารักผมมั่นใจว่าท่านเจอแล้วนะครับน้ำมังคุดคือหนึ่งในนั้นลองดูครับว่าผมจะพูดโกหกพูดเล่นหรือเปล่านะครับไม่ใช่เป็นการพูดที่โกหกหรือพูดเกินไปคนกินเท่านั้นถึงจะรู้ครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยนะครับ
2: ตรงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสกลนครฟังดูเสียงของผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพขาก็ปวดเส้นก็ตึงดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับเป็นภาษาอีสานนะครับผม
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านผมมื้อนี้พันโทไพโรจน์พนาลินก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมายามนะครับคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมผลไม้และสมุนไพร24ชนิดนะครับทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินบางนี้ครับผมมื้อนี้ผมอยู่กับมากันหลายคนเนาะนั่งอยู่4คน5คนคนที่มีประสบการณ์ทั้งนั้นเลยแต่ว่าขอถามทีละคนนะครับครับแม่ซื้ออย่างกับซื้อ
4: พาน้อมน่าใจคงค่ะ
3: น้อมน่าจะคง
4: อายุน่าใจคง
3: น่าใจคง
4: จ้า
3: อายุจักปีแล้ว
4: ขอ64ปีจ้ะ
3: โอ้ย64คือหาวดองๆอยู่จ้ะ
4: โอ้ยคนผู้นี้ล่ะเลิกด้วยค่ะ
3: ฟังเสียงคือหาวแล้วว่าเป็นผู้สาวสมหน่อย
4: บ่เบิดเมืองมัน
3: เบิดเมืองมันว่าติ
4: จ้าเบิดเมืองมัน
3: ผู้ใดได้ยินนี่ว่าท่านได้ยินแต่เสียงนี่บ่ฮู้ว่า64
4: แมนแล้วเอ้าไปโรงพยาบาลเขาเจ้าว่าไป50
3: บ่เบิ่งเจ้าฟังแควครับพี่แม่ถนอมนี่ก็คืออยู่บ้านยังคะนี่ก็เป็นบ้าน
4: บ้านฟังแดงหมู่8ตำบลทะยองหมู่8ตำบลทะยอง
3: บ้านฟังแดงหมู่8ตำบลทะยองอำเภอ
4: จ้าอำเภอบางโคน
3: บางโคนจังหวัดสกลนคร
4: จ้า
3: ครับผมกะคนหมดบ้านก็สิฮู้จักแม่นอมหมดตัว
4: เบิดเมืองมัน
3: มันมัน
4: เป้าแต่พี่เป้าแต่สี่แยกได้ยินฮอดสี่แยกคุณ
3: ร้านเพิ่นเป็นร้านค้ายังเห็นนี่ล่ะเป็นร้านค้าโอเค เอาเข้ากะคือว่าคุยตามจริงว่าตามจริง
4: จ้า
3: สุขภาพนะเจ้าก่อนมากินน้ำมะขุดมันมีปัญหาสุขภาพอย่างจังมากิน
4: นี่นี่นี่นี่นี่นี่โทษขอเด้อสิว่าสุฟังนี่ลงมานี่ลงมานี่พี่น้องลงมานี่ลงมาน
3: ี่ตั้งแต่เอวลงมาหัวเข่ามาขา
4: จ้าจ้าม
3: ันเป็นอย่าง
4: มาตีนมันปวด
3: ปวด
4: จ้า
3: ปวดแห้งบ่
4: แห้งจนได้ไปโรงพยาบาลสักคนเด้อก่อนพ่อใหญ่ปงละเลยบอก
3: อ๋อไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นอย่าง
4: เส้นมันตึง
3: เส้นมันตึง
4: จ้าเส้นตึงค่ะ
3: ปวดนี่ปวดสําไหนย่างได้บ
4: ่ย่างได้ค่ะแต่ว่าถีบจักรยานบ่ได้3ปีแล้วค่ะ
3: อ๋อแสดงว่าปวดมาดน
4: ปวดมาดนเฮ้ยสิเว้าสุฟังปวดแต่52ค่ะขานี่ปวดแต่52
3: ตั้งแต่ปี52
4: จ้า

0: 8859ค่ะปี6 11นี่เราเลยไปอีกเที่ยนึงวังหันพบวงหรือว่ายายเจ้าล่องซิ่มเบิงน้ำมังคุดเป็นจัง
1: ไรวะ
0: ได้ไรวะนั่นล้านค่าค่ะล้านค่า
1: เพิ่นบอกว่าล่องซิ่มเบิง
0: จ้า
1: ก็เลยซิ่ม
0: ก็เลยซิ่ม
1: เป็นตะหัก
0: เลยซิ่ม
1: บอกให้ซิ่มก็ซิ่ม
0: บอกให้ซิ่มก็ซิ่ม
1: ซิ่มบัดนี้ก็เลยซ่อมซีล่องกินเบิง
0: ก
1: ็มันเป็นจังไรบัดนี้กินขวดแรกไปยังไงเอาก
0: ินขวดแรกมันก็กีตานี่อุ้ยบ่ให้พูดว่ะ
1: ขีตาออก
0: โดน
1: หน่อยนี่โดนสิพ่อทีนึงร้อยคนยังสิพ่อทีนึงซุ่มขีตาออกแสดงว่าสายตาเจ้าตาจะสิมีปัญหาอยู่มันส่อมแซมเพราะว่าขีตาขีหูขีดังนี่มันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ขบวนการร่างกายมันขับถิ่มอยู่แล้ว
0: อัจฉิตานี่โอ้ยมือเศร้านี่ก็ยังจังสีจังสีจังสีสักก่อนเด้อจังสีสักก่อนเด
1: ้อต่อไปตาสีดีขึ้นอยู่ดอกลายอยู่ครับผมมันปรับเพราะว่าแต่ว่าผมเบิ่งตาเจ้าตาเจ้าแดงๆเป็นอย่าง
0: นี้นี่ๆๆมันเป็นตอนนี้
1: อ๋อตาเป็นตอนนี้ตาคือมันคือจังมันส่ําตามันแดงๆมันส่ําๆอย่างไรวะ
0: นี่ๆๆๆ
1: ครับผมครับเอาล่ะเอาล่ะที่นี่ต่อมาเป็นยังไงปวดน้ําปวดซุ่มปวด
0: บ่ปวดแล้วคู่มือนี
1: ่บ่กินมามันปวดมันลดลงจังไหนแบบใด
0: มันลดลงมันก็บ่ฮอดโปรตีนพี่แล้วมาอยู่ดีเลยนี่นี่ๆๆๆมาอยู่นี่มาอย
1: ู่ฟาตีนเนี่ย
0: ฟาตีนเลย
1: อันว่าทั้งขาทั้งเข่านี่มันก็ค่อยๆลดลง
0: อันนี้ก็บ่ปวดแล้วนี่อันนี้ก็บ่ปวดแล้วนี่นี่ๆๆมันลดลงมาอยู่ฟาตีนนี่จนว่า
1: คือว่าเป็นมาตั้งแต่ปี52เนี่ย
0: จ้า
1: เจ้ากินไปกี่ขวด
0: 2
1: ค่ะ2ขวด
0: จ้า
1: ก็2ขวดนี่นะ
0: จ
1: ้
0: าม
1: ันคือสิ่งมันคือสิ่งง่ายแท้มันคือสิ่งบัดสิเศร้ามันคือสิ่งง่ายแท้
0: จังว่าว่าม
1: ันคือสิไว้เอาเบาอีหลีได้บ่แม่นเบา
0: เลย
1: เบาเบาโพด
0: นะข่อยบ่ได้เบิดจ้ะ
1: บ่บ่ได้เว้าโพดบ่ได้เว้าเกินไป
0: นี่ข่อยมาเอามือผู้เบาง่ำๆนี่เอามือนั้นข่อยก็ยังว่าโอ้ยของข่อยเป็นเด็กน้อยข่อยไปเป็นเมียใหญ่เพิ่นแล้วบอกพูดจริงด้านี่ข่อยไปเว้าชูให้เฮียงข่อยฟังอยู
1: ่ดีเราจะบ่ได้เป็นเด็กน้อยก็จะเราสิบ่มาอีก
0: นั่นแล้วเราสิบ่มาอีกโอ้ยสมาเรากับสมาคนงามแท้ว่าสิไปเว้าสู่ผัวฟังคักๆนี่ล่ะว่าสิวาง
1: กินไปขวดที่2ตอนนี้มันเหลืออยู่บังใดเหลืออยู่ว่าอย
0: ู่เหลืออยู่ฟาตีนค่ะ
1: อ๋
0: ออยู่กระตู้อันนี้นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่รถ
1: เอาเอาไว้เป็นทีละลึกแน่เพราะเป็นยังหรอ
0: มองมาจีบ
1: สิให้มันหายเหมือนบ่ล่ะ
0: หายเบิดแล้วเนาะไผสิเจ็บจะปวดเว้ย
1: ว่าสิเอาไว้เป็นทีละลึกก็สิจําบ่ได้ว่ามันปวดมันเป็นจังได
0: ๋บ่ๆๆอย่ามาให้ปวดโทนี่
1: อยู่น้ํามันมาดดแล้ว
0: เอออยู่มันน้ํามันดดเตี้ย52จนฮอด61
1: ทรมานเนาะ
0: ทรมาน
1: แทนว่าไปฝังเข็มอ๋อ
0: ฝังเข็มค่ําเพิ่ม15เทียฝังเข็มน้ําหมอพี่ลูนี่13เทียหมอมาโค่นเฮาดิ
1: ฝังเข็มให้มันเซานี่นะ
0: จ้า
1: เวลาเป็นจังได๋ฟังแล้ว
0: โอ๊ยก็
1: คือกันบ่ท่านได้ฟังแต่คน
0: บ่ได้ฟังแต่คนคนยังเว้าจิ๋วๆอยู
1: ่ยังระวังกันว่ารุ่นเดียวกันไปฟังน้ํากันไปหมดแล้ว
0: ไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ข่อยกับลุงไผ่2
1: ไปฟังน้ํากันจักคน
0: ห้วยไปคนลุงหินก็ไปแล้วเป้ประชุดก็ไปแล้วบ้านใหญ่น่ะแม่ใหญ่สู้ก็ไปแล้วพ่อใหญ่สู้ก็ไปแล้วผู้ไปฝังเข็มน้ํากันน
1: ่ะส่วนกันไปฝังเข็ม
0: เออเป็นไงเนี่ยก็ไปแล้ว
1: อ
0: ันฝังเข็มน้ำกันนั่นเดี๋ยวแต่น้อมกับลุงไผ่จ้ะ
1: ยังบ่ทันไป
0: เออ
1: ไกลสิไปยัง
0: บ่บ่ไปง่าย
1: โอเค
0: ร้านบ่ได้รับมันยากสันบ่ไปเด้อค่ะอันอยู่อันอยู่คำเพิ่มนั่นพระเจ้าฝังหัวแปลงเด้เจ้าอันจ้ะพระเจ้าฝังหัวแปลงเจ้านายฝังหัวแปลงพระเจ้าสิเสียบไฟฟ้า
1: ไฟฟ้าอ่อนๆแม่งหูอยู่กับได้หูจักอยู
0: ่เออ
2: นี่ยัง
1: อ่ะ
0: เอ้าแต่ว่าฟังน้ําเพาะหมอพี่ดูนี่เราบ่ได้เสียบหยังเลยจ้ะ
1: ครับ
0: เราฟังในธรรมดาแล้ว
1: ครับ
0: หูจักอิน
1: ครับโอเคล่ะก็ถือว่าพ่อได้หูก็คือว่าสรุปง่ายๆก็คือว่าแม่ถนอมนี่นะครับปัญหาสุขภาพเพิ่นมีก็คือปวดขาตัวเป็นนักๆก็คือปวดขาตั้งแต่เอวนะครับเอวลงไปไหล่หนาขาลงไปจนพอดฟาตีนทางขวามือปวดมาตั้งแต่ปี2552นะครับเกือบ10ปีรักษามาหลายฝังเข็มมาหลายหม่องกินมาหลายรักษามาหลายก็บ่ได้ดีขึ้นแล้วก็ได้มากินน้ำมังคุดเข้าไป
0: จ้า
1: 2ขวดบ่ทันหมดดี
0: บ่ทันได้เบิดค่ะ
1: อันนี้คือเว้าความจริงนะคร
0: ับ
1: แต่เพิ่นบอกว่าขานี่ก็

0: คือเศร้าปวดไปเหลืออยู่ฟาตินน้อยนึง
1: เหลืออยู่แต่ฟาตินค่ะ
0: เหลืออยู่ฟาตินอันนี้ว่าเป็นคือความจริง
1: ความจริง
0: ความจริงว่าเพราะว่าอันนี้คือถามมาความจริง
1: จ้า
0: เป็นหยังต้องเป็นหยังต้องว่าความจริงบ่ความจริงเพราะว่ามีพลังคนเขาอาจสิเป็นคือเฮา
1: จ้า
0: ซึ่งหมอเขาไม่ได้ใช้ว่าเส้นมันยึดเส้นมันตึง
1: เส้นมันตึงไปมาแล้วสายเอ็กซเรย์อยู่เมืองสกลเมืองพ่อโป่งแนะนำนั่น
0: เพิ่นก
1: ็ไปละไปสายสกลเขาจะบอกว่าเส้นตึงยาย
0: เส้นตึง
1: ถ้าพากะหาสีหาสีโอ้ยขน้อยบ่พาดอกคุณหมอหลูดเร็ว
0: ดีจะลงทุน360บาทบ่ทันถึงพันอยู่
1: จ้าสันบ่ทันได้ถึงพัน
0: ก็คือสรุปว่าดีขึ้นเกือบ100%บ่ตอนนี้
1: เกือบแล้ว
0: เกือบแล้วนะครับเพราะว่าชาวบ้านแถวพังโค่นแถวน้ำไก่ๆมื้อนี้พ่อด้วยบ่เสื้อให้มาถาม
1: จ้ามาโลด
0: การันตีตัวมาถามว่าเป็นอีหลีบ่ให้เขา
1: เป็น
0: ให้เขามาเบิ่งได้
1: จ้า
0: ให้เขามาหาแม่น้อมมาเจ้าตัวข่อยบ่มาถามเบิ่ง
1: ตัวความจริงมา
0: คือบอกความจริง
1: ข่อยสิบอกว่าความจริงเลย
0: เพราะว่าสิ่งที่ผมถามคือถามหาความจริงส่วนว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านหรือท่านผู้มีเกียรติเบิ่งฟังแล้วนี่ก็พิจารณาเบิ่งเพราะว่าทุกอย่างนี่เฮาบ่ได้เตรียมกันนะครับผมก็ดีใจกับแม่น้อมนะครับก็จังบุญใหญ่ๆมาฮอดได้มาเจอกันถือว่ามีบุญสัมพันธ์กันนะครับกินแล้วสุขภาพดีผมก็ดีใจนะครับก็ขอให้ดีขึ้นหลายๆเด้อนะครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบคุณหลายๆครับแม่น้อมครับสวัสดีครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานจีนเรื่องเผาจดหมายถึงเพื่อนในเมืองผีกันต่อตอนจบเชิญรับฟังครับ
3: ตามเรื่องที่ได้เล่ามานั้นในอีกตำนานหนึ่งบอกว่าพระเจ้าไทจงเนี่ยเมื่อไปเมืองนรกนั้นไปยืมเงินตะแปะขายเต้าหู้ตะแปะคนนี้เป็นคนใจบุญแม้ว่าจะเป็นคนยากจนเมื่อค้าขายหาเงินมาได้ก็เจียดเงินนั้นทำบุญให้ทานแก่คนยากคนจนแล้วก็เผากระดาษเงินกระดาษทองทุกวันกระดาษเงินกระดาษทองที่เผานั้นก็ไปสะสมอยู่ในเมืองผีมากขึ้นทุกทีและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการเผากระดาษเงินกระดาษทองก็ได้เริ่มปฏิบัติกันอย่างจริงจังมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ครับเมื่อปี2538อาจารย์ยอดไปดูหนังเรื่อง The Last Emperor ชื่อไทยนี่จะเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายหรืออะไรจำไม่ได้อะแต่จำได้แต่ว่าในเรื่องน่ะมีอยู่ตอนนึงเขาถามเรื่องไข่มุกคือตอนพระนางสุสีไทยฮาวสิ้นพระชนนั้นได้นำไข่มุกใส่ในพระโอษฐ์ของพระนางด้วยทีนี้อยากจะรู้ว่าเขาใส่มุกไว้ทำไมรู้แต่ว่าตามคติของจีนก็คล้ายกับไทยคือนิยมเอาเงินใส่ปากของศพคนจีนใช้อีแปะกันโดยมากถ้าเป็นพวกมีเงินก็อาจใช้ของมีค่าอย่างอื่นในกรณีของพระนางสุสีไทยฮาวคงจะเป็นอย่างหลังก็คือไข่มุกเป็นของมีค่าราคาแพงและที่สำคัญก็คือพระนางสุสีไทยฮาวนี่โปรดไข่มุกมาก พูดตามแบบสำนวนไทยสมัยใหม่ก็บอกว่ามีเป็นปิ๊บเพราะว่าตามรายงานที่ฝรั่งเขียนไว้ได้ความว่าฟูกที่รองพระศพนี่ปักด้วยไข่มุกหลายพันเม็ดผ้าปูฟูกก็ร้อยด้วยไข่มุกพระฉลองพระองค์ก็ร้อยด้วยไข่มุกแล้วก็มีสร้อยไข่มุกพันรอบพระกายไว้อีก9รอบภายในหีบพระศพล้วนแต่ของมีค่าที่ทำด้วยทองคำและหยกตรงไหนมีช่องว่างก็เอาไข่มุกมาเกลี่ยจนเต็มฉะนั้นที่เขาเอาไข่มุกใส่ในพระโอษฐ์ก็คงจะเนื่องจากเหตุนี้เพราะเป็นของที่พระนางโปรดจะได้เอาติดพระองค์ไปใช้ในปรโลกตามเรื่องว่าหีบพระศพเนี่ยทำด้วยหินอ่อนผิดกับคนธรรมดาสามัญซึ่งเป็นหีบที่ทำด้วยไม้หีบศพหรือว่าโรงของคนจีนเนี่ยเขาเรียกอยู่สองชื่อชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเรียกว่ากัวช่าแต่ถ้าเป็นคำผู้ดีขึ้นมาหน่อยเขาเรียกตัวชูแปลว่าบ้านใหญ่ตามธรรมดาบ้านใหญ่ก็ต้องเป็นบ้านดีอยู่สบายสวยงามคนจีนเขาก็ต้องเลือกโรงที่ดีๆเหมือนกันเคยอ่านพบในหนังสือประวัติศาสตร์จีนเขาเล่าถึงคติความเชื่อของคนจีนไว้ด้วยยังมีกล่าวด้วยว่าคนจีนนั้นตอนมีชีวิตอยู่จะเป็นอย่างไรก็ช่างแต่ว่าตอนตายต้องตายให้ดีคือหมายความว่าเมื่อขณะที่มีชีวิตอยู่จะยากดีมีจนก็เป็นไปตามเรื่องปล่อยให้โชคชะตาบันดาลให้เป็นไปแต่ว่าในตอนตายถึงจะจนยังไงก็ขอให้ได้ลงงามๆได้ฝังในห่วงซุยก็แล้วกันดังนี้จะเห็นว่าถือตอนตายสำคัญกว่าตอนมีชีวิตอยู่แต่บางคนก็เลือกที่ไม่ว่าจะเป็นจะตายต้องเลือกเอาที่ดีๆไว้ก่อนจึงมีคำกล่าวกันว่าในเมืองจีนนั้นมีเมืองอยู่3เมืองที่สำคัญที่สุดใครๆต่างก็มีความปรารถนาที่จะผ่านเมืองทั้ง3นี้ไปตามลำดับคือต้องเกิดที่เมืองซูเจาแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองกวางตุ้งตอนใกล้จะตายก็ต้องไปตายที่เมืองเลียวเจาทำไมต้องไปเกิดที่เมืองซูเจาล่ะเขาก็มีอธิบายว่าที่เมืองเนี้ยคนส่วนมากรูปร่างงดงามเมื่อไปเกิดที่นั่นจะได้มีรูปงดงามตามไปด้วยพอเกิดมาแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่เมืองกวางตุ้งเพราะว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์น่าอยู่มากกว่าเมืองอื่นๆครั้นถึงตอนจะตายก็ต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองเลียวเจาเพราะว่าเมืองเนี้ยเป็นแหล่งที่ได้ชื่อว่ามีโรงหรือว่าหีบศพดีที่สุดฟังตามนี้แล้วก็นึกถึงคำกล่าวของคนเจ้าสำราญที่ว่าอยู่บ้านฝรั่งกินอาหารจีนมีเมียญี่ปุ่นน่ะดีที่สุดว่าอย่างนั้นแล้วใครจะทำได้อย่างนั้นถึงทำได้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะดีที่สุดตลอดไปเมียคนไทยที่ตายไปแล้วส่วนมากก็เป็นคนดีทั้งนั้นน่ะถ้าอยากจะรู้ว่าดียังไงก็ไปหาหนังสืองานศพอ่านมาดูเถอะดีทั้งนั้นน่ะส่วนใหญ่ตามคติของคนจีนสมัยโบราณมีความปรารถนาอยู่อย่างนึงว่าถ้าตายก็ขอให้ได้ไปฝังที่บ้านเกิดไปฝังอยู่ใกล้ๆบรรพบุรุษของตัวฉะนั้นในบางครั้งบางคราวก็เลยเกิดมีศพคับข้างเกิดขึ้นฝรั่งคนหนึ่งเคยอยู่แถวเซี่ยงไฮ้และกวางตุ้งเขียนเล่าไว้ว่าเนื่องจากความไม่สะดวกในการขนส่งเช่นเกิดน้ำท่วมเกิดสงครามเกิดโจรผู้ร้ายปล้นสะดมชุกชุมการขนย้ายหีบศพไปต่างเมืองต้องหยุดชะงักเขาเคยเห็นหีบศพวางซ้อนกันเป็นร้อยๆหีบก็มีในสมัยก่อนนี้การขนย้ายโลงศพใช้ทางน้ำฉะนั้นจึงมีเรือบรรทุกโลงศพโดยเฉพาะแต่ไม่ใช่ว่าจะขนกันตลอดทั้งปีจะเห็นเรือพวกนี้เฉพาะแต่ในฤดูร้อนเท่านั้นเพราะตามความเชื่อของคนจีนจะไม่เคลื่อนย้ายลงศพในฤดูหนาวถือว่าจะทำให้โชคไม่ดีแต่ก็ไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมถึงได้เชื่อกันอย่างนั้นลงศพของคนจีนแต่โบราณใช้ไม้ทั้งต้นขุดคือเอาไม้มาเป็นท่อนๆแล้วขุดเป็นร่องพอเอาศพลงไปได้ปัจจุบันนี้ไม่มีใครทำกันแล้วเพราะไม้ราคาแพงแล้วก็หายากเขาใช้ไม้หนาๆมาประกอบกันเข้าให้มีรูปร่างตามแบบเดิมถึงกระนั้นก็ยังเปลืองไม้มากคนไทยเราเคยเรียกโรงศพแบบจีนนี่ว่าโรงจำปาจะเป็นเพราะรูปร่างคล้ายดอกจำปาหรือยังไงไม่ทราบโรงแบบนี้แนบแน่นแน่นมากชนิดขุดนั้นเหมือนเรือเราดีๆนี่เองเลยฝรั่งที่ไปอยู่เมืองจีนแล้วเคยเห็นเวลาน้ำท่วมเมื่อ 60-70 ปีมาแล้วเล่าว่าเวลาน้ำท่วมคนไม่มีเรือใช้ก็เอาโรงศพใช้ต่างเรือก็มีแต่เข้าใจว่าจะเป็นโรงที่ยังไม่ได้ใช้มากกว่าเหมือนกับเมื่อน้ำท่วมใหญ่เมืองไทยเมื่อปีพ.ศ. 2538นั่นพระบางวัดที่ท่านมีโรงเหลือใช้ท่านก็เอามาใช้ต่างเรือเช่นเดียวกันสำนวนจีนที่ชอบพูดกันก็คือไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาก็แสดงว่าโรงศพเป็นเครื่องหมายของความตายฉะนั้นบางคนจึงชอบทำบุญโดยการซื้อโรงศพให้เป็นของกลาง ใครไม่มีเงินซื้อโรงก็เอาไปใช้ได้วัดบางวัดยังมีโรงที่คนบริจาคอยู่มากบางคนชอบซื้อโรงศพบริจาคในวันเกิดเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้โชคดีแต่ตามธรรมเนียมจีนเขาใช้โรงไม่เหมือนกันถ้าเป็นศพขุนนางชั้นสูงโรงศพจะทาด้วยแลกเกอร์สีแดงส่วนยศที่ต่ำลงมาก็ใช้สีดำประชาชนทั่วไปห้ามใช้แลกเกอร์ทุกชนิดนะเพราะจะไปซ้ำซ้อนกับศพขุนนางชั้นสูงมนุษย์เรานั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ก็แบ่งชั้นกันด้วยอำนาจตำแหน่งฐานะตระกูลเมื่อตายก็ยังแบ่งชั้นกันโดยโรงศพแต่สิ่งที่เลือกไม่ได้และต้องเป็นไปตามกรรมก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วนี่แหละครับที่จะพาไปสู่สวรรค์หรือว่านรกเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมีโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโนไลน์07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดของเราเนี่ยนอกจากเราจะใส่เนื้อมังคุดเข้าไปแล้วนี่เราก็มีสมุนไพรเข้าไป20กว่าตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำกระชายเนี่ยหลายท่านก็คงจะรู้จักน้ำกระชายนะเพราะว่าถ้ากินขนมจีนนี่ต้องมีกระชายกระชายนี่มีรสเผ็ดร้อนขมนะครับโบราณเขาบอกไว้ว่ากระชายนี่มันแก้ปวดท้องได้มวลในท้องท้องอืดท้องเฟ้อช่วยบำรุงกำลังนะครับคนที่มีปัญหานะท่านชายที่กามตายด้านเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นเลยนะนะอันนี้โบราณเขาว่าไม่ใช่ผมพูดนะครับผู้ชายที่กามตายด้านเนี่ยดื่มกระชายจะดีขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการบำรุงธาตุโรคในปากในคอพวกโลหิตเป็นพิษต่างๆนี่ดื่มกระชายจะดีอันนี้คือโบราณเขาว่าไว้แล้วก็มีคนก็ถามเข้ามาอีกว่าบางคนดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกกระฉับกระเฉงนอนไม่หลับก็มีที่จริงแล้วอาการตอบสนองทั่วไปหลังจากกินหรือดื่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิดนะครับที่มีคุณภาพจะเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงนะครับถ้ามีน้ำตาลในเลือดสูงนี่จะทำให้มันการแปลงน้ำตาลเป็นพลังงานเนี่ยมันจะมีค่อนข้างมากมันจะทำให้คึกคักกระฉับกระเฉงแต่ก็ไม่เหนื่อยนะครับเป็นอาการทั่วไปที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูงทีนี้จะแก้ไขยังไงนะครับก็ดื่มไปตามปกติสักพักหนึ่งนะครับประมาณไม่กี่วันก็จะหายครับนี่ก็เป็นอาการตอบสนองทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าน้ำมังคุดอย่างเดียวที่ดีๆก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็ดื่มไปเรื่อยๆไม่ต้องตกใจน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับดื่มครั้งหนึ่ง20มิลลิลิตรตอนเช้าตอนท้องว่างแล้วก็ตอนก่อนนอนหรือว่าหลังอาหารสัก1ชั่วโมงอย่าลืมดื่มน้ำตาม1แก้วเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดครับท่านผู้ฟัง
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่กับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับพูดถึงเงินทองนี่เป็นของนอกกายแต่หาเกือบตายก็ไม่รวยนะใครที่ฟังผมอยู่นี่ผมถามว่าทุกคนรวยพอหรือยังยังนะเชื่อเลยนะครับใครมีเงินเก็บ1ล้านบาทบ้างอายกมืออาจจะไม่มีก็ได้แสนหนึ่งบ้างอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าถามว่าใครมีหนี้อยู่บ้างสงสัยแอบยกมืออยู่ตอนเป็นเด็กอยากได้นอนอยากได้หนี้นะพอโตขึ้นมานี่นอนไม่รู้ไปไหนแต่หนี้นี่มีนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคนเราก็มีแค่นี้นะครับเงินทองของนอกกายก็จริงแต่หาเกือบตายมันก็ไม่รวยที่จริงแล้วท่านผู้ฟังครับความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่ารวยหรือมีมากหรือมีน้อยนะครับให้เราพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้เราก็มีความสุขได้สำหรับพวกเรานั่นนี่อายุมากขอให้มีสุขภาพดีสุขภาพดีก็ถือว่ารวยแล้วครับท่านผู้ฟังที่รักครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองและผมก็แนะนำผลิตภัณฑ์ที่สำหรับท่านต้องการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับน้ำมะกรูดตราพนารินบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าหากว่ากินเข้าไปแล้วมันไม่ดียังไงแบบไหนนะครับโทรมาว่าโทรมาด่าผมได้เลยนะครับ0804018888ด่าได้เลยนะครับผมมั่นใจว่าทุกท่านต้องพอใจนะครับในเงินที่จ่ายไปอันนี้ด้วยประสบการณ์ที่ตัวเองขายมาแนะนำมาหลายปีฉะนั้นน้ำมะกรูดที่มงคลตรอง5ตราพนารินนี่ก็ฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเรื่องตะเคียนแผลงฤทธิ์ต่อจากตอนที่แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ไอ้ที่เองพูดที่เองหมายถึงนางตะเคียนหรือยังไงก็จะมีใครได้อีกครับผู้ใหญ่ก็ฉันเห็นออกมายืนรับลมมา3วันแล้วสวยจับตาจับใจเหลือเกินผิวงี้ขาวนวลผ่องไปทั้งตัวรูปร่างก็ดีไอ้ทวนนี่เองคิดจะลามปามกับนางตะเคียนจะเลอะนางตะเคียนเขาไม่ใช่คนนะเว้ยก็รู้ว่านางตะเคียนเป็นผีก็ฉันมีเมียเป็นคนมาเยอะแล้วคราวนี้จะลองมีเมียเป็นผีนางตะเคียนมองมาได้ยังไงผู้ใหญ่โสเห็นหมอทวนขุนแผนมันกำเริบอหังการไม่รู้อะไรควรไม่ควรแกก็หมั่นไส้แต่ก็อดห่วงไม่ได้ก็เตือนสติไอ้ทวนเอ็งเลิกคิดบ้าๆแบบนั้นสติเถอะนะผีนางตะเคียนน่ะไม่ใช่จะลบหลู่ดูหมิ่นได้นะเอ็งถ้าทำให้นางตะเคียนโกรธขึ้นมานะอาจจะถึงชีวิตอยู่นะขอเตือนไว้นะแทนที่ไอ้เจ้าจอมเจ้าชู้จะเกิดสติยังคิดมันหัวเราะอย่างขนองผมไม่กลัวหรอกผู้ใหญ่ไอ้แค่ผีนางตะเคียนไม่เท่าไหร่หรอกคอยดูไปก็แล้วกันว่าผมจะเอานางตะเคียนมาเป็นเมียได้หรือเปล่าเมื่อหมอทวนขุนแผนจากไปแล้วผู้ใหญ่โสก็อดจะหวาดแทนไอ้เจ้าหนุ่มทรนงคนนี้ไม่ได้เพราะเท่าที่รู้มาจากผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณว่าอิทธิฤทธิ์นางตะเคียนร้ายกาจรุนแรงถ้าใครละเมิดล่วงเกินก็มักจะเกิดเพศภัยแก่ตัวเองต่างๆนานาแต่ไอ้หนุ่มทวนมันกลับกำเริบเสบสารถึงขั้นจะเอานางตะเคียนเป็นเมียย่อมถือได้ว่ามันมีเจตนามินยามผู้มีฤทธิ์ตรงๆแล้วอะไรจะเกิดกับมันหมอทวนขุนแผนนี่ไม่ได้พูดเล่นเรื่องจะเอานางตะเคียนเป็นเมียแต่มันทำจริงๆนั่นก็คือจัดแจงเอาได้สายสินไปพันรอบต้นตะเคียนใหญ่แล้วก็โยงได้เข้าไปในกระท่อมที่อยู่แต่คนเจ้าชู้จะประกอบพิธียังไงก็ไม่มีใครเห็นนะแต่ว่าคนในหมู่บ้านก็รู้ว่าหมอทวนกำลังทำอะไรเพราะว่าในคืนแรกที่หมอทวนทำพิธีก็เกิดเหตุการณ์หน้าขนหัวลุกแล้วคือขณะที่หมอทวนทำพิธีอยู่ในกระท่อมต้นตะเคียนก็เกิดสั่นไหวอย่างรุนแรงเสียงดังกราวกราวเหมือนหนึ่งจะหักโค่นทลายราบลงกับดินปฏิกิริยาน่ากลัวปรากฏที่ต้นตะเคียนทั้งคืนจนชาวบ้านแทบจะไม่ได้หลับได้นอนกันกระทั่งรุ่งเช้าเหตุการณ์ถึงได้สงบเงียบพอถึงคืนที่สองหมอทวนขุนแผนก็ทำพิธีเหมือนเดิมแล้วต้นตะเคียนก็สั่นไหวเกลียวกราวเช่นเมื่อคืนก่อนแต่ดูมันว่าคืนนี้จะสั่นหนักยิ่งกว่าคืนแรกเช้าวันรุ่งขึ้นหมอทวนขุนแผนก็ออกจากกระท่อมด้วยท่าทางเป็นปกติดูกระยิมยิ้มย่องด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมมาเจอหน้าผู้ใหญ่โสจวนสำเร็จแล้วพี่ผู้ใหญ่คืนนี้แหละนางตะเคียนไม่รอดมือฉันได้อย่างเด็ดขาดเลยคืนนี้แหละผู้ใหญ่ก็ดู ผู้ใหญ่โสก็พูดอะไรไม่ออกจะตักเตือนมันก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าไอ้เจ้าหมอทวนลงมือทำการเกินเลยไปไกลแล้วแล้วก็ทีท่าที่มั่นใจทั้งไม่มีวี่แววว่าจะเกิดอันตรายอะไรก็ทำให้ผู้ใหญ่โสเองก็เกิดความลังเลเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้เจ้าชู้อหังกาคนนี้มันจะสามารถสงบสยบนางตะเคียนได้อย่างที่มันพูดจริงหรือเปล่าคืนนั้นเป็นคืนที่สามที่หมอทวนขุนแผนทำพิธีจะกำราบนางตะเคียนให้ยอมเป็นเมียตั้งแต่ตอนหัวค่ำจนกระทั่งเวลาล่วงไปจนดึกต้นตะเคียนที่เคยสั่นไหวเกลียวกราวกลับเงียบเสียงนิ่งสนิทผู้ใหญ่โสแล้วก็ชาวบ้านก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่เกิดเหตุการณ์น่ากลัวเหมือนเช่นคืนก่อนหรือว่าหมอทวนมันทำได้อย่างที่มันคุยเอาไว้แล้วนั่นก็คือสยบนางตะเคียนจนกระทั่งยอมเป็นเมียมันไปแล้วเกือบเที่ยงคืนผู้ใหญ่โสและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านผู้ใหญ่ก็ผวาตื่นเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติดังลั่นมาจากกระท่อมหมอทวนเป็นเสียงหมอทวนร้องโวยวายให้คนช่วยพร้อมกับมีเสียงโครมครามเหมือนกับกระท่อมจะพังทลายผู้ใหญ่โสคิดว่าอาจจะมีใครทำร้ายมันก็รีบจุดใต้คว้าปืนลงจากบ้านพอดีมีชายชะกันลูกบ้านอีก 5-6 คนถือใต้พร้อมอาวุธครบมือวิ่งมาสมทบทั้งหมดก็เลยดิ่งตรงไปกระท่อมหมอทวนไปถึงกระท่อมพอโผล่ประตูเข้าไปก็เห็นหมอทวนขุนแผนเนี่ยยืนถือดาบกวัดแกว่งฟันไปรอบตัวเหมือนกับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างทั้งที่ภายในกระท่อมเนี่ยว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยปากมันก็ร้องโวยวายให้ช่วยตื่นกลัวสุดขีดแล้วที่น่าประหลาดก็คือมันหลับตาสนิทไม่ได้ลืมตาเหมือนทุกคนผู้ใหญ่โสก็ตวาดเรียกชื่อหลายคำเพื่อให้มันได้สติแต่ไม่ได้ผลอ่ะมันยังใช้ดาบฟันอากาศครุมครามครุมครามไม่ยอมหยุดโดยไม่รู้สึกตัวว่ามีคนเข้ามาในกระท่อมตั้งหลายคนผู้ใหญ่โสก็ตัดสินใจจังหวะที่หมอทวนฟันดาบฝังคมติดแน่นกับเสากระท่อมดึงไม่ออกโดดเข้ารัดคอพร้อมกับตะโกนให้คนอื่นเข้ามาช่วยกันจับตัวแม้จะจับตัวได้และกดลงกับพื้นให้สงบหมอทวนก็ยังไม่ได้สติก็หลับตาดิ้นรนร้องโอยโอยเหมือนกับถูกทำร้ายเสียงดังลั่นอยู่ๆก็ชักตาตั้งตัวแอ่นเหมือนกับหายใจไม่ออกแล้วก็ขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนตายในลักษณะเหลือกลานตาเหลือกเบิ่งค้างเหมือนกับพบกับความน่ากลัวสยดสยองสุดขีดก่อนจะสิ้นลมหายใจผู้ใหญ่โสและลูกบ้านหมดความสามารถที่จะช่วยชีวิตหมอทวนขุนแผนเอาไว้ได้แล้วที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งก็คือทันทีที่หนุ่มจอมเจ้าชู้สิ้นใจตายตลอดร่างของมันปรากฏเป็นรอยเขียวช้ำคล้ายกับถูกทุบตีผุดขึ้นมายิ่งตรงรอบคอมีรอยแดงเป็นผื่นไม่ผิดกับถูกมือทรงพลังบีบเค้นแทบคอหักผู้ใหญ่โสเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้คุณเทพชูทัพทองฟังว่าเมื่อเห็นสภาพศพหมอทวนขุนแผนแล้วเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็พรั่นพรึงอย่างที่สุดการเสียชีวิตของชายหนุ่มคนนี้เป็นที่แน่ชัดว่าเขาต้องตายด้วยเงื้อมมือของนางตะเคียนแน่นอนเป็นการตายของคนที่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเป็นการตายของคนที่คิดแต่เรื่องเจตนาลามกบัดสีโดยที่แบบนี้ฟ้าดินไม่ให้อภัยหรอกครับอย่าว่าแต่นางตะเคียนเลย
0: ครับนั่นก็คือเรื่องตะเคียนแผลงฤทธิ์ฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติของการอยู่รอดทางชีววิทยาเนี่ยมันฉลาดเรียนรู้ที่จะอยู่รอดมันจะซ่อมแซมตัวเองได้มันจะรักษาตัวเองได้ตอนเราเป็นเด็กอายุยังน้อยนะครับอายุยังเป็นเด็กอายุ5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบ12ขวบเรียนหนังสือนี่ตากแดดตากฝนตากไปเถอะครับไม่ป่วยไม่เป็นหวัดถึงเป็นหวัดก็หายง่ายเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราแข็งแรงอยู่ภูมิคุ้มกันมันยังดีอยู่แต่คนเราพออายุมากขึ้นนี่ภูมิคุ้มกันมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงถอยลงถอยลงถอยลงป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายนะร่างกายของเรามันใช้งานมานานมันก็สุดก็โทรมไปตามเวลาทีนี้ว่าไอ้ตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้าคนไหนมีเยอะมีมากร่างกายก็จะแข็งแรงมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมีอะไรที่มันไม่ดีเข้าไปมันก็จะไปต่อสู้ไปขจัดไปกำจัดนะภูมิคุ้มกันตัวนี้ด่านแรกเขาเรียกว่าเป็นทหารด่านแรกหรือว่าเป็นยามด่านแรกนี่เขาเรียกเม็ดเลือดขาวแมโครฟาจหรือว่าคิลลิ่งคิลเลอร์เซลล์ก็ได้นะครับเป็นเพชฌฆาตนะครับที่จะคอยขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย และก็ส่วนหนึ่งก็จะรายงานไปยังไขกระดูกหรือว่าไขสันหลังของเราซึ่งเป็นตัวต้นกำเนิดในการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีออกมาต่อสู้หรือว่ามาซ่อมแซมส่วนต่างๆที่มันมีปัญหามันจะส่งสัญญาณไปเหมือนยามเนี่ยโดนคนโจมตีอันหนึ่งคือมันต้องมาต่อสู้อันที่สองมันก็ต้องวิทยุไปบอกว่าโอ้มีคนมาโจมตีอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นในลักษณะนี้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมันหลับยามเป็นยามหลับยามวิทยุก็ส่งต่อไม่ได้นะมีโจรเข้ามาบ้านก็ยกหัวขึ้นดูแล้วก็นอนต่อช่างมันเถอะนั่นก็คือว่าร่างกายอยู่ในสภาพที่มันซ่อมแซมตัวเองไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาแล้วท่านผู้ฟังจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นจนเรื้อรังเป็นจนมากเป็นจนเยอะไปหาหมอหมอตรวจเจอบางคนไปตรวจเจอมะเร็งระยะที่3ระยะที่4อันนี้คือปัญหาฉะนั้นเราต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงพร้อมที่จะต่อสู้สิ่งแปลกปลอมอย่ารอให้มันป่วยหนักนะครับเหมือนรถยนต์ทุกวันนี้เขาจะมีเขาเรียกว่ากล่อง ICU มีสมองกลรถมีปัญหาตรงไหนปั๊บมันก็จะแจ้งเตือนมาบนหน้าจอรถหน้าปัดนะครับเป็นพาเนลจอว่าตรงนั้นเสียตรงนั้นมีปัญหามันจะแจ้งเราก็จะซ่อมได้ทันเหมือนกันนะครับระบบแจ้งเตือนนี่มันจะซ่อมได้ทันแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีระบบแจ้งเตือนนี่ปัญหาเลยนะครับสุขภาพของเราฉะนั้นก็เรียนทุกท่านนะครับว่าน้ำมังคุดตราพนาลินนี่เป็นตัวช่วยให้ระบบแจ้งเตือนมันทำงานดีขึ้นต้องกินนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 55 55 5ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: มาฟังเรื่องสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเป็นเรื่องทำเสน่ห์แย่งผัวแหมน่าฟังเชิญรับฟังครับ
1: ฟังเรื่องร้อนๆมาหลายเรื่องแล้วทีนี้ฟังเรื่องเย็นๆมั่งแต่เป็นเรื่องเย็นๆที่น่ากลัวท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคุณพิสมัยเมื่อปี2525คุณพิสมัยกับสามีนี่รับราชการเป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะครับสถาบันแห่งนี้นอกจากจะเปิดสอนนักศึกษาตามปกติแล้วยังเปิดสอนผู้ที่มีอาชีพแล้วให้มีโอกาสที่จะได้ปริญญาอีกด้วยในบรรดาผู้ที่มาเรียนนี้ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างอ้วนเตี้ยตัวดำหน้าตาขี้เรชื่อวัชยาก็พยายามมาสนิทสนมกับสามีของคุณพิสมัยเมื่อเห็นพฤติการในตอนแรกๆคุณพิสมัยก็ไม่สนใจเพราะว่าเห็นแล้วว่าเขาเทียบกับแกไม่ได้เลยในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความรู้และฐานะแต่ต่อมาเมื่อมีผู้หวังดีมาพูดให้ฟังบ่อยเข้าบ่อยเข้าคุณพิสมัยก็เริ่มสนใจก็เคยเห็นวัชยาเนี่ยให้น้ำหอมแก่สามีของแกขวดหนึ่งแล้วสามีก็ใช้น้ำหอมขวดนั้นเป็นประจำตั้งแต่นั้นมาคุณพิสมัยและสามีก็มักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำซึ่งสาเหตุก็มักจะมาจากวัชยาเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าสามีนี่ทูตเทิดทูนหล่อนเหลือเกินพูดพาดพิงถึงในทางไม่ดีไม่ได้เขาจะเป็นเดือดเป็นแค้นออกรับแทนทุกครั้งแล้วก็ยกย่องสรรเสริญวัชยาว่าน่ารักบริสุทธิ์ไร้เดียงสาทั้งที่สารรูปที่แท้จริงยังมีลูกมาแล้วสักครึ่งโหลเวลาเลิกเรียนมีคนมาบอกคุณพิสมัยว่าเห็นสามีขับรถไปส่งวัชยาทุกวันถ้าวันไหนไม่ไปเนี่ยหล่อนจะมายืนเนี่ยเขาเห็นที่หน้าบ้านนะพอสามีเห็นเขาก็จะล้นลานขับรถออกจากบ้านไปโดยไม่ฟังคำทักท้วงจากคุณพิสมัยเลยแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังปากแข็งเขาก็ยังพูดอยู่ทุกวันนี้บอกไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรกันว่างั้นวันหนึ่งคุณพิสมัยกับสามีก็เดินคู่กันไปที่ตึกเรียนแล้วก็ได้สวนกับผู้หญิงคนนั้นสามีก็พูดกับคุณพิสมัยบอกพูดเบาๆบอกว่าเธอเนี่ยจะลดตัวไปเทียบกับเขาทำไมคุณพิสมัยก็หัวเราะแล้วก็แกล้งพูดดังๆเพื่อให้วัชยาได้ยินมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วล่ะมันคนละชั้นกันเสร็จแล้วคุณพิสมัยก็มองจ้องวัชยาตรงๆวัชยาก็เหลือบสายตามองคุณพิสมัยอย่างประสงค์ร้ายดวงตาของหล่อนนี่ลุกวาวอย่างตางูร้ายเวลาโกรธนะคุณพิสมัยเห็นแล้วยังสะดุ้งหลังจากนั้นอีก 2-3 วันก็มีเพื่อนร่วมห้องของวัชยาเนี่ยมาเตือนคุณพิสมัยว่าให้ระวังตัวให้ดีเพราะว่าคุณพิสมัยเนี่ยไปทำให้วัชยาโกรธเธอมีปู่ที่เป็นหมอผีชำนาญทางคัมภีร์ไสยศาสตร์มากแล้วก็เคยทำร้ายคนมาหลายรายแล้วที่รู้ก็เพราะว่าตัววัชยาเองเนี่ยเป็นคนเล่าให้ฟังคนที่มาบอกอาจารย์พิสมัยนี่ก็แสดงความห่วงใยคุณพิสมัยมากในตอนนั้นคุณพิสมัยเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้หรอกจำได้ว่าหัวเราะซะยกใหญ่เพราะว่าเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่เรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรนี่จะมีอยู่ในโลกนี้แกไม่เคยกลัวเลยแกก็ถือว่าเป็นสิทธาคตคนหนึ่งเหมือนกันได้ถือศีลปฏิบัติธรรมมาตลอดพระก็ไม่แขวนนะก็บอกกับใครๆพระอยู่ในใจแล้วนะไม่ต้องแขวนพระหรอกพระนี่อยู่ในใจไม่มีสิ่งใดจะมาพรากพระที่อยู่ในใจของแกไปได้ในภาคเรียนที่2ของปีนั้นปรากฏว่าอาจารย์พิสมัยนี่โชคดีสอบชิงทุนได้ไปทำด็อกเตอร์ที่ออสเตรเลียเป็นเวลา5ปีสามีก็ดีใจมากนะเขาก็บอกกับคุณพิสมัยแล้วก็ใครๆว่าให้คุณพิสมัยไปก่อนแล้วเขาจะพยายามตามไปทีหลังในระหว่างที่คุณพิสมัยกำลังเตรียมตัวเตรียมข้าวของเพื่อจะเดินทางนั้นวันหนึ่งแกก็รู้สึกอ่อนเพลียมากก็เข้านอนในตอนบ่ายและตั้งแต่นั้นมาแกก็ลุกขึ้นไม่ได้อีกเลยแกนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลย ร่างกายผ่ายผอมลงอย่างรวดเร็วกินอะไรก็ไม่ได้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตาดำนี่กลายเป็นสีน้ำข้าวตาคนแก่ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายในระหว่างนี้ก็มีผู้คนมาเยี่ยมมากมายเพราะรู้สึกว่าสงสัยจะเป็นวาระสุดท้ายของคุณพิสมัยแล้วแต่แปลกแกบอกว่าไม่เคยคิดถึงความตายเลยจิตยังแจ่มใสนอนภาวนาสัมมาอรหังบ้างพุทโธบ้างยุบหนอพองหนอบ้างตามแต่จะนึกอยากภาวนาของสำนักไหนเพราะว่าร่ำเรียนมาหลายสำนักเหลือเกินในจำนวนคนที่มาเยี่ยมนี้วัชยาก็มาเยี่ยมคุณพิสมัยด้วยหลอนหลบอยู่ในกลุ่มเพื่อนแอบหลังเพื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เข้ามาไหว้หรือว่าทักทายแต่ประการใดน่าแปลกที่แพทย์ไม่สามารถหาสมุฏฐานของโรคได้เมื่อตรวจร่างกายแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติแพทย์ก็ลงความเห็นว่าคุณพิสมัยเป็นโรคประสาทที่คิดว่าตัวเองป่วยแต่ความจริงไม่ได้เป็นอะไรพี่สาวคุณพิสมัยมาเยี่ยมเห็นท่าไม่ได้การก็ย้ายคุณพิสมัยไปอยู่โรงพยาบาลในกรุงเทพที่นี่เองก็ทำให้คุณพิสมัยได้ทราบว่าที่โรงพยาบาลเก่าเนี่ยเขาหาว่าแกเป็นโรคประสาทที่โรงพยาบาลแห่งใหม่นี่ก็แจ้งให้คุณพิสมัยทราบว่าป่วยเป็นโรค SLE คือเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลแห่งใหม่วันหนึ่งคุณพิสมัยกำลังเคลิ้มแต่ว่ายังไม่หลับเพราะยังรู้ตัวอยู่ยังได้ยินเสียงคุณแม่ที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงอ่านหนังสือพิมพ์ดังกรอบแกรบกรอบแกรบปรากฏว่าคุณพิสมัยเห็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งผมขาวเกล้าเป็นมวยไม่ใส่เสื้อสวมรูปประคำเม็ดใหญ่สีดำนุ่งผ้าจงกระเบนสีขาวกำลังใช้หางกระเบนนี่ฟาดเด็กผมจกอยู่ตีที่ขาใหญ่เลยน่าแปลกที่ว่าเมื่อใดที่ผู้เฒ่าฟาดหางกระเบนลงไปคุณพิสมัยจะรู้สึกเจ็บปวดรั่วร้าวเหมือนกับถูกทิ่มแทงด้วยของแหลมมันปวดร้าวไปถึงกระดูกแกก็นอนน้ำตาไหลพรากมันเจ็บจนไม่สามารถขยับพยื่นร่างกายได้ก็ร้องออกมาบอกอย่าตีตีฉันทำไมคุณแม่ที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ข้างเตียงก็ชะโงกหน้ามาถามว่าเป็นอะไรอะลูกแกก็ลืมตาขึ้นน้ำตายังเปียกหมอนแต่ก็บอกคุณแม่ว่าไม่ได้เป็นอะไรตั้งแต่วันนั้นมาคุณพิสมัยก็รู้สึกเจ็บระบมไปทั้งร่างกายปวดกระดูกจนทนไม่ได้ใครถูกต้องตัวไม่ได้ใครมาชนถูกเตียงที่นอนยังไม่ได้เลยมันเจ็บไปทุกขุมขนแต่หมอก็อธิบายว่ามันเป็นอาการของโรคต่อมาหมอก็นำคุณพิสมัยไปเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ปรากฏว่าพบว่ามีก้อนอะไรดำๆอยู่ในช่องท้องใกล้ๆกับโคนขา
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องทำเสน่ห์ยั่งผัวแต่ผู้หญิงนี่ผัวใครๆก็ห่วงนะครับยังนึกถึงกลอนของขุนช้างขุนแผนนะครับที่สุนทรภู่ท่านได้เขียนเอาไว้นะครับจะโศกอื่นหมื่นแสนในแดนโลกมันไม่โศกสุดซึ้งเท่าหึงผัวถึงเสียทองของรักสักเท่าตัวค่อยยังชั่วไม่เสียใจเท่าชายเฉือนนะเสียทองเท่าหัวไม่เสียผัวให้ใครแต่เด็กยุคใหม่คงไม่ใช่หรอกนะครับถ้ามีทองเท่าหัวไม่มีผัวดีกว่าก็มีนะครับก็ว่ากันไปนะครับค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆรสชาติอร่อยเอาเนื้อนะครับเอามาแช่เย็นเอาไว้แล้วก็เอามาทำมังคุดกิโลหนึ่งจะได้ประมาณ4ขวดเป็นน้ำมังคุดจากจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ผสมผสานด้วยสมุนไพรน้ำผลไม้อย่างลงตัวมีประโยชน์ต่อร่างกายท่านผู้ฟังสะอาดปลอดภัยไม่ต้องห่วงสารการบูดก็ไม่ใส่น้ำตาลก็ไม่มีโรงงานก็มีมาตรฐานมีอย.เรียบร้อยฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพนารินขวด1360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนโทรเข้ามาในรายการเขาส่งให้ฟรีส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสบายโทรบอกเขาบอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่บอกเบอร์โทรศัพท์แค่นั้นแหละครับท่านผู้ฟังนอนรอรับอยู่ที่บ้านเตรียมเงินกำเงินไว้ในมือ3ขวดส่งฟรีช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดบึงกาฬใครที่มีปัญหาเส้นยึดก็ลองพิจารณาดูนะครับเขาดื่มแล้วจะเป็นยังไงฟังหูไว้หูแต่อยากจะให้ลองมากกว่ากับท่านผู้ฟังเป็นภาษาอีสานนะครับเชิญรับฟังครับ
2: อ
0: วัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กับผมกับพาท่านผู้มีเกียรติมาตามล่าหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมะกรูดในกล่องสีฟ้าตัวนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการกินคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมชื่ออย่างครับ
2: ลำไพจ้ะ
0: ลำไพ
2: สุนารักจ้ะ
0: ครับอายุ
2: 47ปีจ้ะ
0: โอ้47เบิ่งปานอายุ35ยังเอิ้นลาลาอยู่เนาะ47ละติ
2: จ้ะอ๋ออ
0: ยู่จะอยู่บ้านไหนบ้านเลขที
2: ่บ้านเลขที่230จ้ะ
0: ครับ
2: หมู่5บ้านคำพูจ้ะ
0: ตำ
2: บลชัยพรอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ
0: ครับผมเป็นคนบึงกาฬเนาะก็คือว่าเฮาเว้าตามจริงเนาะ
2: จ้ะ
0: ตามจริงว่าเฮาเป็นหยังเฮาจังมากินน้ำมะกรูดนี่มันนี่หยังครับ
2: โอ้ตอนแรกกับปวดขาจ้ะพูดด้วยจะขาทางนี่ค่ะนั่งยังสี่แล้วต้องดึงออกดึงยังสี่จังลุกขึ้นได
0: ้มันยืด
2: มันเจ็บมันยืดแล้วมันต้องนั่งขาก่อนมันจังลุกขึ้นได
0: ้นั่งเทียบยังสี่บ่ได
2: ้นั่งบ่ได้มันเจ็บเวลาเขาสิลุกเขาต้องนั่งขึ้นนั่งขาออกก่อนมันจังไปได
0: ้บัดขั้นมันปกติมันเจ็บบ่ขั้นบ่นั่ง
2: บ่เจ็บ
0: อ๋อเจ็บตอนนั่ง
2: เจ็บตอนเขานั่ง
0: นั่งบ่แม่นขับเสร็จจะคล้องบ
2: ่บ่รู้มันเจ็บ
0: มันเจ็บตลอดทุกครั้งที่นั่งเลย
2: เจ็บทุกครั้งที่เขานั่งเวลาเขานั่งกินข้าวนี่สิลูกขึ้นนี่ต้องงัดขาออกก่อนจังลูกขึ้นได
0: ้อ๋อมันหยุดเสร็จมันหยุด
2: จ้ะ
0: เสร็จมันตึงแล้วก็ไม่ยังอีกบ
2: ่กับปวดหัวไหล่จ้ะปวดหัวไหล
0: ่ครับ
2: หัวไหล่นี่แขนนี่ยกก็ขึ้นบ่ได้ไปกีดยางเพราะน้ำแฟน 2-3 มื้ออื
0: ม
2: ก็คิดยากอยู่ว่าอุ้ยลูกดำหน้านี่เฮ็ดสิดำได
0: ้หัวไหล่ยกแขนบ่ขึ้น
2: ยกบ่ขึ้นเลยนี่มันสิปวดนี่เฮาเอี่ยวบ่ได้เลยนี่ฮะ
0: อ๋อมันเป็นมาดนยังไงปวดหัวไหล
2: ่ตอนแรกมันก็ปวดหน่อยๆเพราะนักเข่ามันก็เจ็บยกบ่ขึ้นบัดนี้แขนหัน
0: อ๋
2: อโอ้ยได้สิไปกีดยางได้ไปบ่ได้ 2-3 คืนให้เพิ่นไปผู้เดียวบัดนี้บัดนี้เลยได้มากินน้ำมังคุดน้ำเพิ่นนี่ล่ะ
0: ครับ
2: ผู้ดีมาพ่อเพิ่น
0: พาพี่หนูศิล
2: จ้ะเพิ่นมาขายให้ย่านี่ล่ะก็เลยย่าให้ไปขวดนึงกินก่อน
0: แม่นี่คือเป็นกระดูกสันหลังเคลื่อน
2: จ้ะ
0: แม่เพิ่นก็กินดีขึ้น
2: จ้ะ
0: ก็เลยก็กินน้ำ
2: กินน้ำกินเบิ่งกันขวดนึง
0: ลองเบิ่ง
2: ลองเบิ่งบัดนี้กันจักมันเศร้าเจ็บยังไงอันหัวไหล่ก็ได้ขาก็บ่ได้ง้างได้ลุกขึ้นเลยบัดนี้ฮะ
0: คือดีแต่จะยกแขนได้ยังตอนนี
2: ้ยกได้แล้วเศร้าเจ็บแล้ว
0: ยกเบิ่ง
2: บ่เจ็บแล้ว
0: เอายกได้อีหลี
2: บ่เจ็บตัวบ่เจ็บตะกี้โอ้ยไปทั้งในก็โอ้ยทั้งในก็โอ้ยปวดแห้งจนยกแขนจีบยางนี่บ่ถึงนี่แขนจีบยาง
0: ยกขึ้นบ่ได้เลย
2: ยกบ่ได้เลยจนบ่ไปน้ำแฟนจนให้แฟนไปผู้เดียว
0: กินไปจะขวดที่ว่ายกขึ้น
2: ขวดที่3
0: กินขวดที่3
2: ขวดที่3
0: ก็คุ้มเนาะเพราะว่ามันทำงานได
2: ้ยกแขนได้แต่ก็ยังรู้สึกว่าเจ็บแต่เดี๋ยวนี้มันปวดที่หัวขาน่ะเด้เศร้าเจ็บแล้ว
0: เศร้าแล้ว
2: เศร้าแล้วขาก็บ่ง้างได้แล้วบ่ได้กลับลุกขึ้นได้เลย
0: ลุกได้เลย
2: ลุกได้เลยบ่ได้ง้างก่อน
0: สังเกตเจ้าของแข็งแรงขึ้นบ
2: ่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นหลายอย่างอยู
0: ่เช่น
2: น้ำแขนน้ำขาเฮาที่เคยปวดก็บ่ปวดดำหน้านี่ก็บ่ได้เท่าหัวเข่าเด
0: ้
2: ดำหน้าหัวก็แล้ววัง 2-3 มื้อนี
0: ่
2: ก็คิดยากอยู่ก่อนลุงดำหน้าอู้เฮ็ดได้สิไปได
0: ้
2: คิดยากมันปวดหลังแห้ง
0: ครับ
2: ปวดเวียกก็บ่เมื่อยหลังก็บ่ปวดขาก็บ่ปวดได้ตลอด
0: กินมาขวดที่6นี่นะ
2: จ้า
0: เอาคือคุ้ม
2: แท้แล้ววันนี้อันขานี่หันที่ว่าลดลงนี่หันเอาน้ำเพิ่นมากินมื้อวานนี่มื้อวานจับยังนวมเนมๆตื่นมายังเซายุบเลยเด
0: ้
2: ยุบมันยุบหัวเข่านี่ตะกี้จับนี่มันบ่รู้สึกเลยเด้นี่หัน
0: ครับ
2: เพราะว่ามันไปกระแทกสี่เหลี่ยมใหม่นะ
0: เห็ดรถลมมอไซค์ผ้าลม
2: ผ้าลมมาดิเอาเพิ่นมายามาวันจับให้เพิ่นเบิ่งอยู่ว่านี่เพิ่นไปพอดีตอนเที่ยงก็เลยเปิดกินเลย
0: ครับ
2: กินตอนเที่ยง
0: มันก็ดีขึ้นไวเลย
2: ดีวันนี้ตื่นมายังมาแซ่บบวมๆเลยนี่ฮะ
0: ดีสิดีมันดีไวอยู่ดอกดีไว
2: ก็แล้วพอดีจะขาดยาไปอยู่ที่หามือบ่ได้ยาเบิดดำหน้าแล้วพอด
0: ีดำหน้าแล้วพอดี
2: ดำหน้าแล้วพอดียาเบิด
0: มากินไหมเมื่อวาน
2: เออไปเอาน้ำเพิ่นมาเมื่อวาน
0: เมื่อก่อนบ่แม่นยาเอิ้นน้ำมังคุด
2: เฮ
0: ายาว่ายาเถาะน้ำมังคุดซะเออโอ้ก็ดีใจคุณลำไพ่เน
2: า
0: ะถือว่าดีขึ้นหลาย
2: ดีขึ้นหลายอยู่เพราะว่าเฮ็ดเวียกก็บ่เมื่อย
0: ครับ
2: มันยางได้นะมันบ่ปวดแขน
0: เพราะคันเป็นสภาพจังซี่นี่ก็คือคันบ่ได้กินน้ำมังคุดคือเจ้าเฮ็ดงานบ่ได้
2: โอ้ก็คิดยากคือกันดำหน้า
0: ดำหน้าบ่ได้กีดยางบ่ได้
2: บ่ได
0: ้นะแล้วก็ดีบ่ดีกับคนอื่นก็ต้องมาดูแลเฮาอีก
2: แม่นอยู
0: ่เป็นภาระคนอื่น
2: แม่นอยู่เสียเวลาถ้ามาเฮากินเฮาอีก
0: แม่นเพราะว่าคนอื่นต้องหาข้าวหาน้ำซักผ้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮาแห้งนักไปอีก
2: จ้ะ
0: แต่นี่เฮาก็ดีขึ้นมาเฮ็ดงานได้ทุกอย่าง
2: ดีหลายอยู่ยอมรับอยู่ว่าดีขึ้นหลายหัวไหล่นี่ยอมรับว่านี่เจ็บแห้งอีหลีจนยกแขนบ่ได้นี่
3: ทรมาน
2: พอกินน้ำมังคุดกลับไปนี่โอ้มันหายไปตอนใดกับอลูก็เราสั่นบ่ได้ขีดยาง
3: เ
2: ราดีดีด
3: ีแม่พากินแม่บอกแม่
2: ยายแล้วให้ร้องก่อนขวดนึงยายแล้วเอาลงไว
3: ้
2: ไม่มาร้องแล้วไม่ได้เอาน้ำเพิ่นอีกสาม
3: ครับเพราะว่าร่างกายเขาใส่งานมันหลายเขาก็ต้องให้รางวัลคันบางคนนี่ปล่อยเห็นมันสุดสุดหลายคันได้ถึงมือหมอถึงโรงพยาบาลน่ะลำบากเอาย่ำยากแพงสีใจหลายก็นี
2: ่
3: ใจแบบ
2: ว่ากะบ่แพงดอก
3: ครับ
2: คุ้มที่ว่า

0: ปวดหลังแห้ง จนคิดยากแล้วดำหน้านี่บ่แล้วก็คักว่ะ
1: ตอนนี้เฮ็ดงานได้เบิดมือติ
0: เฮ็ดงานได้เบิดมือแต่ยังคั่นจะไปได้แต่หัวเข่านี่
1: เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ล้ม
0: อันนั้น
1: แก้บ่ได้มอเตอร์ไซค์ล้มนี่แก้บ่ได
0: ้ว่าตอนนี้ปลายกินยามันก็ดีขึ้นหลายเติบละมันยุบลงแล้ว
1: เออครับครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของคุณลำไพอายุ47ปีนะครับอยู่บ้านคำพูนะครับเพิ่นก็ได้กินน้ํามะขุดของเฮาตอนนี้กินมาหาขวดละยุดไป 4-5 หมื่นแล้วมากินขวดที่6
0: จ้ะ
1: นะครับก็คืออาการก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่า1ปวดหลังปวดแขนปวดหลังยกแขนสิบ่ขึ้นครับแล้วก็ปวดขา
0: จ้ะปวดขา
1: ขายืดปวดขาขายืดแล้วก็มีหยังอีกแต่มี2อย่างนี่บ
0: ่กันนั้นน้ําสุนนองก็คือย้ายว่าแหละมันสิเกี้ยง
1: ครับ
0: เพราะว่าปกติเฮาใส่รองเท้าบูทหลายเวลาเฮาไปกรีดยางรองเท้าบูทส้นเฮามันสิด้าน
1: ครับ
0: รองดำหน้านี่มันสิบ่มีเลยเด้ที่ว่าปกติแต่เฮาแซ่หน้ามันสิขาวเลยแม่นบ่ที่มันด้าน
1: ๆ
0: มันบ่มีมันจะเกี้ยงออก
1: ผิวพรรณเกี้ยงขึ้น
0: จ้ะ
1: ผิวพรรณเกี้ยงขึ้นก็คือเฮาเบิ่งเจ้าของว่าสุขภาพดีขึ้นน้ําแกนน้ําตาลนี่ดีขึ้นบ่
0: จ้ะมันสิดีแต่ตรงที่ว่ามันแตก
1: ๆมันแตกอ๋อครับ
0: พี่ยายว่าล่ะส้นรองมันสิเกี้ยงขึ้น
1: มันสิเกี้ยงขึ้น
0: ปกติเฮาใส่รองเท้าบูทหลายมันด้าน
1: ครับผม
0: ว่าเฮายังเข้าสวนยางดูว่าใส่บูทนะ
1: ครับสิ่งที่เว้ามานี่ก็เป็น
2: เหมือนของถึงเป็น
1: มันอ๋อผิวมันสิเป็นมึนๆบ่ยายได้กินเป็นมึนๆลื่น
0: ๆมันลื่น
1: ๆมันบ่สากมันบ่สากคันบ่กินมันสิแห้งมันสิสากครับผมกับก็ถือว่าได้หลายก็ถือว่าสิ่งที่เว้ามาก็เป็นความจริงเนาะคุณลำไพ
0: จ้ะความจริงจ้ะ
1: ผู้ใดเป็นคือเฮานี่ก็ว่าให้เขาลองว่าเป็นตะลอก
0: แนะนำหมู่มากินคือกันหมู่ก็ว่าปวดหัวเข่า
1: เออ
0: มูก็ไม่กินเบิดจะขวดแล้ว3บ่ะเบิด3ขวดแล้วเขาก็ว่าดีขึ้นเด้
1: ดีขึ้นบ
0: ่ดีแต่เขาเปิดร้านเสริมสวยอยู
1: ่ครับผม
0: เป็นพ่อการอยู่โรงเรียนก็เลยบอกว่าไม่กินเบิ้งคั่นดอก
1: ก็เป็นบุญอยู
0: ่จ้า
1: บุญจังบุญ
0: มูก็เอามาลองกินเบิ้งมูก็ว่าดีขึ้น
1: ครับผม
0: ดีขึ้นหลาย
1: ครับก็ดีใจกับคุณลำไพ่เนาะผู้ใดสงสัยจังได๋ผ่านมาบ้านคำพูก็แวะมาถามหา
0: จ้า
1: ถามหาลำไพ่ซื้อเหรียญซื้อหยังก็เอิ้นอย่างง
0: ี้ซื้อเตี้ยจ้าย
1: ายเตี้ย
0: จ้า
1: ว่าถามหายายเตี้ยก็คือบ่เตี้ยได้ล่ะจ้ะก็คือเอิ้นเตี้ยก็มาถามหามาคุยได้
0: จ้า
1: แวะมาคุยมาถามว่าแม่นอีหลีบ
0: ่
1: โตเป็นๆอยู่บ้านนี่
0: จ้า
1: ครับผมก็ขอบคุณลำไพ่หรือว่าคุณเตี้ยหลายๆนะครับที่ได้มาแชร์มาเว้าประสบการณ์ในมื้อนี้ท่านผู้ฟังแล้วก็พิจารณาเบิ่งครับพิจารณาเบิ่งกันเห็นว่าโตเป็นคือเพิ่นไปรักษาไปดูแลแนวอื่นแล้วมันบ่ดีขึ้นก็กินน้ํามะขุดแนะนํานะครับทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินกดนี้นะครับเด้อครับขอบคุณคุณน้ําไพ่หลายๆครับผม
3: ครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับผมสาธุ
4: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: มาฟังเรื่องเสน่ห์แย่งผัวกันต่อตอนจบเชิญรับฟังครับ
5: คุณพิสมัยก็ได้เห็นภาพนั้นในจอมอนิเตอร์ด้วยเป็นภาพโครงกระดูกของแกเองเห็นตรงช่องท้องมีก้อนดำๆขนาดเท่ากำมืออยู่ด้วยทุกคนดีใจที่ได้พบสาเหตุของโร

กแล้วก็คาดว่าคงจะรักษาให้หายได้ในเร็วๆนี้เสร็จแล้วหมอจัดการตรวจในช่องท้องอย่างละเอียดโดยใช้เครื่องอุลตราซาวด์ปรากฏว่าคราวนี้ไม่พบอะไรเลยหลังจากนั้นคุณพิสมัยก็รู้สึกปวดขามากโดยเฉพาะตรงโคนขาซึ่งเป็นข้อต่อระหว่างกระดูกขากับสะโพกในช่วงนี้เป็นตอนที่แกต้องทนทุกขเวทนามากปวดกระดูกร้าวไปทั้งขาโดยเฉพาะตรงโคนขามันปวดเหมือนกับมีตัวอะไรมาแทะกระดูกอยู่บริเวณที่ปวดจะบวมแดงแล้วก็ร้อนจัดในตอนนั้นคุณพิสมัยไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่าตัวเองคงจะเคยทำกรรมอะไรไว้ในชาติก่อนมาชาตินี้ถึงต้องเป็นโรคทรมานอย่างนี้ก็ได้แต่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแกก็นอนทำสมาธิทุกวันจนสามารถกำหนดรู้รสของความเจ็บปวดว่ามันไม่ได้ปวดอยู่ตลอดเวลามันปวดเป็นพักๆค่อยๆปวดขึ้นปวดขึ้นเมื่อปวดจนถึงที่สุดแล้วมันก็ลดลงแล้วก็ปวดอีกเป็นอย่างนี้เรื่อยไปแกก็ได้คิดในใจว่าถ้าหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ขอให้แกเนี่ยตายไปอย่างสงบเถอะแกไม่เสียดายชีวิตเพียงแต่เสียดายที่ยังทำกุศลได้ไม่จุใจเท่านั้นเองแกก็นอนทรมานอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนในที่สุดหมอก็ตัดสินใจผ่าตัดขาข้างที่ปวดเมื่อผ่าเข้าไปหมอถึงกับพังอ่ะเพราะว่ากระดูกส่วนนั้นมันปนเป็นผุยผงแหลกละเอียดเน่าอยู่โคนขาหมอพูดกับคุณพิสมัยภายหลังบอกว่าคุณทนอยู่ได้ยังไงโอ้ยคุณคงทรมานมากเพราะว่าเป็นขนาดนี้คนธรรมดาย่อมจะทนพิษความเจ็บปวดไม่ได้แล้วกระดูกมันปนมันแตกเหมือนกระโดนใครตีเมื่อตัดกระดูกที่เน่าออกไปแล้วขาของคุณพิสมัยก็พิการขาแกว่งหมุนได้โดยรอบเลยไม่สามารถบังคับขาของตัวได้ก็เดินไม่ได้ต้องใช้ไม้ยันรักแร้สองข้างหมอบอกว่าต้องอยู่ในสภาพนี้ไปประมาณ1ปีจึงจะสามารถผ่าตัดใหม่เพื่อใส่กระดูกเทียมต่อกระดูกให้ติดกันแกก็เลยต้องตกอยู่ในสภาพของคนพิการอย่างแท้จริงตลอดเวลา1ปีในช่วงนั้นแกไม่อยากปรากฏกายให้ใครเห็นเลยไม่อยากสบตากับใครเพราะว่าไม่อยากเห็นแววตาที่บอกความสมเพศในตัวแกอย่างเปิดเผยหน้าแปลกที่สายตาทุกคู่ที่มองแกมันเปล่งแววเหมือนกันหมดกรรมของคุณพิสมัยยังไม่หมดในช่วง1ปีที่พิการนี้เองก็มีคนพยายามทำกรรมกับแกต่อไปคนคนนั้นก็คือผู้บังคับบัญชาของแกเองชื่อผอ.พดุงมาพูดกับคุณพิสมัยพูดอยู่เรื่อยๆบอกว่าทำงานไม่ได้ก็ออกๆไปเถอะจะมานอนกินเงินเดือนฟรีๆอยู่ได้ยังไงในตอนนั้นคุณพิสมัยก็ทุกข์เหลือเกินแล้วเจ็บป่วยจนพิการแล้วยังจะต้องถูกออกจากงานอีกเงินทองที่มีอยู่ก็ถูกนำมาใช้จ่ายรักษาตัวจนหมดแล้วถ้าถูกออกจากงานแล้วแกจะทำยังไงแกก็ไปอ้อนวอนผู้บังคับบัญชาขอให้จัดชั่วโมงสอนให้แกเท่ากับคนสอนคนอื่นๆตามปกติแกจะกลับไปสอนแล้วท่านผู้ฟังลองนึกถึงสภาพของคุณพิสมัยที่กลายเป็นผู้หญิงร่างอ้วนฉุหน้าบวมเป่งผมร่วงจนเหลือหลอมแหลมขาพิการข้างหนึ่งต้องใช้ไม้ค้ำยันคนที่เคยรู้จักกันก็แอบพูดกันข้างหลังว่าเหมือนนางพิกุลทองถูกสาปไม่มีผิดเลยจะทรงกายก็ยังไม่ไหวนี่ต้องมายืนตะโกนสอนหนังสืออยู่หน้าชั้นเรียนคาบละ2ชั่วโมงแต่ว่าแกก็ต้องทำเพราะไม่มีทางเลือกแม้ว่าบางครั้งขณะที่พูดไปพูดไปตาของแกจะพร่าจนมองอะไรไม่เห็นบางครั้งสติก็ดับวูบลงไปเฉยๆแกก็ต้องยืนนิ่งพยายามรวบรวมสมาธิจิตจนสามารถเป็นปกติได้นะแกก็บอกว่าผู้ที่แกทราบซึ้งน้ำใจในตอนนั้นก็มีแต่สามีแล้วก็เพื่อนชื่อกุลวดีทั้งคู่ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวเพื่อแบกภาระต่างๆแทนแกผมที่ร่วงก็ขึ้นใหม่ดกดำสวยงามกว่าเก่าลูกตาดำที่เป็นสีน้ำข้าวตอนนี้ดำคลับเป็นประกายทีเดียวทั้งนี้ก็เพราะว่าแกทำใจให้สงบบริสุทธิ์สว่างแล้วก็สะอาดตื่นแต่เช้าตรู่ขึ้นมาก็ประกอบอาหารใส่บาตรได้ตัวเองทุกเช้าพร้อมทั้งแผ่ส่วนกุศลไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าด้วยวิธีนี้แกรู้สึกว่ามีชีวิตดีขึ้นมากทันตาเห็นแล้วก็ประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดมาวันหนึ่งตอนที่คุณพิสมัยไปซื้อของที่ตลาดก็ไปพบลูกศิษย์ที่เคยสอนกลุ่มหนึ่งทุกคนก็เข้ามาทักทายแกอย่างดีอกดีใจว่าโอ้ยอาจารย์หายแล้วอะอาจารย์สวยกว่าเดิมอีกในจำนวนนี้มีศิษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้ทักแกเลยหล่อนยืนนิ่งดวงตาเบิกโพลงแล้วอ้าปาก
ครั้งก็วัชยานั่นแหละเวลาล่วงเลยมาจนถึงกลางปี2528สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาของคุณพิสมัยที่ว่าชื่อผอ.พดุงเนี่ยความจริงเขาเป็นนักกีฬามีร่างกายแข็งแรงแกล้มลงขณะสอนอยู่หน้าชั้นเรียนแล้วก็เป็นอัมพาตไปครึ่งซีกดวงตาก็มืดสนิทไปข้างหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำงานเกือบ2ปีแล้วก็มีอาการเหมือนกับคุณพิสมัยในอดีตคือนอนอยู่กับบ้านพอถึงเดือนก็ให้คนพยุงมารับเงินเดือนทุกคนก็พยายามหางานเล็กๆน้อยๆให้แกทำเพื่อไม่ให้แกคิดฟุ้งซ่านแกก็โกรธแค้นตีโพยตีพายว่าแกป่วยขนาดนี้แล้วยังซ้ำเติมแกอีกแกคงลืมสนิทว่าแกเคยทำกับคุณพิสมัยไว้ยังไงพอคุณพิสมัยไปเยี่ยมแกก็ร้องไห้รำพันคุณหายแล้วคุณหายแล้วผมที่ไม่มีวันหายแกคุณพิสมัยก็พยายามปลอบใจแนะนำให้แกทำใจให้สงบให้คิดปลงเสียอย่าไปยินดียินร้ายกับสังขารที่เสียไปยังมีชีวิตอยู่ให้ได้สร้างบุญก็ดีแล้วแต่แกก็กลับคร่ำครวญมันทำไม่ได้อะทำไมร่างกายผมไม่กลับคืนเป็นปกติทำไมตาถึงมองไม่เห็นถึงตอนนั้นคุณพิสมัยก็เกิดความรู้ใหม่อีกอย่างว่าตัวผอ.นี่ป่วยทั้งกายทั้งใจโรคไม่มีวันหายแน่ส่วนคุณพิสมัยน่ะป่วยแต่กายใจไม่ได้ป่วยก็เลยมีโอกาสหายได้เสร็จแล้วต่อมาไม่นานขณะที่คุณพิสมัยกำลังนั่งทำงานอยู่ก็มีนักศึกษาเก่าคนนึงมาขอทรานสคริปเป็นภาษาอังกฤษเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศเธอก็มองคุณพิสมัยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าอาจารย์ยังจำคุณวัชยาได้หรือเปล่าเมื่อวานเนี่ยเขาหกล้มในห้องน้ำแล้วเป็นอัมพาตเดินไม่ได้พูดไม่ได้นอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ที่โรงพยาบาลแน่อาจารย์ครับเวรกรรมมีจริงท่านผู้ฟังวันหนึ่งต้องตอบสนองผู้ประพฤติกรรมนั้นอย่างแน่นอนครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริง
7: ๆขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล
2: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
4: ้
7: ว
4: ไม่ต้องเขียวดีจ้ะถ้าเขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
4: ใช่
6: ด
4: ี
6: จริงๆนะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
9: 081-290-1691 081-290-1691
10: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวย

0: สมบูรณ์โลกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงส่วนนี้จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึง
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
6: 0812901691

ดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายกล่าวบ้างไม่บ้างนะครับลูกทุ่งบ้างลูกกรุงบ้างแล้วแต่วาสนาบ้างทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรนะแล้วก็เคลื่อนวิทยุจากเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีเนี่ยลุงช้างรายงานตัวเป็นประจำ25นาทีโดยประมาณเอาให้ได้ประโยชน์หน่อยเอาให้ได้ความสุขด้วยการฟังเพลงเนี่ยเอาให้ได้ประโยชน์ก็พี่น้องเกษตรกรครับมาฝนกระหน่ำไม่ใช่น้อยนะเมื่อวานนะเนาะได้ทำไร่ทำนาและมีน้ำเก็บละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวนาวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ตัดสินใจได้หรือยังนะครับราคาถ้าพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยเราถูกกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในตลาดปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยต้องยอมรับว่าปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างเนี่ยจะแพงกว่าเขานิดหนึ่งไม่ได้แพงเยอะเพราะถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ขี้หมูขี้กาขี้ไก่อะไรก็มารวมนะผสมดินมั่งอะไรบ้างมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อันนี้เขาเพิ่มฮอร์โมนขึ้นมาให้เป็นอาหารพืชเพิ่มฮิวมิกเพิ่มโคโลไมด์ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงดินสภาพดินที่มันแข็งมันเป็นดินดานมันเป็นสนิมดินไม่กินปุ๋ยอะว่างั้นเถอะนะครับมีวัสดุปรับปรุงดินเข้าไปในปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างด้วยถ้าได้ใช้แล้วนะครับบางคนบอกว่าแม้มันช้าจังเลยมันเขียวช้าดินมันดีจริงไงแต่ว่าต้นไม้ที่ปลูกไปเนี่ยแม้มันข้าวนี่มันเขียวช้าจังมันยังเหลืองอยู่ประมาณนั้นบางคนเอาไปผสมยูเรียบางคนเอาไปผสมก็ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนนะฮะถามว่าได้ไหมได้ครับเอาแบบประหยัด1:8เอาแบบคนใจร้อน1:3เอาอยากคนที่อยากได้ผลผลิตเร็วๆเนี่ย1:5 1:3ลดหลั่นมาแต่ไม่แนะนำให้เอา1:1ถ้าจะเอา1:1ก็เอาปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียเพียวๆไปเลยถ้าต้องการอยากประหยัด1:8 1:5 1:3เนี่ยนะครับใช้ได้นะวันนี้นะครับนอกเหนือจากปุ๋ยแล้วก็ยังมีเจ้าดึงรวงนะครับตัวนี้เอาก่อนที่จะเก็บจะเกี่ยวค่อยใช้ดึงรวงเนาะแต่ว่าระหว่างทางเราใช้ปุ๋ยเสริมบ้างใช้เม็ดฟู่เพิ่มบ้างอันนี้ได้ประโยชน์จริงแน่นอนนะแล้วคุยกัน0812901691ครับ0812901691จ้าชื่อเพลงอนิจจาติงเจอ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังที่ซื้อโปรบิออยล์รับประทานนะมันไม่ใช่ยานะครับมันเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลต่อการรักษาไม่มีผลต่อการป้องกันนะแต่ว่าจะบำรุงและฟื้นฟูเนี่ยได้เลยนะและที่สำคัญที่สุดก็อาหารที่เค็มๆเนี่ยลดรสชาติเรียกว่าลดรสชาติของความเค็มลงบ้างแล้วก็โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยอาหารที่เค็มหรือว่ามีโซเดียมเยอะๆไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือเป็นอะไรเป็นโจ๊กถ้วยหรือว่าอาหารแปรรูปที่เขามีส่วนผสมของโซเดียมเยอะๆก่อนนอนนะถ้างดได้ก็งดเลยนะครับถ้างดได้ก็งดเลยคือไม่มีความจำเป็นจะรับประทานแล้วจะนอนเนี่ยหิวก็เอาน้ำลูบท้องนะไม่ใช่ทนเอานิดนึงนะเดี๋ยวมันก็หลับถ้ามันอดไม่ได้จริงๆก็อย่าไปทานที่มันเค็มมากเกินไปไตมันจะแย่ไตมันจะสุดไปมันจะโทรมนะและล่าสุดก็จะต้องไปฟอกไตเนี่ยมันเป็นบั่นทอนทางด้านจิตใจทั้งร่างกายเราด้วยนี่ครับดูแลเรื่องอาหารนะครับดีที่สุดด้วยความปรารถนาดีจะโปรมิกออยเนี่ย2กระปุกเนี่ยนะครับ650บาทกระปุกนึงมี30ซอฟเยลนะก่อนนอน2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู1เม็ดเพื่อการบำรุงนะครับสำหรับโปรมิกซ์ออยล์0812901691เดี๋ยวนี้ตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะนะครับสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทยังมีเลยบัวเพสัตว์โคกสำโรงจีงวันจันทร์ช่องแคร์อย่างเงี้ยเจ๊หมูป่าโมกหรือจะเป็นที่ร้านหงยูโอสดสิงห์บุรีหรือจะเป็นที่ร้านสุขิตเภสัชพระพุทธบาทมีครับไปซื้อกันได้ตัวแทนจำหน่ายฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าจริงวันจันทร์ช่องแคร์แน่นอนที่สุดครับ0812901691ครับโคสิตรบกวนฮะเสียงร้องของโคสิตรบกวนครับชื่อเพลงมา

0: แม่เวลาหมดซะแล้วครับคุณผู้ฟังที่รักครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
3: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
12: ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับวันหยุดราชการเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่ผมแจ็คสุปทานนิตมนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำของเรากันได้ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะฮะแล้วก็หลังจบรายการนะฮะรวมถึงบนช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราที่มีไลฟ์สดคู่ขนานกันเนี่ยนะฮะบนเพจสถานีข่าวสนามเป้าก็สามารถรับชมนะครับออนไลน์กันแบบสดๆรวมถึงรับฟังย้อนหลังกันได้นะฮะบนช่องทางของสถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็บนพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำนะครับอย่างที่แจ้งไปครับ13ตุลาคม2569ตรงกับวันนวมินทรมหาราชทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ขณะที่นายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ทำเนียบยืนยันไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกด้านมหาดไทยนะฮะวันนี้ก็มีประเด็นกันพอสมควรครับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยรับรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นตั้งคำถามดำเนินการกับผู้กระทำความผิดถึงที่สุดแล้วหรือไม่ขณะนายกบอกต้องรับฟังคำสั่งสอนหากไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องเสียกำลังใจขณะเดียวกันยังต้องเกาะติดกันสำหรับสถานการณ์น้ำทั้งฝั่งตะวันออกในโซนของปราจีนบุรีและฝั่งตะวันตกในฝั่งของเพชรบุรีนะครับรวมถึงภาคกลางอีกหลายแห่งยังมีน้ำท่วมขังช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำครับ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
9: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
10: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
11: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
13: โซฟา
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อครับวันนี้ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากนั้นนำผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยร่วมวางพวงมาลาในนามกระทรวงมหาดไทยตามลำดับขณะที่ผู้แทนเหล่าทัพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นอกจากนี้มีหน่วยงานราชการองค์กรอิสระพรรคการเมืองสถานศึกษาภาคเอกชนภาคประชาสังคมนำพวงมาลามาถวายราชสักการะอย่างต่อเนื่องวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีขยับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยครับปทุมธานีเร่งสูบน้ำคลองรังสิตลงเจ้าพระยาพบฟองขาวคราบดำลอยเกลื่อนน้ำดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านเผยระดับน้ำเพิ่มเกือบ1เมตรที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจุดรับน้ำที่ระบายต่อเนื่องจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ก่อนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องแต่พบว่าบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำมีฟองสีขาวและฟองคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นจำนวนมากและน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณชาวบ้านที่มาตกปลาบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำเปิดเผยว่าฟองสีขาวบนผิวน้ำเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วก่อนหน้านี้จะมีปริมาณมากกว่าปัจจุบันโดยฟองและคราบต่างมักไหลไปรวมตัวกันบริเวณสะพานก่อนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่วันนี้ปริมาณฟองลดลงจากช่วงก่อนหน้าขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองเล่าว่าในช่วงนี้มีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรและน้ำส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงซึ่งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาและตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไปด้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพลพีเร่งสอบสารพิษปราจีนบุรีพบพิรุธ2บริษัทต้องสงสัยนอมินีประสานปปง.ตรวจเส้นทางการเงินนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารพิษรั่วไหลในจังหวัดปราจีนบุรีครับว่าหลังลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปพบความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ก็ได้มีการประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับให้ตรวจสอบและก็ดำเนินการกับโรงงานที่เกี่ยวข้องขณะที่กระทรวงมหาดไทยเองก็เดินหน้าตรวจสอบในมุมของมหาดไทยก็ไปเจอความเชื่อมโยงระหว่างชาวต่างชาติกับคนไทยโดยสงสัยครับว่าบริษัทนี้กลุ่มนี้โรงงานนี้เนี่ยอาจจะใช้คนไทยเป็นนอมินีหลังพบว่ามีผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกัน2กลุ่มแล้วก็ถือหุ้นเนี่ยไขว้กันใน2บริษัทซึ่งมีความผิดปกติด้านการจดทะเบียนหรือว่าตัวเลขของทุนจดทะเบียนบริษัทหนึ่งเนี่ยเพิ่มทุนนะฮะจากการจดทะเบียนที่เป็นทุนเดิมเนี่ย5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทอีกบริษัททุนจดทะเบียน300ล้าน แล้วก็มีทรัพย์สินประมาณ570ล้านที่สำคัญทั้ง2บริษัทใช้บริษัทบัญชีและผู้จัดทำบัญชีรายเดียวกันขณะนี้ได้ประสานไปยังปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นเงินและขยายไปถึงเรื่องของการถือครองที่ดินแล้วก็จะมีการประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะ

0: ่หรือสถานะของบุคคลรวมถึงจะมีการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชาวประมงและผู้เลี้ยงปลาที่ได้รับความเสียหายจากสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำทั้งนี้เตือนประชาชนไม่ควรบริโภคปลาที่ตายในแม่น้ำหรือสุกรที่ตายโดยต้องกำจัดซากตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์และขอให้ระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารขณะที่ในส่วนของสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกอย่างที่ปราจีนบุรีสภาพบรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีตอนนี้น้ำลดลงมาแล้วนะครับแต่ยังพบว่าถนนบางสายยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างแต่ว่ารถเล็กเนี่ยก็พอที่จะสามารถสัญจรไปมาได้แล้วแต่ตรงเส้นถนนทางเชื่อมระหว่างตัวอำเภอเมืองปราจีนกับตัวอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยถูกน้ำกัดเซาะจนถนนพังไป1ช่องการจราจรนะครับก็หลังน้ำลดเนี่ยก็คงต้องเข้าไปเร่งฟื้นฟูกันตอนนี้เนี่ยพอเริ่มนะครับมีน้ำลดลงในหลายจุดนะฮะสภาพก็จะคล้ายๆกรุงเทพกว่าหน้านี้คือจะไปเจอกองขยะวางอยู่ตามสะพานริมถนนจำนวนมากโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณธนาทิพย์โคกมณีนะฮะซึ่งปัจจุบันเป็นรักษาการผู้ว่าปราจีนเนี่ยก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อำเภอต่างๆแล้วก็มีการนำรถบรรทุกพร้อมกำลังคนเข้าไปขนย้ายขยะในแต่ละพื้นที่นะครับเอาไปฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเน่าเหม็นจนปลาในแม่น้ำเนี่ยขาดออกซิเจนขยับไปดูน้ำฝั่งตะวันตกกันหน่อยครับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีพบว่านะครับพื้นที่หมู่3ชุมชนชาวมอญที่วัดบางลำพูตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประมาณ200หลังคาเรือนเพราะน้ำทะเลหนุนสูงนะครับบวกกับปริมาณน้ำในเขื่อนเพชรก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกว่า7ชั่วโมงครับก็มีน้ำท่วมหลายแห่งนะครับทีนี้จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้พื้นที่9ตำบล46หมู่บ้านนะครับของอำเภอเขาย้อยเนี่ยเป็นเขตภัยพิบัติซึ่งล่าสุดที่เขาย้อยระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวเขาย้อยเนี่ยบอกว่าน้ำที่เจอเนี่ยนะครับท่วมหนักสุดในรอบ30ปีตอนนี้ก็เร่งทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่แล้วนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมายังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่กับเคาะข่าวค่ำครับ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความ

0: ห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
3: ้กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกกลางพงหญ้านักบินลูกครึ่งไทยเยอรมันบาดเจ็บ1รายเร่งตรวจสอบหาสาเหตุนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วงสายวันนี้ครับเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดียวตกบริเวณพื้นที่ทุ่งกลมตาลหมันที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายทราบชื่อคือนายมาตินเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้วส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากการตรวจสอบภาพในที่เกิดเหตุเนี่ยพบเป็นเครื่องบินเล็กสีฟ้าขาวลักษณะเป็นเครื่องบินปีกสูงเครื่องยนต์เดียวติดตั้งใบพัดตกอยู่กลางพงหญ้าแล้วก็ต้นไม้ในพื้นที่รกร้างนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุนั้นยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงรายละเอียดของเส้นทางการบินและเรื่องของการบันทึกเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุมาประกอบเป็นข้อมูลนะครับขยับไปดูประเด็นการเมืองกันบ้างครับหลังฝ่ายค้านยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยโดยไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเลยเป็นนัยยะทอดพันธมิตรให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรวันนี้เองนายกนะครับได้มีการนัดหารือกินข้าวร่วมกับรัฐมนตรีเพื่อไทยที่ทำเนียบก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันด้วยนะฮะช่วงสายที่ผ่านมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ได้รับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เชนคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.และยังมี2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะฮะคุณวัชรพลขาวขำแล้วก็คุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รวมถึงรัฐมนตรีบางส่วนของภูมิใจไทยภายหลังการหารือกันประมาณ1ชั่วโมงนายกก็เดินมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยตัวเองนายกให้สัมภาษณ์ถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีในสังกัดของเพื่อไทยแต่ก็บอกว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษเพียงแค่แจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลกันให้มากที่สุดเพื่อประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนหากมีการอภิปรายพาดพิงหน่วยงานใดก็ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงขึ้นชี้แจงโดยไม่ได้ขอเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่จำเป็นต้องขอเพราะหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมพรรคเพื่อไทยยืนยันทุกอย่างอยู่แล้วพร้อมย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกันขณะที่การลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนซึ่งต้องเคารพตามหลักประชาธิปไตยมั่นใจว่าการทำงานร่วมกับเพื่อไทยไม่มีความขัดแย้งส่วนการปรับครม.ณขณะนี้นายกยืนยันว่ายังไม่ได้คิดนะครับขยับไปดูในส่วนของกระทรวงดีกันบ้างครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ยังมีอีกบวกคือเป็นเลขาพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกยื่นซักฟอกด้วยเนี่ยนะครับคุณชัยชนกบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ทุกคนเตรียมความพร้อมส่วนที่บอกว่าตนเป็นลูกไม่กตัญญูยังไม่แน่ใจว่ามีประเด็นเกี่ยวข้องอย่างไรมีข้อเท็จจริงรายละเอียดหลักฐานแบบไหนหรือเป็นเพียงวาทกรรมบันเทิงทิปไตยนอกจากนี้ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเรื่องของการเอื้อผลประโยชน์พวกพ้องและครอบครัวและหากจะกล่าวหาเรื่องเขากระโดงอันเนี้ยคุณชัยชนกบอกว่ามันเรื่องเก่าที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่แค่พวกตนเองแต่ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มเดียวที่มีเอกสารสิทธิ์และอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่ยังพยายามพิสูจน์ทราบกันอยู่สำหรับกรอบเวลาในการอภิปรายฝ่ายค้านขอ5วันนะครับคุณชัยชนกบอกว่าน่าจะเยอะไปนะ5วันเนี่ยมีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยหรือเปล่ามีประเด็นอะไรใหม่ๆเป็นประเด็นที่มีข้อเท็จจริงอยู่บ้างหรือไม่อย่างไรส่วนกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่จะนะฮะมีการไปตรวจสอบทรัพย์สินของสส.ภูมิใจไทยคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์และสส.ชัยภูมิและสามี ว่าเข้าข่ายบัญชีผิดปกติเหตุที่มารายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้แล้วก็ไม่ได้ระบุอาชีพสามีคุณชัยนกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าตัวนะครับคุณไอเดียคุณสุชาดาเนี่ยต้องไปชี้แจงด้วยตนเองนะฮะทั้งนี้คุณสุชาดาก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไรนะฮะมีแต่ตอนที่ถามก่อนหน้านี้ซึ่งคุณสุชาดาก็ยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แต่อย่างใดแต่นั้นทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและชี้แจงทุกอย่างขณะเดียวกันไม่ได้ให้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยไปดูแลเรื่องนี้เพราะทุกคนมีทีมส่วนตัวด้านรัฐมนตรียุติธรรมพลตรวจโทรุทธพลนวรัตน์กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขโดยรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่ายังไม่ทราบนะครับว่าคุณทักษิณได้ยื่นไปส่วนไหนอย่างไรนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วต้องให้คณะกรรมการดังกล่าวไปดูในรายละเอียดเพราะส่วนตัวไม่ทราบเรื่องนะครับวันนี้มีประเด็นเดือดของทางมหาดไทยนะฮะเดี๋ยวไล่เรียงกันแบบนี้แล้วกันเริ่มจากความเห็นของอดีตปลัดมหาดไทยปลัดเก่งสุทธิพงษ์จุนเจริญเผยรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นตั้งคำถามดำเนินการกับผู้กระทำความผิดถึงที่สุดแล้วหรือไม่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ารู้สึกอับอายต่อกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบความเสียหายเป็นวงกว้างตั้งคำถามการดำเนินคดีเอาผิดผู้เกี่ยวข้องถึงที่สุดแล้วหรือไม่พร้อมฝากผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่เกรงกลัวอำนาจมิชอบทั้งนี้ในช่วงที่ตัวเองดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเคยมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นและมีการตรวจสอบทุกครั้งอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ไม่พบความผิดปกติเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบายแบบนี้ครับบอกว่าการสอบท้องถิ่นครั้งนี้มีขอบเขตกว้างขวางลึกซึ้งมีคนสอบได้เกือบหมื่นที่ถูกยกเลิกบัญชีพร้อมแสดงความกังวลในฐานะประชาชนว่าการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดได้ทำอย่างถึงที่สุดแล้วหรือไม่เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวมีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าระดับอธิบดีขณะที่การตรวจสอบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะมีรายละเอียดอีกมากที่ต้องติดตามคุณสุทธิพงษ์ยังกล่าวถึงกรณีการย้ายอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดฉะเชิงเทราไปเป็นนายอำเภอที่ลำสนธิลพบุรีบอกว่านายอำเภอคนนี้อยู่มา 4-5 ปีรู้จักพื้นที่ดีถึงอย่างไรก็ยังมีประโยชน์ถ้าไม่ไว้ใจก็อาจส่งผู้ตรวจหรือปลัดจังหวัดไปลงพื้นที่เพราะถึงอย่างไรก็อาวุโสกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาตามสายกันอยู่แล้วส่วนอดีตผู้ว่าปราจีนก็เป็นผู้ว่าปราจีนมา 2-3 ปีแล้วอยู่กับนายอำเภอบ้านสร้างอย่างน้อย2ปีแล้วและจะมารู้สึกว่าไม่เหมาะสมเมื่อวันที่30กันยาตอนเหลือไม่ถึง24ชั่วโมงจะเกษียณก็ไม่สมเหตุสมผลนะฮะอดีตปลัดมหาดไทยคนนี้บอกว่าส่วนตัวรับไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวก็ไม่รู้จักกับนายอำเภอคนนี้ด้วยด้านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้ชี้แจงต่อความเห็นของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญเนี่ยแหละครับบอกว่าคำวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยที่อดีตปลัดออกมาเปิดเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันต้องออกมาชี้แจงว่ากระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าทำผิดก็ต้องไปรับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองด้านคุณพลพีสุวรรณชวีรัมปรีช่วยมหาดไทยตอบโต้อดีตปลัดมหาดไทยโดยระบุว่าเป็นตนเองคงอายที่ดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่และคงอายที่มีคนเรียกว่าปลัดหมื่นล้านรวมถึงโครงการต่างๆที่ทำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่มีปัญหาและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช.ถามว่าหมายความว่าบริษัทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับปลัดใช่หรือไม่นายพลพีกล่าวว่าลองไปดูบริษัทชื่อ SP อะไรสักอย่างส่วนอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจะดีหรือไม่ประชาชนและข้าราชการในพื้นที่เป็นผู้ตัดสินนะครับข่าวนี้ขอยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังกันหน่อยครับตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิตเลยนะครับ ที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังครับทีมแพทย์จากสภากาชาดไทยดำเนินการผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะจากน้องกล้วยเด็กหญิงวัย7ขวบชาวจังหวัดตรังนะครับเพื่อนำส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายการลำเลียงอวัยวะแบ่งเป็น2ชุดนะครับชุดแรกครับคือหัวใจนะฮะโดยถูกบรรจุลงไปในกล่องต่อมาทางมูลนิธิกุศลสถานตรังก็ร่วมกับทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตรังได้นำขบวนรถพยาบาลมาลำเลียงอวัยวะจากโรงพยาบาลตรังไปยังสนามบินตรังเพื่อเดินทางต่อด้วยเครื่องบินส่วนบุคคลส่วนชุดที่2ครับประกอบด้วยไต2ข้างและดวงตา2ข้างอยู่ระหว่างการผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะนะครับซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายไปยังสนามบินตรังอีกครั้งการบริจาคอวัยวะครั้งนี้สืบเนื่องจากน้องกล้วยวัย7ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุและเสียชีวิตลงทางครอบครัวของเด็กน้อยได้ตัดสินใจบริจาคอวัยวะของน้องเพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตให้แก่ผู้ป่วยรายอื่นนับเป็นการเสียสละครั้งสำคัญของครอบครัวท่ามกลางความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสำหรับครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดยอทองอำเภอนายงต่อไปนะครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกไปช่วยแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกบังคับขายของกลางคืนถูกทารุณใช้ช้อนหล่นไฟหน้าร่างกายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไปเปิดปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมจับกลุ่มผู้ต้องหาในกระบวนการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมาที่บ้านพักในซอยรามคำแหง122เขตคันนายาวหลังจากทางชุดปฏิบัติการเนี่ยได้รับเบาะแสจากกลุ่มไทยไม่ทนนะครับนำโดยคุณเต้อาชีวะหรือว่านายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นแม่ลูกชาวเมียนมาโดยแม่อายุ28ปีและบุตรสาวอายุ5ปีถูกผู้ต้องหาหลอกลวงว่าจะพาเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในประเทศไทยและส่งเสียบุตรสาวให้ได้เรียนหนังสือแต่เมื่อพาหลบหนีผ่านเข้าเมืองมานะครับผ่านช่องทางธรรมชาติจากแม่สอดจังหวัดตากมายังบ้านพักในกรุงเทพผู้ต้องหากลับบังคับนะครับให้ผู้เสียหายและบุตรสาวเนี่ยตระเวนเร่ขายสินค้าขนมและก็ดอกไม้ตามสถานบันเทิงยามค่ำคืนนะครับแล้วก็มีการยึดเอกสารประจำตัวทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ช้อนหล่นไฟเนี่ยแล้วก็ไปนาบตามร่างกายอย่างทารุณนะฮะจนผู้เสียหายเนี่ยทนไม่ไหวครับออกมาหลบหนีออกมาร้องขอชีวิตเนี่ยนะฮะร้องขอความช่วยเหลือโดยควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้2รายแล้วก็ช่วยเหลือเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก5รายอายุระหว่าง11ถึง18ปีจากนั้นได้ขยายผลเข้าไปตรวจคนบ้านพักอีก1หลังนะครับในบริเวณใกล้เคียงที่มีความเชื่อมโยงทางเครือญาติและมีลักษณะการกระทำความผิดในรูปแบบเดียวกันโดยพบเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก1รายอายุ12ปีซึ่งผู้เช่าบ้านเนี่ยนะครับอ้างว่าได้จ่ายเงินจำนวน 30,000 บาทให้กับมารดาของเด็กเพื่อรับตัวมาดูแลและทำงานบ้านนะฮะในส่วนของชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองที่วันนี้นำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยก็อธิบายนะครับว่าพฤติการของผู้ต้องหากลุ่มนี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดตามหมายจับอย่างชัดเจนใน2ฐานความผิดเป็นอย่างน้อยนะครับ1ก็คือเรื่องของการร่วมกันค้ามนุษย์นะครับแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของการบังคับใช้แรงงานเด็กโดยจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีการเร่งสืบสวนขยายผลในทุกมิติทั้งการตรวจสอบเส้นทางการเงินรูปแบบการนำพาแล้วก็จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับไม่เว้นวันหยุดราชการ 19:30 นถึง 20:00 นแบบนี้สำหรับวันนี้ผมแจ็คสุพนันทิตมนตรีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดเชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่ทรงอุทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการเวลา 17:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชปริวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐาภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์
พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐาภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลทันมาศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตร18ไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดผ้าไตรเที่ยวลา18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบ4เที่ยวแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐาภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐาภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรตลอดราชสมัยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคงทั้งนี้เนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้ง9พระองค์ที่ปราสาทพระเทพอิดรในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติตลอดมาทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญของชาติโดยปราสาทพระเทพบิดรถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยมาตลอดทุกยุคสมัยเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

0: ฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพระม่านบริเวณปากหงส์ประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงส์คล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียนใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบพระราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: รัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป
2: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13 ตุลาคม 2569โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงมีพระเมตตาพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ด้วยตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศด้วยวิธีง่ายๆได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงทั้งทรงคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมมากมายช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในท้องถิ่นต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกประการพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชอันมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปีนี้ครบ10ปีแห่งการสวรรคตได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569 วันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตมีบุคคลสำคัญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569อาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการและคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงกรมและหน่วยงานต่างๆรวม299หน่วยงานอาทิคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนำโดยพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่กรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิอุบลราชในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานกปร.บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและธนาคารกรุงเทพตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพวงมาลัยและดอกไม้ไปกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาและหน่วยแพทย์พระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันนอกจากนี้ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาแห่งนี้ขึ้นดำเนินงานแบบ3ประสานคือบ้านวัดและโรงเรียนหรือบวรเพื่อสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาขยายพื้นที่การให้บริการออกไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราและได้ขยายการให้บริการด้านทันตกรรมเปิดเป็นศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศอีกด้วยคณะบุคคลต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายวิภาวินเมฆกระจ่างและคณะนายชาญชัยวรวงศ์และคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพปราสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธาโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมและวัดป่าตองจังหวัดน่านที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัฒกมลศักดิ์อาทรทรัพย์และนางสาวรัฐระดาพรลันธมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารและวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์ เวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเวลา 19:00 น.นางสาวประภาดาถาวรเศษและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีรวมจำนวน8รูปราชสกุลหน่วยงานและประชาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD Automotive ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์และวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวนพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.นายวิภาวินเมฆกระจ่างและคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมและคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยวัดเขาสาลาอตุลธานาจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.บริษัทยูเรนัส to the universe จำกัดนายปนวิทย์พิบูลธนาพิรมและคณะนายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะพร้อมทั้งโรงเรียนพเดิมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา วันนี้ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการรอบด้านทั้งส่วนพระองค์และสนองพระราชดำริเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งผลให้ประเทศชาติเจริญวัฒนาราษฎรทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลาเดียวกันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ขาดโอกาสผู้ตกทุกข์ได้ยากที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากฟื้นฟูความเป็นอยู่ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังจะเห็นได้จากการดำเนินงานโครงการกำลังใจและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
4: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
5: ใช่
9: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
11: 081-290-1691 081-290-1691
12: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง สารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนี่ยทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
13: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
12: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
15: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายวสป.711ลพบุรีวสป.1449ชุมพรครับแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีวันนี้หยิบเอาเพลงเก่าที่ชัยอนุชิตร้องคู่กับหฤทัยหิรัญญาเอามาคัฟเวอร์โดยยอดรักสลักใจกับสุนารีราชชสีมาโจรปล้นจูบครับขอบคุณพี่สาวพี่ชายจากระยองด้วยเนี่ยบอกฟังได้บ้างไม่ได้บ้างฟังทั้ง855เออไม่แน่ใจว่าระยองหรือจันทบุรีเนาะลืมเลยเมื่อเช้านี้กลิ้งกลางมาบอกอยากฟังเพลงคู่เพลงคู่ก็เนี่ยอหยิบเอายอดรักกุศลารีร้องให้ฟังโจรปล้นจูบ0812901691ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวครับสนับสนุนรายการเรานอกจากนี้ก็ยังมีเร่งดวงดึงรวงนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำไร่ทำนาใช้กับนาข้าวได้นะฮะใช้กับไม้ผลได้ทุกชนิดเลยดึงรวงเร่งรวงเร่งดอกนี่แหละครับรวมไปถึงเม็ดฟูกกรดอะมิโนเม็ดฟูกนี่ก็ผสมน้ำนะ1เม็ดผสมน้ํา200ลิตรนะครับถ้าเป็นดึงรวง1ขวดอันนี้ผสมน้ํา 1,000 ลิตรเลยหรือถ้าใช้ฝานึงผสมน้ํา20ลิตรก็ได้

ก็ใช้ได้นะฮะฉีดพ่นเป็นก็เรียกว่าเป็นอาหารเสริมทางใบอ่ะนะฮะแต่มันก็ตกลงดินทำให้ดินชุ่มชื้นทำให้ดินดีด้วยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างก็เหมือนกันนอกจากเป็นอาหารต้นไม้แล้วนะยังมีวัสดุปรับปรุงดินอย่างเช่นโคโลไมซ์ฮิวมิกอะไรทำนองนั้นใครที่ทำนาปังหรือตะตังกับนี่ทำนาปีหรือตะนี่กับตังวันนี้ลองเสี่ยงควักสตังราคาไม่แพงโทรมาคุยกับลุงช้างหน่อยเร็วฝนตกแล้วนะเมื่อวานก็โปรยปลายลงมาแต่ว่าไม่เยอะเหมือนเมื่อวานก่อนเนาะแหมเมื่อวานก่อนเนี่ยสุดยอดที่ลพบุรีขนาดหนักที่ไหนตกบ้างเนี่ยบอกเล่า90กันหน่อยเร็ว0812901691นะใครช่วงนี้ก็จะเข้าพรรษาแล้วนี่จะส่งงานบวมงานบวชอะไรก็ติดต่อลุงช้างได้นะครับจะเป็นหมอทำขวัญนาคสายน้อยเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยนะหรือครูแก้วนี่ก็ครูแก้วก็ใช้ชื่ออะไรนะต้องถามลุงโชเล่ครูแก้วเป็นหมอทำขวัญนาคนะน้องใหม่ชัยมงคลสีบัวทองนึกได้พอดีนะครับนั่นแหละก็คือเราจะมารับทำขวัญนาคโต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนเนี่ยน้องชายป้าแช่มเขานะครับก็หาได้นะเบอร์โทรลุงช้างนี่แหละสบายใจดีไม่ต้องไปเอาหลายเบอร์0812901691 25นาทีโดยประมาณนะเราอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวเองเนาะแม่เดี๋ยวก็เวลาหมดซะแล้วไปฟังเพลงนี้ก่อนสมานมิตรเกิดกำแพงครับเราไม่ค่อยได้ฟังกันเนาะแม่เตยหนามคมครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

1เม็ดเพื่อการบำรุงนะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูวันนี้ดูแลกันนะฮะเรื่องตับเรื่องไตเรื่องอาหารการกินก็เป็นสิ่งสำคัญบอกกันทุกวันนะครับอย่าตามใจปากตามใจปากแล้วมันจะยากตัวกินเค็มเกินไปก็อย่างนั้นแหละครับเบาๆหน่อยงดได้งดเลยยังก่อนนอนเนี่ยนะมื้อก่อนนอนงดได้งดเลยจ้ะ650บาทที่ทานได้1เดือนเลยนะถ้าทานก่อนนอน2เม็ดถ้าทานก่อนนอน1เม็ดก็ได้2เดือนน่ะเนี่ย2กระปุกครับ650บาทอย่าไปซื้อกระปุกเดียวครับปุกเดียวมันมี30เม็ดแล้วก็ต้อง400อ่ะนะซื้อ2กระปุกเลย650บาทครับ0812901691ตัวแทนเยอะแยะนะจีงว่นจันช่องแคร์ก็มีเจหมูป่าโมกก็ได้ร้านบัวเพศัตว์โคกสำโรงก็ได้นะหรือจะเป็นนามเวทโอสถหนองม่วงแต่ที่ร้านยีน100ยังไม่มีนะมีแต่สมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีแต่ดีแคร์มีแต่โฟกัสน้องคุณผู้ชายประมาณนั้นนะครับไปฟังต่อเลยครับพ่อเตยต่ำเตี้ยนะปทุมทิพย์บัวตะมะครับมาวันนี้ฟังเพลงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียนะจ๊ะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศกหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
4: มิโน่
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
6: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
6: ใช่ดี
7: จริงๆนะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราร
2: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ3หน่วยงานลงพื้นที่เคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้าวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
7: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมด้วยนายไทวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจติดตามและวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยปัจจุบันทั้ง2พื้นที่น้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังมีปัญหาเรื่องคราบโคลนขยะตกค้างซึ่งการแก้ไขปัญหาระยะยาวมีแผนจัดทำพื้นที่ปิดล้อมด้วยการเสริมคันกั้นน้ำโดยรอบให้สูงกว่าระดับน้ำในคลองปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในชุมชนก่อสร้างสถานีสูบน้ำขับเคลื่อนแผนงานอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่กองทัพไทยนำรถบรรทุกสาร EM ฉีดพ่นบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเร่งย่อยสลายน้ำเน่าเสียฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหลังน้ำท่วมคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
3: กองทัพไทยเร่งเดินหน้าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยภารกิจสำคัญครั้งนี้คือการบำบัดน้ำเสียและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งล่าสุดกองทัพไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้นำรถบรรทุกสารจุลินทรีย์ชีวภาพหรือสาร EM ปริมาณ 6,000 ลิตรเข้าฉีดพ่นบ่อบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย7จุดภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าโดยเน้นการฉีดพ่นโดยตรงบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียและลำรางภายในชุมชนซึ่งเป็นจุดสะสมของน้ำเน่าเสียหลังน้ำท่วมเพื่อใช้คุณสมบัติของสารจุลินทรีย์ชีวภาพในการช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุลดการเน่าเสียของน้ำลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และช่วยปรับสมดุลของระบบนิเวศให้แหล่งน้ำกลับมาดีขึ้นการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและเหล่าทัพรวมถึงหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยการฟื้นฟูสภาพล้อมให้กลับมาสะอาดและปลอดภัยกองทัพไทยยังคงปฏิบัติภารกิจบำบัดน้ำเสียด้วยสารจุลินทรีย์ชีวภาพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามประเมินผลสภาพน้ำในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนวลนภาสมัครสมานรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมคุณนภาพรช่างโกนรายงานค่ะ
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรจากอุทกภัยว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ48จังหวัดรวมกว่า 21,000 รายพื้นที่ความเสียหายกว่า 173,000 ไร่โดยดำเนินการผ่าน5มาตรการเร่งด่วนได้แก่การส่งเงินเยียวยาผ่านระบบดิจิทัลการพักหนี้และเสริมสภาพคล่องเร่งฟื้นฟูอาชีพฉีดวัคซีนปศุสัตว์และพืชรวมถึงการวางแผนการเพาะปลูกตามปริมาณน้ำพร้อมการรับมือความเสี่ยงใน3ด้านได้แก่ภัยธรรมชาติและสินค้าเกษตรเถื่อนอุปสรรคการค้าและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมปัญหาต้นทุนแรงงานและหนี้สินโดยยึดแนวทางปฏิบัติเช่นการใช้ตลาดนำการผลิตด้วยการวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงการบริหารงบประมาณการนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านดินน้ำและการเกษตรมาเป็นองค์ความรู้หลักในการปฏิบัติงานมุ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงลดภาระต้นทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนครราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ ต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

0: ไว้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลุงลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริง
0: ๆนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 081290169120ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
7: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: 13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่
1: ไทยทิพย์โอสดเดี๋ยวนะ
0: มาแย่งผมพูดตอนต้น
1: ฟังกัน
0: วันนี้เป็นวันนวมินทรมหาราชคุณผู้ฟังครับล้อมลำลึกถึงกันเนาะ10ปีแล้วไวเหลือเกินนะพระองค์ทรงจากประสบนิกรชาวไทยไปนะครับแล้วก็ครบ10ปีปุ๊บน้ำท่วมเลยหลายที่เลยนะเนี่ยแล้วล่าสุดเนี่ยสมุทรสงครามสมุทรสาครก็แหมมากันเต็มพิกัดเลยเหมือนกันนะ
1: ลงใต้แล้วล่ะ
0: ลงใต้เลย
1: บุรีราชบุรี
0: ครับผม
1: เริ่มท่วมกันแล้วว
0: ันนี้ฝนฟ้ามันจะตกเยอะแล้วคุณปีดาไม่กล้าไปไหนเนี่ย
1: อยู่หรือไง
0: อยู่บ้านไม่ไปไหนอ่ะเนี่ย
1: หกตูมลบบุรี
0: ภาคเหนือร้อยละ40เนี่ยนะ
1: ก็ไม่เยอะนะ
0: แค่กำแพงเพชรที่เดียวที่ตกหนักครับ
1: มีกำแพงเพชร
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก
1: ็ร้อยละ40
0: นครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์แค่นั้นเองภาคกลางร้อยละ60โอ้แกกลัวฝนเน
1: า
0: ะ
1: ภาคกลางก็มีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง
0: พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรี
1: นครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม
0: ส่วนภาคตะวันออกครับโอ้โหเยอะนะ
1: ร้อยละ60ของพื้นที่
0: ปราจีนบุรีเสียชีวิตหลายท่านนะครับฝนก็ตกหนักโดยเฉพาะนครนายก
1: ปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรี
0: และจังหวัดตราดนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ร้อยละ60ครับ
1: มีฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลา
0: และนราธิวาสวันนี้เขาย้อยน้ำท่วมนะจ๊ะสาวเขาย้อย
1: บุรีใช่ไหม
0: เออเขาย้อยน้ำท่วมเนี่ยผมอ่านพยากรณ์อากาศเมื่อเช้าเนี่ยนะ
1: เป็นห่วงนะระวังจะลอยกับน้ำไปนะ
0: กลัวจะลอยไปด้วยเอาอมหมากไว้ยังให้หลุด
1: ทำไมอมไว้ทำไม
0: จะกินหมากไงกลัวหมากจะลอยน้ำไปภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ60พังงาภูเก็ตกระบี
1: ่3จังหวัดเนี่ยนะ
0: สตูลไม่ตกนะจ๊ะ
1: ส่วนกรุงเทพเป็นยังไง
0: กรุงเทพและปริมณฑลก็
1: ร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
0: ครับผม
1: พยากรณ์อากาศนะ
0: พยากรณ์อากาศกันไป
1: วันนี้นะ
0: ครับทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรีครับ
1: สวัสดีชาววสป.ด้วยความคิดถึงทุกท่านทุกคนเนี่ย
0: จส.1กรุงเทพ AM 657ครับ
1: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑล
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับประจีนบุรีครับ
1: 855ค่ายจักรพงศ์ประจีนบุรีและภาคตะวันออกนะ
0: รวมไปถึงตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: 97.75 FM กาญจนบุรี
0: แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: 92.50 FM
0: แล้วก็ยังมีคลื่นวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกครับ
1: 89.75 FM นะ
0: ตำรวจภูธรภาค6อุตรดิตถ์ครับ
1: อุตรดิตถ์ก็ 90.50 นะ FM
0: รวมไปถึงจทล.ลพบุรีนะครับ
1: 1197เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ฟังกัน
0: และมาอย่างนี้เป็นประจำประจำนะครับ
1: ฟังได้ทั้ง AM แล้วก็ FM นะ
0: ครับในช่วงนี้ว่ากันว่าหลายท่านนะฮะที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนี่ปากท่อก็ท่วมนะแล้วก็ที่ไหนนะเดี๋ยวที่นครนายก
1: จังหวัดนครนายกชาวบ้านถึงกับผวาเนี่ย
0: ทำความสะอาดหลังน้ำลดลงไปเจออะไรนั่นน่ะ
1: เจอกระสุนปืนคอ81นะ
0: เออใครเอาไปวางไว้ตรงนั้นน่ะ
1: ยิงกันตั้งแต่สมัยต้นนุ่นหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อวานนี้ศูนย์วิทยุเมืองนครนายก
1: ได้รับแจ้งจากทางด้านนายกฤษดาคุ้มภัย
0: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านเจดีทองอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกบอกว่า
1: ได้พบลูกระเบิดภายในบ้านพักหมู่ที่4
0: ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายกครับ
1: จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรนะ
0: ตำรวจ EOD
1: ของสภ.เมืองนครนายกไปตรวจสอบกัน
0: ใครโทรมาเน
1: า
0: ะนี่สวัสดีครับเห็นไห
1: ม
0: ฟังเราอยู่จะลองดูว่าไอ้ของคนมันสดหรือแห้ง
1: จัดกันสดๆเป็นๆ
0: กลางวันเนี่ยสดแต่กลางคืนนี่แห้งกลางวันนี่สดๆแต่กลางคืนอย่าโทรมาแห้งนะครับเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
2: จาก
0: ที่ไหนล่ะเนี่ย
2: จากนากระลอก
0: จากที่ไหนนะ
2: จาก
0: พ
2: น
0: ั
2: สน
0: ิ
2: คมอ๋อ
0: พนัสนิคมเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
1: นากระลอกเนี่ยนะ
0: นากระลอกพนัสนิคมเดี๋ยวคอยฟังเสียงตัวเองด้วยนะจ้าเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับจ้า
2: จ
0: ้าพนัสนิคมก็น้ำท่วมเหมือนกันเลย
1: นากระลอกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ใ
0: ครที่สั่งของไว้แล้วของช้าอย่าไปโวยวายเลยครับ
1: ทำไมเออ
0: ส่งไปหมดแต่น้ำท่วมก็ไปไม่ได้ดิ
1: ไปรษณีย์ไปไม่ถึงเพราะว่ามีแต่รถใช่ไห
0: มเขาเอาไว้ที่ไปรษณีย์นั่นแหละไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้ำลงเขาเอาไปให้เอง
1: เดี๋ยวเขาก็เอาไปให้อ่ะนะ
0: ทีนี้ก็เจ้าหน้าที่เอวดีก็ไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นลูกยิงระเบิดคอ81สภาพนี่ยังใหม่กลิ๊กเลยนะ
1: ใหม่กลิ๊กเลยอ่ะ
0: ใช้ได้น้ำหนักดีนะประมาณ3กิโลรัศมีที่ลงประมาณ50เมตร
1: ต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยอะไรนะ
0: หน่วย EOD ตรวจสอบสภาพหัวยิงระเบิดปืนคอ
1: แล้วก
0: ็81นะครับ
1: แล้วเป็นยังไง
0: นำแผงตะกร้าพลาสติกเป็นสีน้ำเงินบรรจุทราย
1: แล้วก็นำหัวยิงลูกระเบิดปืนคอ81เนี่ยนะ
0: ลงไปแล้วก็นำไปทำลายในแหล่งที่เหมาะสมต่อไป
1: นั่น
0: จากการสอบสวนนายพัทรพงษ์อายุ39ปีก็บอกว่า
1: ตนเนี่ยเป็นยังไง
0: เป็นหลานของชายของนางสุพรรณีเจ้าของบ้าน
1: เป็นหลานของเจ้าของบ้านบอกว่า
0: บอกมาทำความสะอาดบ้านกูหน่อยเว้ยไอ้หนู
1: เรียกนายกอีกแล้ว
0: อีกแล้ว
1: ไม่
0: เปลี่ยนนายกเป็นยังไม่ชื่อหนูพ
1: ี่
0: หน
1: ู
0: เปลี่ยนชื่อใหม่เหรออ
1: ้าวเขาชื่อก็มานานแล้ว
0: ใช่ไหมป่าเรียกวัดเขาเรียกมานานแล้วนะไอ้หนูเนี่ยเราไม่ถูกกันด้วยตอนเนี้ย
1: ไม่ถูกกันไง
0: โอ้ทำให้ป่าเรียกวัดตั้งพรรคการเมืองกันแล้ว
1: นานมีพรรคหนึ่งแล้วประเทศไทย
0: อย่าลืมเลือกพรรคผมนะ
1: พรรคผ่อนนอนหลับไง
0: ถูกต้
1: อง
0: เขาใช้ปืนฉีดน้ำความดันสูงล้างทำความสะอาดรอบบริเวณบ้าน
1: แล้วก็ฉีดไปโดนลูกระเบิดปืนคออ
0: ยู่ใต้โต๊ะข้างบ้านด้วยความใจตนก
1: ตกกระจาย
0: ก็ได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันประสานตำรวจมาช่วยกู้ดอย
1: มาเก็บกู้กันไปเลยนะ
0: รัศมีการทำลายล้างเนี่ยกระสุนไอ้หัวกระสุนเนี่ยนะ
1: 50เมตรใช่ไ
0: ห
1: ม
0: 50เมตรคือหน้า50หลัง50
1: โอ้
0: ซ้าย50
1: โอ้
0: ขวา50
1: โดยรอบเนี่ยนะ
0: โดยรอบก็100เมตรนั่นแหละครับเวลาเขาไปทำลายเนี่ยเขาจะเอาตะกร้าแล้วก็ใส่สายเขาไว
1: ้
0: กันมันกระแทกกระทันนะนะแล้วก็เอาไอ้ระเบิดเนี่ยใส่ตะกร้าแล้วเอาสายกบแล้วก็คอยก็ต้องใส่ชุดป้องกันตัวหน้าด้วยนะแล้วเอาไปสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสนามยิงปืนสนามขว้างระเบิดของทหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำลาย
1: เอาไปทำลาย
0: ก่อนจะทำลายเขาตะโกนว่า
1: ว่าไง
0: จุดระเบิดเข้าที่กำบังแต่นี่มีเพื่อนผมคนหนึ่ง
1: เป็นไง
0: มันพูดผิดไง
1: พูดว่า
0: เข้าที่กำบังจุดลูกระเบิด
1: สามสองหนึ่ง
0: ตุ้มไอ้คนจุดอยู่ไหนก็ไม่รู
1: ้นั่นตุ้มไปแล้ว
0: ใครไปเจออย่างนี้อย่าไปทำเองอย่าไปจับนะครับอยู่ห่างๆไว
1: ้ต้องให้คนก็มีความสามารถ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่เก็บกู้เขามีนะ
0: ใช่บอกเขาผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ใช้เป็นประโยชน์ซะบ้าง
1: นั่น
0: ไม่ใช่มารวมหัวกันนั่งกินอะไรก็ไม่รู้ขวดนิดเดียวนั่งล้อมวงก็อยู่นั่นน่ะทำงานบ้างสิ
1: ทำงานกัน
0: เออ
1: ว่ากันไป
0: บ้านเจ้าช่องนะเขาเดือดร้อนเห็นไหมล่ะแล้วตื่นเช้ามาอย่าลืมดูแลนะสายตาเราเนี่ยสำคัญนะ
1: สายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: อู้ยายาบิงเนี่ยมาแล้วร้อยกระปุกครับวันนี้
1: เป็นแบบชาดิแคปซูลเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานดูแลเรื่องของดวงตากันเนี่ย
0: ช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเลยเสร็จตาปะดาหรือบอกไอ้จะเอาดีแค่ก็ได
1: ้เป็นแบบซอฟเจลเนี่ยนะ
0: นุ่มๆกลืนง่ายดีขวดนึงมันนี่แค่30เม็ดเองนะ
1: แต่แนะนำไม่ซื้อ2ขวดแต่
0: ถึงจะได้60เม็ด
1: หาย650บาท2ขวดเนี่ย
0: 2คนตายายซื้อคนละ2ขวดเลย4ขวด
1: จะเป็น4ขวดดินะจ่ายเท่าไหร่
0: 1,300 1,300 ก็แถมให้อีกขวดนึงได้5ขวดเลย
1: ซื้อ4ได้5ขวดเลย
0: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันกับโปรมิกซ์ออย
1: ซื้อ2แถมซื้อ4แถม1เหมือนกัน
0: ครับแต่โปรมิกซ์ออยต้องกินก่อนนอนนะ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
1: เรื่องของตับเรื่องของไตเนี่ยนะ
0: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะกินอาหารเค็มเกินบ้างกินเยอะปริมาณเยอะเกินกินเหล้าอะไรเงี้ยนะนะครับแล้วโดยเฉพาะมื้อก่อนนอนกินกันดีจังเลย
1: นาน
0: ไม่มีประโยชน์แล้วครับมื้อก่อนนอนอย่าไปกินเชื่อผมดิผมเคยกินแล้ว
1: เป็นไง
0: ผงออกจนถึงกรุงเทพเลยนะทีเนี้ย
1: ผงกลางนะ
0: มันกินแล้วเบาหวานความดันไขมันโรคไตกลางค่ำกลางคืนไตจะได้พักผ่อนมั้งไม่มี
1: พอกินแล้วมันก็นอนแล้ว
0: มันจะขับของเสียออกที่มันรับไม่ได้
1: ไม่ได้ขยับขยื่นเดียนะ
0: เพราะนั้นก่อนนอนถ้ามันหิวก็ชงโกโก้ซู
1: โกโก้เดีย
0: ร้อน
1: สบายใจ
0: ครับเมื่อวานพี่น้องที่ทุ่งสงนี่สั่งซื้อกันเยอะเลยนะ
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
0: บอกว่าโอ้โหลุงช้างเอ้ยชอบใจตรงที่มันมีฮาลาลด้วยนี่แหละที่สตูลก็เหมือนกันพี่ปั้นพี่ปั้นบอกอร่อยเลิศสมคำล่ำลือ
1: พี่ปั้นสตูลเนี่ยนะ
0: พ่อสนั่นเนี่ยพ่อสนั่นอยู่ลังงูอีกโอ้ตอนนี้แขกเต็มบ้านเลยงวดหน้าสั่งสี่กองเลยนะลุงช้าง
1: สั่งไปให้แขกกินด้วย
0: ครับ
1: คนไทยก็กินได้นะ
0: มุสลิมก็ดื่มได้มีฮาลาลผมก็เป็นพุทธนี่แหละแต่ผมก็ดื่มวันละ3แก้วอ่ะ
1: ตัวชอบเลยล่ะ
0: นี่ผมหมดไปแก้วนึงพวกเอาโฟกัสใส่ให้ด้วยนะ
1: นานฉี่พุ่งแล้วตาเดีย
0: ใครที่ฉี่มีพุ่งก็กินโฟกัสเลยนะ
1: รับประทานโฟกัสนะ
0: 390บาท
1: กล่องเขียว
0: กล่องเดียว
1: เยี่ยวคล่อง
0: ไอ้โกโก้นี่2กล่อง500อย่าไปซื้อกล่องเดียว
1: ซื้อ2กล่องไปเลย
0: กล่องเดียว300อ่ะ
1: ซื้อ2กล่อง500บาทโกโก้นะ
0: ครับ
1: โกโก้ชู
0: เมื่อวานนี้ฝนถล่มเขาย้อยครับ
1: น้ำท่วมหนักเนี่ย
0: จอประกาศ9ตำบลเขตภัยพิบัติเร่งตรวจสอบหลักเกณฑ์หน่อย
1: แล้วก็ประกันภัยพิบัติแห่งชาติหรือไม่เนี่ย
0: หรือไม่เนี่ย
1: เอาหลักเกณฑ์มา
0: อย่าให้เป็นที่บนที่8ริ้วนะ
1: เพราะเขาประกันไปแล้วนี่
0: ใช่เขาประกันแล้วรัฐบาลเขาประกันให
1: ้
0: ข่าวที่แล้วที่ว่าไอ้ท่อพญานาค
1: ครับ
0: ท่อซิ่งล้มทับลุงวัย76เสียชีวิตตำรวจไปบันทึกข้อความว่า
1: เป็น
0: อุบัติเหตุ
1: ไม่ใช่จากการ
0: ไม่ใช่อุทกภัยนี่หลักเกณฑ์นั้นมันประกันมันก็ไม่ได้เขาก็เลยต้องไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรร
1: ม
0: ตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ย
1: เดี๋ยวมีข่าวเราจะนำเสนอกันนะ
0: น่าจะได้เนาะใช่
1: ตอนนี้ดูเรื่องของน้ำก่อน
0: ฝนตกหนักในเขตอำเภอเขาย้อยระดับน้ำนี่สูงนะมวลน้ำไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนท่านรองผู้ว่าราชการพักพลระดมกำลังทุกภาคส่วนช่วยเหลือชาวบ้านเตรียมประกาศ9ตำบล46หมู่บ้านพื้นที่เขตภัยพิบัติน
1: ั่นเด
0: ้ความก็เร่งตรวจสอบเข้าหลักเกณฑ์รับการช่วยเหลือโครงการภัยพิบัติแห่งชาติหรือไม่ครับเป็นไง
1: น้ำท่วมเนี่ย
0: ครับ
1: ตอนหนักเขาย้อยอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่
1: ไหลบ้านเข้าบ้านจากที่ต่ำไปที่สูงกันน่ะ
0: สมทบกับมวลน้ำที่ไหลมาจากปากท่อด้วย
1: ราชบุรีนี่ปากท่อเนี่ย
0: ขอบคุณน้องสาวจากปากท่อด้วยนะเมื่อวานนี้ก็สั่งซื้อสินค้ามานะวิทยุไทยทิพย์โอสดแล้วก็ไทยแคลพัดด้วยนะบอกฟังลุงช้างกับลุงชอเล่ทุกวันเลยอยู่ปากท่อ
1: สวัสดีนะ
0: ครับ
1: ปากท่อราชบุรีเนี่ย
0: นี่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยท่านบอกมาชื่นช
1: ม
0: จังหวัดเพชรบุรีนะบริหารจัดการจัดงานจัดการน้ำได้เร็วดีนะท่านว่าอย่างนั้นแต่ที่นี้เมื่อวานเนี่ยที่มวลน้ำขนาดใหญ่ไหลลงมาจากหนองชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อยเข้าสู่คลองบางเข็
1: ม
0: ตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อย
1: ไหลปริมาณน้ำจำนวนมากกระแสน้ำเป็นยังไง
0: ไหลแรงแล้วก็เชี่ยวกรากเชียว
1: ไหลไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วด้วย
0: ระดับน้ำสูงขึ้นจะรถยนต์ทั่วไปเนี่ย
1: ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
0: ก็ต้องเอาเชือกขึงไว้เห็นไหมนะเอาไว้คนที่จะเดินต้องดึ
1: งเชือก
0: เดี๋ยวไหลไปตามน้ำเนาะ
1: เดี๋ยวไหลไปตามน้ำเลย
0: มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในระดับสูงมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะ
1: ทั้งพื้นที่หมู่4บ้านวัดโพหมู่2เนี่ยนะ
0: บ้านบางเข็มพัฒนาหมู่6บางล่างบางเข็มเขาย้อยเพชรบุรีเป็นห่วงสาวเขาย้อยแล้วทีเนี่ย
1: สาวเขาย้อย
0: ถึงว่าอีก2วันนี่ไม่โทรมาขอเพลงเลยน้ำท่วมแล้วมั้ง
1: ไปกันน้ำหรือเปล่าเป็นห่วงนะ
0: เป็นห่วงนะจ๊ะ
1: ก็เดือดร้อนกว่า300กว่าหลังคาเรือนน่ะนะ
0: ทุกประเทศทุกไม่ใช่ทุกประเทศทุกจังแทบจะทุกจังหวัด
1: น้ำ
0: แต่ตอนนี้ข่าวอยุธยาจะเป็นเงียบจังไม่รู
1: ้เขาก็กันน้ำกันอยู่เนี่ย
0: เขาไม่เล่นข่าวเลยนะกลัวคนในอยุธยาก็จะเดือดร้อนมากกว่านี้
1: จะตายจะตกตกกระจายนะ
0: เออช่วยบอกหน่อยสิไอ้หนู
1: เอาเรียกนายก
0: เรียกนักข่าว
1: อ
0: ันเดียวอย่าลืมนะฮะไบโอดีเอนไซม์ยีนิตแคปซูลนะครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ประวัติปากท่อ1คาราเบลเลยนะปากท่อลาบเลีย
1: 1คาราเบลก็ 2,000 บาทแถม1กระปุกนะ
0: ครับผม
1: ไบโอดีเติมเต็มให้กับร่างกายกัน
0: สร้างโปรตีนให้กับร่างกายนะครับเมื่อวานนี้กรุงเทพเตือนชาวบ้านเขตสายไหมคลองสามวาเฝ้าระวังน้ำเพิ่มวันนี้นะ
1: น้ำเพิ่มสูงขึ้นนะ
0: ครับเมื่อคืนนี้ครับกรุงเทพแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน
1: บริเวณริมคลองในพื้นที่สายไหมเนี่ย
0: เขตคลองสามวาให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดครับ
1: ติดตามก็หน่อยเนื่องจากก็กรุงเทพเนี่ย
0: มีแผนบริหารการจัดการน้ำโดยรับน้ำจากคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานี
1: เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร
0: ซึ่งอาจส่งผลระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกันเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่เฝ้าระวังมีที่ไหนบ้างครับเนี่ย
1: 1ชุมชนริมคลอง2
0: ชุมชนริมคลอง2แขวงสายไหมแขวงคลองถนนและก็เขตสายไหมนะ
1: 2ก็ชุมชนริมคลองพญาสุเรน
0: ก็จะมีแขวงสายไหมแขวงอเงินแขวงสายไหมแขวงสามวาตะวันตกและก็เขตคลองสามวาครับ
1: 3ก็จะเป็นชุมชนริมคลองสามวา
0: แขวงคลองสามวาตะวันตกแขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวาครับ
1: จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสาร
0: และประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่อง
1: พร้อมสังเกตการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในคลองด้วยนะ
0: โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมตลิ่งนะครับริ มคลองพื้นที่ลุ่มต่ำนะ
1: หากพบว่าสถานการณ์ผิดปกติเนี่ย
0: สามารถแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่
1: เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือนะ
0: ในทันท่วงทีนะครับ
1: สูบน้ำไงช่วยเหลือเนี่ย
0: ก็ช่วยแล้วก็ต้องสูบน้ำดิน
1: ี่มันขังนานเลยนี่
0: ขังนาน
1: น้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว
0: ครับอย่าลืมนะฮะกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นนะ
0: สดชื่นตลอดทั้งวันฮะ
1: ทั้งสองสูตรเลย
0: วันนี้ร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทนะ
1: ว่าไง
0: สั่งกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมไป1ลังครับผมกำลังเตรียมการให้เดี๋ยวอ่านข่าวเสร็จแล้วไปเลย
1: เป็นลังนะ
0: เป็นลัง
1: เอาไปโซ่ได
0: ้100กระปุกร้อยกล่องร้อยกระปุกยาไม่ใช่ยาย่าบิงแกเอาดีแค่แล้วก็มรกินะ
1: ปลาทีนกนะ
0: แล้วก็งามดา
1: ามาง
0: าดำ
1: งาดำเนี่ยจะวงหมดแล้ว
0: แกงคนแต่เช้าเลยเราแกได้ข่าวไปกรุงเทพมา
1: ไปมาแล้ว
0: เหยียบอังกะปีเปล่า
1: ไม่มีแล้ว
0: ไปดูน้ำท่วมไง
1: ไม่ไปท่วม
0: นึกว่าไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยเห็นไปกรุงเทพมา
1: ไปธุระมา
0: ครับที่บางคลาครับกู้ภัยต้องเคลื่อนย้ายร่างชายที่เสียชีวิตเนี่ยนะ
1: โดยใช้เรือ
0: ลากลุยน้ำท่วมสูงเลย
1: ระยะไกลตั้ง2กิโลเมตรเนี่ย
0: เพื่อที
1: ่เอาไปวัดเนี่ยนะ
0: นำศพไปที่วัดนะครับ
1: สงสารคนตายเนาะ
0: ที่8ริ้วจุดบางคลาครับ
1: แล้วก็มาตายช่วงน้ำท่วมซะด้วย
0: กู้ภัยทำการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตวัย85ปี
1: บริเวณหมู่2บ้านป่าไผ่เนี่ยนะ
0: ตำบลท่าทองหลาง
1: อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนั้นเป็นความยากลำบากท่ามกลางความมืด
1: และก็ระหว่างทางเคลื่อนย้ายในน้ำขึ้นสูงนะ
0: ต้องใช้เรือเข้าไปลากศพออกมาครับ
1: ซึ่งระยะทางการลากเข้าออกนี่เกือบ2กิโลเมตรนะ
0: กว่าจะถึงรถแล้วก็นำศพไปยังวัดโพคล้าโดยมีเด็กน้อยเดินลุยน้ำนำหน้าศพมาด้วย
1: สงสารเน
0: าะแม้เส้นทางในเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนั้นน้ำจะท่วมสูงแค่ไหนสิ่งที่หนักกว่าความเหนื่อยล้าคือความรู้สึกที่อยู่ในใจของญาติผู้เสียชีวิต
1: ระหว่างนำร่างกำลังเคลื่อนย้ายไปยังที่นั้นน่ะนะ
0: ด้านหลังนั้นก็คือสิ่งชีวิตหนึ่งซึ่งเดินทางมาถึงปลายทางแล้วครับ
1: ภารกิจคือการนำร่างจากผู้จากไปเนี่ย
0: ไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างสมเกียรติที่สุดแม้ระยะทางจะไกล
1: แม้ว่าจะมีเวลาเป็นเวลาช่วงกลางคืนด้วย
0: น้ำจะท่วมสูงครับ
1: แต่หัวใจของทุกคนเนี่ย
0: กู้ของกู้ภัยเนี่ยนะยังคงมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคร
1: ับ นำร่างไปวัดเนี่ยนะ
0: นึกอะไรไม่ออกบอกกู้ภัยนะ
1: กู้ภัยทำได้ทุกอย่างเนี่ย
0: ครับผม
1: จับงูก็ได้
0: ใช
1: ่
0: จับเมียหลวงไม่ได้
1: จับเมียหลวงไม่ได้ไง
0: ให้จับเมียหลวงหน่อยเมียไอ้จับเมียน้อยหน่อยเมียหลวงจ้างจับเมียน้อยไม่ได้
1: จับไม่ได้ไง
0: ทำไมมึงจับไม่ได
1: ้
0: ก็เขาให้ตังค์ผมนะเมียน้อย
1: อ
0: ผมก็เลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปไงนะ
1: ไม่รู้ไม่ชี้ไง
0: ครับใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานรีบไปพบแพทย์พบหมอนะจ๊ะ
1: หมอซาหมอก็จะได้ให้ยาเบาหวานมากินเนี่ย
0: พอยาเบาหวานมากินแล้วอย่าลืมโทรหาลุงช้างกับลุงหมูเขานะ
1: ลุงช้างเอามาลากินนกไปให้กินหน่อยสิเล่า
0: ต้องเอาที่มีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างด้วยนะ
1: จะมีคำว่าลุงช้าง 100% ส่งไปให้สัก2กระปุกสิเล่า
0: ตัวแทนมีเยอะแยะนะ
1: มีที่ไหนบ้างนะ
0: โอ้โหอย่าบอกเลยเยอะ
1: เยอะแยะไง
0: เยอะเดี๋ยวไม่ได้อ่านรายชื่อวัดดิ
1: 2กระปุกก็600อ่ะนะ
0: 4กระปุกไปเลย
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกจ่าย 1,200 เนี่ย
0: ครับกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้นะ
1: ควบคู่กันไปนะมาลากินนกเนี่ย
0: โอ้ดีวันนี้เดี๋ยวก็ไปร้านสุภชัยแล้ว
1: เอาไปส่งให้นะคอยเดี๋ยว
0: ร้านเจ๊หมูก็มี
1: เจ๊หมูป่าโมกนี่เขามีขายทุกอย่างเนี่ย
0: ครับหรือจะไปที่บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมก็ได
1: ้โคกตูมวันนี้ขายทั้งวันไม่ไปไหนนะ
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: น้ำท่วมที่บางน้ำเปรี้ยวยัง

0: ก็ไปกับวัดบัวลิ้ม
1: หมู่ที่2ตำบลโยธยา
0: โยธกา
1: โยธกา
0: อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
1: จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมครับ
1: โดยรอบกับน้ำล้อมวัดสภาพคล้ายกับ
0: เหมือนกันก่อนเลยรถลาม้าช้างหมดสิทธิ์เข้าออกต้องใช้เรืออย่างเดียว
1: ไปสัญจรผ่านไปมาไม่ได้ในรถ
0: มันลึกแน่น้ำลึกนะ
1: อยู่กันที่ขอบ
0: วัดบัวลิ้มเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เส้นทางน้ำของปราจีนบุรีและนครนายกไหลเข้ามานะครับ
1: แล้วก็เป็นงานแม่น้ำบางประกงด้วย
0: น้ำบางประกงทำให้ปริมาณน้ำ
1: เออ
0: เข้าท่วมพื้นที่ตั้งแต่ช่วงแรกที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วม
1: ของอำเภอบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเนี่ย
0: ครับระหว่างเดินทางกับพื้นที่ก็พบว่าบริเวณท้องนาของชาวบ้านกว่าร้อยไร่
1: ถูกน้ำท่วมจนมองเห็นแต่ผืนน้ำสุดสายตาเลย
0: สุดลูกหูลูกตาเลยนะ
1: กว้างเลย
0: มีการนำกระสอบทรายมาวางกั้นเพื่อจำกัดพื้นที่น้ำท่วมมาอยู่ฝั่งหมู่สองตำบลยุทธกา
1: ไม่ให้น้ำไหลไปยังอีกฝั่งนึงอะนะ
0: จากการวัดระดับน้ำในท้องนาพบว่ามีความสูงถึงเมตร60ครับ
1: โดยคณะกาเดินทางไปทางเรือนะ
0: ผ่านท้องนาที่ถูกน้ำท่วมก็ลัดเลาะไปตามสวนแล้วก็บ้านเรือนของประชาชน
1: ใช้เวลา40นาทีก็เดินทางไปถึงวัดบัวลิ้มเนี่ย
0: โดยตลอด2ข้างทางพบว่าบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
1: ่บางหลังอะบางหลังอะ
0: น้ำท่วมเกือบถึงหลังคา
1: สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
0: พอไปถึงวัดครับผู้สื่อข่าวพบเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสัตหีบจังหวัดชลบุรี
1: น้ำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเนี่ย
0: วัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารมามอบให้ทางวัดครับ
1: อ้าว
0: มอบเตามอบถ่านอย่าลืมมอบไฟแช็กด้วยนะหรือถังแก๊สก็อย่าลืมนะที่จุดด้วยนะ
1: ช่วยกัน
0: ครับขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคงโพรงอากาศบางน้ำเปรี้ยวนำคณะเจ้าหน้าที่ไปมอบให้เสื้อชูชีพไปถวายพระเนื่องจากบริเวณด้านหลังวัดยังมีระดับน้ำลึกเกิน2เมตรครับ
1: เพื่อป้องกันอันตรายหากพระสงฆ์จำเป็นก็จะต้องลงพื้นที่น้ำท่วมบริเวณนั้นเนี่ย
0: ครับสำหรับสิ่งของที่นำมามอบไปทางวัดประกอบด้วยข้าวสารอาหารขนมหมูย่างน้ำดื่
1: ม
0: ปลาหมึกซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีใจบุญบริจาคนะ
1: นำมาช่วยเหลือพระสงฆ์และก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
0: ด้านเจ้าวาดวัดบัวลิ้มบอกว่าวัดได้รับผลกระทบน้ำท่วมมานานกว่า10วันแล้ว
1: ขังอยู่นานเนี่ย
0: ครับขอบพระคุณนะคนที่มีจิตใจดีทางวัดจึงต้องขอความช่วยเหลือจากญาติโยมเดินทางนำดาวอาหารมาถวายพระเนาะ
1: แล้วก
0: ็ให้บางคนมาช่วยตัดหญ้าแห้งติดมือเข้าไปด้วย
1: เอ
0: าไปเลี้ยงวัวให้วัว3ตัวเนี่ย
1: นานวัวติดอยู่ที่วัดเลยข้างโบสถ์
0: วัดเขาเลี้ยงวัวไว้3ตัว
1: ชาวบ้านเขาไว้เลี้ยงไว
0: ้
1: มันไม่มีที่ไป
0: เขาไปถวายวัดวัดก็เลี้ยงไว
1: ้วัวเนี่ยนะ
0: ครับก็ถ้าปล่อยไว้ไปก็ตกลงเชื่อดิเห็นไหมนะน้ำท่วมบริเวณอย่างก็ทะเลเลยนะทั้งน้ำแม่น้ำปราจีนน้ำนครนายกแล้วก็น้ำบางปะกงครับเดือดร้อนกันหมดแล้วแถวนี้เลยซื้อปุ๋ยผมทั้งนั้นเลยเนี่ย
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือนะ
0: แถบนี้นะอย่าลืมนะซื้อปุ๋ยผมงวดหน้าแล้วบอกผมด้วย
1: เป็นไง
0: ลูกค้าเก่าผมมีรายชื่ออยู่แล้วนะผมลดราคาพิเศษให้ด้วยนะ
1: ลดให้โดยเฉพาะถ้าซื้อ2ตันเนี่ย
0: ครับ
1: แถมไป14ลูกอะนะ
0: เฉพาะเดือนตุลาคมเนี่ย
1: นั่นสิ
0: เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะปีนี้คงจะล่มหมดแล้วล่ะไม่เหลือแล้วข้าวที่ใช้ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยมันทนฝนทนน้ำได้แค่7วันนี่มันเกิน7วันนี่มัน10แล้วอ่ะถ้ามันรอดเนี่ยผมว่าสุดยอดเลยนะใช่ไห
1: ม
0: ที่ปราจีนบุรีน้ำท่วมเนี่ยสังเวยไปแล้ว25ศพเนี่ย
1: 7อำเภอจบบันดาลเนี่ย
0: คุณสุภมาศเนี่ยรัฐไม่ใช่รัฐมนตรีแกเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน
1: า
0: ะ
1: ไปทำการช่วยเหลือลงลุยน้ำเนี่ย
0: เข้าไปลุยด้วยตัวดูแลด้วยตัวเองเลย
1: ระวังจะลอยน้ำไปนะ
0: สุภมาศอิสระไม่ลอยแล้วตัวแกขนาดนี้เห็นไหมเออไม่จมน้ำวิหุ่นเท่าโชเล่เลยตกน้ำไม่ไหลอ่ะตกไฟไม่ไหม
1: ้ลอยเลย
0: ลอย
1: ลอยไปกับน้ำเนี่ยนะ
0: ท่านลงพื้นที่ปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยมอบถุงยังชีพ
1: และสิ่งของจำเป็นแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัย
0: ความเร่งรัดงานฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดนะครับปราจีนบุรีนะ
1: ท่านก็ลงไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการแทน
0: ชื่อดังในกำลังชื่อดังนะคุณชนาทิพย์เนี่ยนะพร้อมกับท่านนายกอุ๊กนายกอบจนะ
1: ใช
0: ่แล้วก็สสเขตปราจีนบุรีเขต1ดร.กนกวรรณนะครับแล้วหัวหน้าส่วนราชการก็ร่วมการต้อนรับครับ
1: ในการต้อนรับนะ
0: ครับ
1: ก็ขอบคุณรัฐมนตรีเนี่ย
0: ครับ ปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นกล้ามเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: หรือจะเป็นนิ้วล็อกให้รับประทานไทยทิปโอสดสูตรดั้งเดิมนะ
0: ครับกล่องละ200 บาทซื้อสัก3 กล่องนะ
1: ไม่ต้องเสีย

0: ค่าจัดส่ง
1: แต่ถ้าเมื่อยเนื้อไม่ตัวแบบปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทาน
0: แบบชนิดแคปซูลนี่ก็กระปุกก็300บาท
1: ครับรับประทานกันอย่างน้อยสัก2กระปุกจะได้ไม่เสียค่าส่งนะ
0: 2กระปุกก็600
1: ไม่เสียค่าส่งนะครับ
0: หรือ5กระปุกก็
1: แถมกระปุกหนึ่ง
0: แถมให้1กระปุกนะ
1: กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก็รับประทาน
0: ทางด้านของไทยแคลพัดนะ
1: 2กระปุก500ครับ4กระปุก 1,000 แถมให้กระปุกหนึ่ง
0: นั่นดูแลเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
1: กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบไม่ปวด
0: อ้าวรับประทานน้ำมันงาดำกัน
1: ก่อนนอนกินเฉพาะก่อนนอนนั้นนะ
0: น้ำมันงาดำเนี่ย
1: 300บาทราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันกับ
0: ทางด้านของมะระคีนกนี่แหละ
1: ซื้อ4แถม1เหมือนกันเนี่ย
0: เหมือนกัน
1: ฟอร์กัสกล่องเขียวๆกล่องเดียว
0: จะได้เยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
1: 390บาทครับ
0: ฟอร์กัสนะ
1: เออไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที45ตำบล
0: เอารับประทานทรายเลื่อมจอยแบบชนิดแคปซูล
1: หรือจะจอยมิกฟู้ดก็ได้แบบชงน้ำดื่มนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นแบบผงชงน้ำดื่มนะ
1: ครับ
0: อัน
1: ซื้อสองซื้อสองแถมหนึ่งเหมือนในห้าวนะ
0: โอ้
1: แล้วก็ยาบรรเทาดิสิดวงทวารของ
0: ไอทิปโอสดนะ
1: รับประทานเพื่อ
0: บรรเทาอาการดิสิดวงทวารขายยังไงอ่ะ
1: กระปุกละ350สามกระปุกพันหนึ่ง
0: โอ้
1: อ่ะมีเวลาสัก5-6นาทีจะได้สักกี่วัดมันมาอีก2วัดแล้วเนี่ย
0: วัดกระถินเนี่ยนะ
1: วัดหนองนาหนึ่งพัฒนานิคมวัดภูน้อยมาอีก2วัดอ้าวอ่านเลย
0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลขาวสมครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม่าตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระตนอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโดดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวฬุวันตำบล นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองแขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบดตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก
1: เดี๋ยวโทรกลับนะครับอ้าวต
0: ่อ22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนม่วงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชัยเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรี22พฤศจิกายนวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดหนองนาตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะ
1: โอ้โหคนนี้เก่งนะเนี่ย
0: เป็นไง
1: อ่านได้ครบจบท้วนกระบวนความเหรอขายที่ประกันทำประกันรถไว้ในเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมเนี่ย
0: เป็นไง
1: สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสคบได้นะเพื่อรักษาสิทธิ์และพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบพ่อค้าแม่ขายด้วยใครอย่าฉวยโอกาสโขกราคานะเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านเนี่ยนะรวมทั้งเร่งจ่ายเงินเยียวยาจากรัฐบาลให้ถึงมือชาวบ้านโดยเร็วที่สุดนะจ๊ะนี
0: ่
1: รัฐมนตรีเขาว่ามานะ
0: สุภาพเนี่ยนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแป๊บนึง
0: นั่น
1: นะครับไปฟังสปอร์ตเพาะๆจากรายการหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงต่อไปนะอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านี่อุตรดิตถ์ก็มานะครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ก็มาเสริมด้วยชั่วโมงนี้ไปแล้วเดี๋ยวมาช้า

0: ่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมัน
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่
6: จริงจริงขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐเตรียมแก้กฎหมายคุมเข้มสถานบริการหลังฝ่ายปกครองบุกจับผับเถื่อนในถนนข้าวสารสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายภาราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายภูมิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประชุมกำหนดมาตรการปราบปรามสถานบริการผิดกฎหมายแบ่งเป็นระยะสั้น30วันดำเนินคดีทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยระยะกลางใช้ถนนข้าวสารแซนด์บ็อกซ์เป็นโมเดลต้นแบบดึงผู้ประกอบการร่วมหาในเดือนพฤศจิกายนนี้นำสถานบริการและโรงแรมที่ผิดระเบียบขึ้นมาอยู่บนดินอย่างถูกต้องก่อนขยายผลไปทั่วกรุงเทพและระยะยาวแก้กฎหมายล้าสมัยให้สถานบริการเป็นมาตรฐานเดียวกันกระทรวงกลาโหมเผยกระแสตอบรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ยอดสมัครเกินกว่า50%ของเป้าหมายแล้วคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: กระทรวงกลาโหมเปิดเผยกระแสตอบรับโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570เป็นไปอย่างคึกคักโดยยอดผู้สมัครสะสมณวันที่12ตุลาคมมีจำนวนสูงถึง 13,627 นายคิดเป็น 54.51% ของเป้าหมายทั้งหมดเพราะวันที่12ตุลาคมมีผู้สมัครเพิ่มถึง303นายการสมัครเข้าเป็นพลทหารอาสาในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่รับใช้ชาติแต่เป็นการเปิดเสียโอกาสสำคัญเพื่อสร้างอนาคตได้แก่การมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคงรวมเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนได้รับการฝึกฝนวินัยร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มแข็งมีจิตสาธารณะได้รับการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มวุฒิเพิ่มทักษะตลอดจนวิชาชีพและยังเป็นเส้นทางเลือกในอนาคตที่ต่อยอดได้ทั้งในสายงานทหารข้าราชการบริษัทเอกชนหรืออาชีพอิสระทั้งนี้ผู้สนใจยังสามารถสมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์ www.rcm.rta.mi.th โดยจะมีการคัดเลือกครั้งที่1ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้วิริยะจันทรารายงาน
3: กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดตัวหนังสือ Shaping the Future of Asia ในการประชุม IMF World Bank มีนางคริสตารีนากอเกวากรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวเปิดงานนำเสนอ3ประเด็นสำคัญที่จะกำหนดอนาคตเศรษฐกิจเอเชียคือการเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้หญิงการส่งเสริมการทำงานในวัยสูงอายุและพัฒนาทักษะแรงงานส่งเสริมให้ประชาชนได้รับประโยชน์จาก AI อย่างทั่วถึงและการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งการรักษาการเติบโตของเอเชียในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการใช้ประโยชน์จาก AI และการเสริมสร้างความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
5: ประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งอยู่บริเวณคุ้งน้ำบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการช่วยย่นระยะทางการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทยทำให้น้ำไหลออกได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพในด้านบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังครับ
1: พบการฟังกัน
0: 10ปีแล้วนะครับวันนี้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากพวกเราไปน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี่ครับ10ปีแล้วเนี่ยวันเนี้ย
1: 10ปี
0: ครับก็เรียกว่าคนไทยเนาะทั่วประเทศเลยนะครับทั้งอยู่ต่างประเทศด้วยแหละ
1: สำหรับคนไทย
0: ครับ
1: ผูกพันกับท่านเนี่ย
0: ครับท่านทำอะไรให้เราเยอะแยะอย่างบริการจัดการน้ำนี่นะ
1: เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นี
0: ่ครับ
1: ขุนการขุนด่านประการชนนี
0: ่ครับ
1: เยอะแยะหมดนะ
0: ครับก็เกี่ยวกับท่านพระองค์ทรงเก่งทุกเรื่องเนี่ยแต่ที่ว่าท่านหนักสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการชนรับประทานนี่แหละเนาะจากการเล่นกองหินกองทรายสมัยทรงพระเยาว์นะก็เป็นการจินตนาการเนี่ยนะครับ
1: อ
0: ่ะมากลับมาชั่วโมงนี้ครับ
1: มากันแล้ว
0: เรื่องของข่าวนะครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆของงานกฐินเราก็ค่อยๆพูดกันไป
1: ประชาสัมพันธ์กันไป
0: ครับชั่วโมงนี้เราต้อนรับจากคลื่นวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกนะครับ
1: 89.75 FM นะ
0: ครับผม
1: สวัสดีชาวนครนายกและใกล้เคียงด้วย
0: รวมไปถึงคลื่นวิทยุจากตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: 90.50 เนี่ยนะ
0: ครับ
1: FM ฟังกัน
0: ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออ
1: ุตรดิตถ์เนี่ย
0: หลวงพ่ออยู่ขอนแก่นฟังคลื่นไหนไม่รู้นะโทรมาเมื่อสักครู่เนี่ยเยอะเลยนะ
1: ทั้งหลายรายการเนี่ย
0: ทั้งโปรมิกออยกาแฟลิต้าเอ็มโกไทยทิปโอสดโกโก้
1: โอ้หลวงพ่อสั่งมา
0: เยอะเลยครับหลวงพ่อ
1: เดี๋ยวส่งไปให้นะ
0: ก็ไม่รู้ถวายอะไรท่านก็ถวายสบู่ไปแล้วกันพอเราซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโก4ถุงไง
1: ครับ
0: ลิซ่าเอ็มโก4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หาฟองจากลุงช้าง
0: เดี๋ยวพี่น้องอุตรดิตถ์งงนะ
1: งงไงตกใจ
0: ตกใจมาไงวินเนสบู่เนี่ยกาแฟลิซ่าเอ็มถุงสีแดงรุ่นดังรุ่นเดิมถุงละ490เนี่ยนะ
1: น่า
0: 2ถุงเนี่ยเนาะ900บาทรับทันที
1: สบู่หาฟองจากลุงช้าง
0: ไปซื้อที่ร้านไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ต้องสั่งจากช้างเท่านั้น
0: ช้างไปซื้อที่ร้านก็ได้เยอะแยะไปอย่างวันนี้ก
1: ็
0: ร้านสุภชัยฟาร์มาซีสั่งมัน1ลังนะ
1: เดี๋ยวไปส่งให้ถึงที่เลย
0: จัดรายการเสร็จแล้วไปนะลุงนะ
1: นั่น
0: ลุงสุภชัยนี่ก็ชอบส่งภาพกำลังภายในมาให้ดูเหมือนกันคนรุ่นเราเขาเดียวพวกเราอะเนาะ
1: ศึกษาหาความรู้ไว้
0: ก็ต้องหาประเภทภาพวิวทิวทัศน์สวยๆดอกไม้งาม
1: ๆ
0: ส่งมาให้พวกเราได้ดูสบายโอ้สบายตากัน
1: ไหวดึกเดียนะ
0: ครับ
1: อายุเยอะแล้ว
0: ครับ
1: โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนะ
0: หรือว่ายายไปห้าไปฝากสักกล่องนึง
1: เอาขอบคุณที่ติดตามและฟังแล้วก็สั่งซื้อสินค้าในรายการของเราเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อก็ได้ทุกอย่างเลย
0: ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์
1: อันนี้จะมี2อย่างนะทั้งแบบชนิดแคปซูลแล้วก็ซอฟเยลนะ
0: พนัสนิคมเมื่อกี้ก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ต่างหลายรายการ
0: เยอะหลายรายการเลยนะดีแคร์ไทยทิปโอสดน้ำมันงาดำมะระขี้นกแล้วอะไรนะให้อย่างนะเมื่อกี้เนี่ยเนาะพนัสนิคมที่โทรมาตอนชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หลวงพ่อจากขอนแก่นในเมืองเลยนะ
1: เมืองขอนแก่น
0: เลยในตัวเมืองขอนแก่นเลยฟังเราได้อ่ะ
1: ลืมถามว่าฟังคลื่นไหน
0: นั่นน่ะสิ
1: จอทลอหรือว่าอะไร
0: หรือว่าทาง
1: ประจิน
0: ไม่มันมีคลื่นสถานีวิทยุที่ขอนแก่นอยู่คลื่นนึงในห้างชนวัฒน์เขาจัดอยู่ไง
1: โอ้
0: เขาก็จะโยกมาให้เราเลย
1: ไม่รู้นะ
0: ฟังดีเหมือนกันนะ
1: กราบสมัชชาด้วยนะที่สั่งสินค้าของเรา
0: ถ้าฟังช่วงกลางคืนน่าจะฟังที่วอสปอร์หรือจอทลอนั่นแหละ
1: ฟังก็ได้เลย
0: ครับ
1: วตปก็สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนู่น
0: จตลอก็เที่ยงคืนถึงตีสาม
1: กรุงเทพเราก็มีนะ
0: จอสอนหนึ่งในตั้งแต่สองทุ่มครึ่งถึงตีห้าน
1: ี่จะฟังกันยาวเลย
0: ครับ
1: ฟังกันไปเถอะ
0: ฟังแบบข่าวดีมั้งไม่ดีมั้ง
1: ก็แล้วแต่ข่าวที่
0: เราข่าวเราได้รับรองว่าเราไม่ได้ใส่ใครนะ
1: ม
0: ายังไงก็ไปอย่างนั้นไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้น
1: อ
0: ย่างข่าวนี้ก็บอกไรเดอร์หนุ่มวัย32ปีครับ
1: ขับขี่รถจักรยานยนต
0: ์ขับไปท่าไหนไม่รู้ไปชนท้ายรถบรรทุก10ล้อทั้งนั้นแ
1: หละเสียชีวิตคาที
0: ่ยังแถมถูกมอเตอร์ไซค์วิ่งมาชนซ้ำที่ร่างกับอีก
1: อุบัติเหตุซ้ำซ้อนเนี่ย
0: ตาย2ต่อเลยนะ
1: โหน่าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: โกโก้ซู
1: โกโก้นะ
0: อร่อยเลิศประเสริฐสีโกโก้ดีต้องมีที่นี่นะจะบอกให
1: ้โกโก้
0: 2กล่อง500บาทดื่มแล้วจะชื่นใจโกโก้ไทยชูดุงช้างเอ่ย
1: สั่งซื้อกัน
0: 0812901691 0812901691เอามาดิรายงานตัวดิรายงานตัวชื่ออะไรดีเจอะไรอ้าวถ้างั้นก็ออกไปก่อนห่วงกินยังไม่ห่วงกินอีกนะ
1: ฝากไปแล้ว
0: ที่นนทบุรีเดลุงโชเล่
1: มีข่าวเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
0: ไรดูไรเดอร์หนุ่มวัย32ขวบ
1: นั่นสิ
0: ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถ10ล้
1: อ
0: เสียชีวิตคาที่แถมถูกมอเตอร์ไซค์ชนซ้ำแล้วก็คนขับมอเตอร์ไซค์มาชนหนีไปเลย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรี
0: พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงเดินทางเข้าไปตรวจสอบเหตุดังกล่
1: า
0: วหลังจากได้รับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถ10ล้อมีผู้เสียชีวิต
1: บางกรวยนะป่าล้มคิดถึงนะบางกรวยเนี่ยป
0: ่
1: าล้มบางกรวยเนี่ย
0: เกิดบนสะพานข้ามแยกบางสีทองนะ
1: ถนนศรีนครินเนี่ย
0: นครอิน
1: นครอิน
0: ตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวย
1: จังหวัดนนทบุรี
0: ไปประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์ร่วมตรวจสอบด้วยครับ
1: ที่เกิดเหตุก็พบร่างของนายดา
0: อายุอนามกว่า32ปีมีอาชีพเป็นไรเดอร
1: ์นอนเสียชีวิตที่ข้างอะไหล่รถของรถบรรทุกอะนะ
0: รถสิบล้อเนี่ยเขามียางอะไหล่ใช่ไหมล่ะไปหนุนหัวกับยางอะไหล่เขานะกายการรถจักรยานของผู้เสียชีวิตยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นแกนฟิลาโน่ทะเบียนกทมสภาพด้านหน้ารถเนี่ย
1: พังยับเยินจอดอยู่
0: ส่วนคู่กรณีเป็นรถบรรทุก10ล้อยี่ห้อมิตซูบิชิทะเบียนภูเก็ตครับ
1: จอดอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานห่างจากจุดเกิดเหตุไป100เมตรน่ะ
0: โดยพบว่าที่ด้านท้ายมีร่องรอยความเสียหายและเศษชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต
1: ์ติดคาอยู่รวมทั้งยางอะไหล่ของรถบรรทุก10ล้อหลุดหายไป
0: เอ้าใครทำหลุดไปมั้ยน่ะ
1: ไม่รู้นะ
0: คุณเสกสรรเนี่ยอายุ36ปีคนขับรถบรรทุก10ล้อบอกว่า
1: ขณะที่ขับรถออกมาจากบริษัทถนนพุทธมณฑลสาย2
0: เพื่อมุ่งหน้าไปยังปลายทางย่านบางเขนขณะที่ขับรถขึ้นมาบนสะพานก็มีความรู้สึกว่า
1: อะไรมาชนทางด้านท้ายรถอย่างแรง
0: หลังจากนั้นก็นำรถลงไปจอดบริเวณด้านล่างเพื่อความปลอดภัย
1: พร้อมกับลงมาดูทางด้านท้ายรถก็พบว่าอ้าว
0: มีร่องรอยถูกชนแล้วก็ยางอะไหล่รถหลุดหายไป
1: ขนาดยางอะไหล่ยังหาย
0: ไม่ใช่เบาๆเน
1: า
0: ะก็เดินขึ้นมาดูบนสะพานถึงได้พบคนขี่รถจักรยานยนต์นอนแอะแมะอยู่กับรถจักรยานยนต์ที่มีความเสียหาย
1: พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ว่ายังไง
0: หลังเกิดเหตุมีชาวบ้านเขาบอกว่ารถจักรยานยนต์สีแดงเนี่ยชนล่างกระเด็นมาเจ็บเนี่ยเสียหลักเนี่ยตรงเนี้ยมันขี่มาเร็ว
1: เร็วนะ
0: ก่อนที่จะลุกขึ้นมาแล้วยกรถจักรยานยนต์หลบหนีไปคันนี้มาชนท้ายเขาว่า
1: หนีไปแล้ว
0: เขาชนรถสิบล้อนอนตายอยู่ไอ้นี่มาชนซ้ำที่อีก
1: ทำให้เสียชีวิตนะ
0: ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการสอบปากคำคนขับรถบรรทุกสิบล้อเบื้องต้นนะ
1: เบื้องต้นก็ตรวจสภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
0: หลังคนขับรถบรรทุกให้การว่าโ
1: อ
0: ้ใครโทรมาโน่น
1: ถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนอย่างแรง
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่ครับ
2: ไปทิปให้กล่อง
0: โอ้ไม่ฟังผมเลยผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับ
2: ครับผม
0: ครับ
1: ส่วนล่างผู้เสียชีวิตก็บอกให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงเนี่ยนะนำส่งไปที่นิติเวชนิติวิทยาศาสตร์เพื่อดูแลกันต่อไปเนี่ยนะ
0: อุบัติเหตุเยอะนะช่วงเนี้ยนะ
1: เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
0: อุบัติเหตุเยอะจะลืมส่งให้กับ
1: เรื่องของการ ใช้รถใช้ถนนนะ
0: จะไม่ส่งรายการในปราจีนบุรีซะแล้วดูที่นะ
1: ส่งกันไปซะครับทางด้านของสมุนไพรไทยทิพย์โอสดนะปวดก้าวรูมาตอยกระดูกทับเส้นจะเป็นนิ้วล็อกเนี่ย
0: ผ่านสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทครับ
1: สูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวแถมอีกกล่องนึงนะ
1: ส่วนท่านที่มีปัญหาปวดเส้นเอ็นตึง
0: เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนั่งนานยืนนานเดินนานอะไรเงี้ยนะ
1: ก็รับประทานแบบชนิดครับซูลเนี่ยอันนี้กระปุกก็300บาทนะ
0: คร
1: ับ
0: ผมเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับพระคุณ ว่าคนก็บอกว่าจะไม่ต้องรับไม่ต้องรับกับเสียงดังนะแล้วผมสติสตังค์อยู่กับเนื้อกับตัวนะเอากระดูกพุงกระดูกพุนรับประทาน
1: ทางด้านของไทยแควพัดนะ
0: ครับผม2กระปุก500บาท2กระปุก500บาท
1: 2กระปุก500
0: 4กระปุกนี่ 1,000 นะ
1: 4กระปุก 1,000 ก็แถมให้1กระปุกด้วยนะ
0: ครับผมเมื่อกี้ลุงพ่อก็สั่งเน
1: า
0: ะ
1: สั่งซื้อมนูนขอนแก่นนู่นนะ
0: ขอนแก่นเนี่ยนะครับ
1: ซื้อหลายอย่างซะด้วยนะ
0: เอารายงานตัวหน่อยดีเจ
3: ตาราลีเตเต
0: สวัสดีคุณผู้ฟัง
3: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิพโอสดได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่0812901691ครับ
0: แล้วโทรหาลุงโชเล่ล่ะ
3: 0819244377ครับ
0: ครับผมเออนี่เนี่ยอาจีนบุรีถั่วแล้วกำลังโหลดอยู่จ้ากำลังโหลดอยู่นะ
4: อ
0: ้
4: าวรู้ยังว่าเอ๊ะลูกช้างมีส่งไม่รู้เลย
0: กำลังโหลดลืมเมื่อกี้เนี่ย
4: จ้า
0: จ้าถามดีวิทยุของอาจีนบุรีบอกทำไมไม่ส่งมาสักทีล่ะกำลังโหลดอยู่
5: ช่วง10 โมงนะ
0: เออใจล่มๆหน่อยสิไม่ใจร้อนจังเลยนะ
5: ไปยิง
0: นะเนี่ยอันนี้ไปได้ครึ่งเดียวนะพงไปได้ครึ่งเดียว
1: อ้าวว่ากันไปนะ
0: ครับผมรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแต่วันนี้ของเราไม่ได้ไปไหนนะทีมงานอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนนะครับน้องเตน้องเตจะใส่บาตรตอนเช้าอ่ะถวายขันข้าวทำไง
6: ว
0: ัน
6: น
0: ี้
6: ย
0: ัง
6: ไม่ได้ใส
0: ่อันนั่นแหละก็ถวายขันข้าวให้ฟังหน่อยสิ
6: ขันนะ
0: ขันอันน้ำโมไม่ต้องนะน้ำโม3จบรู้กันเขาเรียกน้ำโมครบสูตรอ้าวขันข้าว
6: ขันข้าวของข้าพระเจ้าขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นทูลหัวใส่บาตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยจิตจำนงมุ่งไปนิทานขอให้พบดวงแก้วขอให้แขวหมู่มาขอให้พบพระศรีอนันตชโยโหตุ
0: บอกปู่พอกไอ้ปู่ชั่วเล่บอกจำไว้นะจำไว้
5: จำไม่ได้อะไม่เคยท่อง
0: แล้วจริงมาคุณย่าฟังกันอยู่เนาะคุณย่าคุณย่าสีอยู่แปดริ้วนะแล้วคุณย่าอัมพันอยู่ของหงนะรถพ่วง18 ล้อเบรกไม่อยู่ครับ
5: อ๋อเบรกไม่อยู่เป็นไง
0: พุ่งชนลายน้องเตะพุ่งชนลาย
6: ไหน
0: เนี่ย
6: พุ่งชนจักรยานยนต์เหยียบร่างเด็กหญิง15เสียชีวิต
0: คาที่
6: เจ็บหนัก2ราย
0: อ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเรียนทำไมโรงเรียนเนี้ย
5: อุบัติเหต
0: ุเสียชื่อโรงเรียนใช่มั้งเนี่ยโรงเรียนอะไรนะ
6: อัสสัมชัญคอนเวนลพบุรีครับ
0: อ่านหนังสือได้อย่างนี้เหรอน่ะที่ไหนที่จังหวัดอะไรเนี่ย
6: จังหวัดชลบุรี
0: อ่านให้จบเลยสุดอะไร
6: สุดสลดรถพ่วง18ล้อเบรกไม่อยู่พุ่งชนมอเตอร์ไซค์จอดรอให้ทางรถพยาบาลเหยียบร่างหญิงเด็กหญิง15ปีเสียชีวิตคาที่เจ็บหนักอีก2รายรถจักรยานยนต์สภาพยับเยิน3คัน
0: โอเคไปนั่งรอเดี๋ยวจะพาไปเซเว่นแล้วนะพอแล้ว
6: ไปเร
0: ีย
6: นก่อน
0: ไห
6: ม
0: อะไรนะ
6: ไปเรียนก่อนไหมอ่ะตอนที่ยังอ
0: ่
6: ะ
0: ตอนที่ยากกันแหละ
6: ที
0: ่
6: ยังอ
0: ่ะตอนเที่ยงโอเคตอนนี้ปู่จะอ่านข่าว2คนละไป แม่จริงๆขอได้จัดรายการหน่อยจะมาแทนปู่มันแล้วเนี่ย พี่ดมวิดาตกงานหมดช่วงเนี้ย
1: น่าน
0: ที่เมืองพัทยาครับตำรวจก็ได้รับแจ้งมีรถพ่วง18ล้อ
1: พุ่งชนรถจักรยานยนต์3คันมีคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิต
0: เกิดตรงสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงถนนสุขุมวิท
1: ฝั่งขาเข้าชลบุรีหลักกิโลเมตรที่
0: 134หมู่3ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุง
1: จังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งก็ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบกัน
0: พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาครับ
1: ที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: เพราะว่าอุบัติเหตุดังกล่าวได้ทำให้เกิดจราจรติดขัดยาวเหยียดเลยนะ
1: ยาวเลย
0: ตรวจสอบเบื้องต้นพบรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์18ล้อ
1: 18ล้อเนี่ย
0: ทะเบียนชัยเมียง
1: เชียงใหม
0: ่สภาพเสียหลักลงข้างทางบริเวณใต้รถพ่วงรถเนี่ย
1: เป็นไง
0: พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นเด็กหญิงอายุ15ปีสภาพถูกล้อรถพ่วงเหยียบทับร่างจนเสียชีวิตคาที่ครับ
1: น่าสงสารเนาะ
0: นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์สภาพได้รับความเสียหายยับเยิน3คัน
1: แล้วก็ยังพบคนได้รับบาดเจ็บนี่ถูกนำส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณไปแล้ว
0: ไปก่อนหน้านี้2รายได้แก่1นายพัชรพลเผ่าผาสุข
1: อายุ20ปีคนหนึ่งชื่อว่านายอนนท์งามจิรชัย
0: อายุ35ปีทั้ง2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
1: สาหัส2คน
0: นายแม็กนามสมมติหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเล่าให้ฟังว่า
1: ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนได้จอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่บริเวณ
0: สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงจากนั้นก็เห็นรถจักรยานยนต์2คันขี่ตามมา
1: ถนนสุขุมวิทพอมาถึงจุดกลับรถ
0: รถจักรยานยนต์ทั้ง2คันก็ได้ขี่ชะลอรถเพื่อให้ทางรถพยาบาลซึ่งเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับ
1: กำลังจะเลี้ยวออกจากจุดกลับรถหยุดเทิร์นน่ะนะ
0: จังหวะนั้นรถพ่วง18ล้อขับตามหลังมาเกิดเบรกไม่อยู่
1: พอเบรกไม่อยู่ก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ทั้ง2คันดังโคร
0: มจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตดังกล่าว
1: แถมยังพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของตนซึ่งจอดอยู่ข้างถนน
0: ได้รับความเสียหายไปด้วย
1: ไม่น่าจอดอยู่ทั้งนั้นเลยเนาะ
0: ดีแล้วรอดตายมันควายผิด
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ทำการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมเชิญตัวคนขับรถ18ล้อมาทำความมาคุยกันมาสอบปากคำกัน
1: นอกจากนี้ยังทำการตรวจจากกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ
0: เพื่อสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปครับ
1: อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะ
0: รถติดกันมีหน้าสันดาโลเลยคุณผู้ฟัง
1: หลายรายการเลย
0: รถพยาบาลจะเลี้ยวอยู่เทินสักหน่อยไอ้รถคันนี้มันเบรกแตกเนี่ย
1: เบรกแตกแล้วไอ้รถจักรมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ด้านหน้าโดนชนไปด้วย
0: ครับผม
1: ไม่น่าไปจอดติดไฟแดงเลยเนาะ
0: ครับอย่าลืมดูแลสายตานะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็ยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้2เม็ด
1: ยาหญ้าบิงนี่จะเป็นแบบแคปซูลนะ
0: ดีแคร์จะเป็นซอฟเยลครับ
1: ดีแค่นี่ก็ขาย2กระปุก650บาท
0: 4กระปุกแถม1กระปุกเหมือนกันเลยกับโปรมิกออย
1: ราคาเท่ากันเหมือนกันโปรเหมือนกันนะ
0: ดูแลเรื่องของไตก็ต้องโปรมิกออยนะครับ
1: เรื่องตับเรื่องไต
0: ครับ
1: ดูแลกัน
0: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะ
1: ไม
0: ่ใช่ยานะแม่นะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นยาน
1: ั่น
0: มันต้องรับประทานเป็นประจำแล้วก็ลดอาหารเค็มๆหน่อย
1: เค็มมากมันไม่ดีอยู่แล้วละร่างกายเราเนี่ย
0: ก่อนนอนก็จะไปกินอะไรเลยครับไม่ได้ประโยชน์หรอกมื้อก่อนนอน
1: อ
0: ่ะถ้ามันหิวทนไม่ไหวก็ชงโกโก้ชูดื่มไปแล้วกัน
1: ทานโกโก้กันร้อนๆให้แจ๋วไปเลย
0: หรือจะกินตอนเช้ากลางวันเย็นก็ได้เราแบบผมไม่ได้หรอก
1: โกโก้กินได้ตลอดนะ
0: ผมกินทั้งวัน 3-4 แก้วนั่นเมื่อกี้ก็รอไปแก้วนึงแล้วเล่นเล่นไปแก
1: ้
0: ว
1: โกโก้โกโก้ชูนะ
0: 2กล่อง500บาทจ้ะ
1: กล่องเดียวก็300บาทนะ
0: ใช
1: ่2กล่องนี้ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วย
0: กล่องเดียวก็ไม่เสีย
1: ไม่เสีย300เนี่ยนะ
0: ลองดื่มดูแล้วท่านจะรู้ว่าอร่อยเลิศประเสริฐสีโกโก้ชั้นดีจะมีที่ไหนที่รายการลุงช้างนี่ยังไง2กล่องไซส์500รีบสั่งมาให้ผมพูดเหมือนเดิมไ
1: ปพูดไม่เหมือนนะนะ
0: คุณรู้ได้ไง
1: ว่าไป
0: อ้าวโทรหาลุงช้างครับ
1: 081290-1691
0: โทรหาโชเล่ครับ
1: 0819244377นะ
0: ครับเมื่อวานนี้ไปเจอกับดวงแก้วดวงเจอกับใครนะสอนราม
1: สอนราม
0: รับปากแล้วงานไหว้ครูของชมรมลิเกลพบุรีปีหน้
1: าม
0: าแสดงแน่นอนขึ้นป้ายไปแล้วด้วย
1: วันที่10และ10มิถุนายนวัดศรีสุทธาวาสนะ
0: ครับ
1: สอนรามสอนเทพก็เปิดงาน
0: ครับหนีไม่รอดหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้าน
1: เป็นยังไงล่ะ
0: แล้วลงมาถามเจ้าของร้านว่าเจ๊เบียร์ลังเท่าไหร่เนี่ย
1: หลังจากนั้น
0: ไม่รอคำตอบเลย
1: ย ยกขึ้นรถไปดื้อๆนะ
0: โอ้อีตาบ้า
1: อ๋อยกขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไปดื
0: ้
1: อ
0: ๆเออตังค์ก็ไปจ่ายดูสินั่นพระจันทร์สวยเด่น
1: ลืมจ่ายหรือเปล่า
0: ไม่ลืมละขโมยขี้ขโมย
1: ขโมยเบียร์ก็เป็นลังๆมาให้โชเล่หรือเปล่า รออยู่
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมลคินกและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะครับ
1: สองอย่างนี้จะราคาเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: สองกระปุกก็600บาท
0: ไม่เสียค่าส่งหรอก
1: ซื้อ4กระปุกก็แถมให้1กระปุกด้วย
0: ครับจ่าย 1,200 นะ
1: 1,200 ได้5กระปุกเลย
0: มลคินกกินคู่กับยาเบาหวานของโรงพยาบาลได
1: ้รับประทานมลคินกนี่แหละ
0: น้ำมันงาดำสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อ
1: กระดูกมาลั่นกอบแก๊บก็รับประทานน้ำมันงาดำนี่
0: ก่อนนอนก่อนนอน2เม็ดนะครับ
1: 2เม็ดนะ
0: ปุ๋งก็ได้เดือนกินมาละครั้งพอนะ
1: ม
0: ีรายงานว่าภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านของของชำ
1: บริเวณถนนโพนิสัยติดกับถนนประชาอุทิศตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
0: สักครู่เดี๋ยวลุงช้างจะโทรกลับนะครับกำลังออกอากาศอยู่จ้าอยู่ที่ไหนเนี่ย
7: โอ้อยู่ที่ชัยนาท
0: โอ้ฟังซิเดี๋ยวจะไปชัยนาทแล้วเนี่ย
1: ชัยนาทเนี่ย
7: โอ้ยายขาปูนอยู่ชัยนาทเนี่ย
0: โอเคเดี๋ยวโทรกลับนะ
1: ขาปูนเรื่องไง
0: ครับผม
1: กินปูนแล้วบ้างอ่ะเนี่ย
0: ช่างปูนช่างปูน
1: ขาปูนไง
0: ชาปูน
1: จะไปกินมันนาปูนมากินไม่ได
0: ้คนรวยแล้วไงเคี้ยวเคี้ยวแล้วบ้วนทิ้งคนจนที่ไหนแล้วอาจารย์ศิลป์ที่คนพระอาจารย์ศิลป์ที่นักแหล่นักเทศเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็บ่นทิ้งพวกเศรษฐีกินแล้วไม่คืน
1: เนี่ยนะ
0: กินเคี้ยวแล้วไม่คืนเห
1: ม
0: ือนคนสูบบุหรี่สูบแล้วก็ไม่คืนพ่นพุ่ยไม่พุ่ยทำไมก็ไม่รู
1: ้เรื่องของคนติดบุหรี่ติดหมากเนี่ยนะ
0: เมื่อวานเนี่ยตอนสักห้าโมงเย็นเนาะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: มีคนมาจอดรถเดินเข้าไปซื้อเบียร์กับเจ้าของร้านที่นั่งอยู่ในร้าน
1: แต่จู่ๆก็
0: ยกลังเบียร์ก็เป็นลังหนึ่ง
1: แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
0: ท่ามความมึนงงเจ้าของร้านที่ไม่ทันตั้งตัว
1: งงแท
0: ้หลังเกิดเหตุเจ้าของร้านก็นำคลิปจากกล้องวงจรปิด
1: ผ่านสื่อออนไลน์
0: เอาไปโพส
1: ไปโพสผ่านสื่อออนไลน์
0: ที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อขอความช่วยเหลือ
1: แล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุและล่าสุดเป็นยังไง
0: ตำรวจชื่อตัวได้รับเบาะแสจากพลเมืองดีว่าผู้ต้องสงสัยฉกเบียร์ร้านค้าของชำเนี่ยนะก็เร่งติดตามตัวที่รู้แล้วใครอ่ะ
1: แล้วก็ไปจับกุมตัวในนัตพงศ์หรือในกุ้งนะ
0: บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ตำบลหนองขอนกว้างอำเภอเมืองอุดรธานีครับ
1: เบื้องต้นในนัตพงศ์ก็ให้การรับสารภาพนะ
0: ผมเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุเองมีอะไรเปล่า
1: ก่อเหตุคนเดียวด้วย
0: ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปมีอะไรเปล่า
1: ไปก่อเหตุแล้วก็ยืมรถมาจากเพื่อนเนี่ยนะ
0: ถามแล้วว่าเจ้าของร้านไม่ตอบถามมาเบียร์หลังเท่าไหร
1: ่
0: ไม่ตอบใช่ไหมเล่า
1: เขาก็ขายของยังยุ่งอยู่นะ
0: ยกไปเลยหลังหนึ่ง
1: ผลสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
0: ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ติดคุกก็ได้รับของ
0: หลังมีขวด
1: หลังหนึ่งก็ได
0: ้
1: 24ขวดเน
0: ี่ยรู้ได้ไง
1: อ๋อผมเห็นคนข้างบ้านแล้วไปซื้อมาเมื่อวานเนี่ย24ขวดนะ
0: ต้องแช่เย็นเนาะ
1: แช่ให้เย็นนะนะ
0: ยังใส่น้ำแข็งอยู่นะ
1: ถ้าแช่เย็นแล้วไม่ต้องใส่เป็นบุ้นแล้วโหชื่นใจนะคนก็บ้านเขากินกันอยู
0: ่
1: เอา
0: จากไหนเนาะไม่ได้ฟังรายการเราแล้วมั้งเนี่ย
1: เอาสั่งของกันนะ
0: สวัสดีครับ
8: ค่ะโทรสั่งยาค่ะ
0: อยู่ที่ไหนเอ่ย
8: อาหารเสริมค่ะ
0: อยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ที่ไหน
8: อยู่ไอ้
9: สีมโหสถ
8: อยู่ปาจีนสีมโหสถค
0: ่
8: ะ
0: อ๋อเดี๋ยวโทรกลับน้ำลงยังสีมโหสถอ่ะ
9: ลงแล้ว
8: ลงแล้วค่ะ
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะกำลังออนแอร์อยู่นะครับผม
1: เดี๋ยวส่งไปให
0: ้ข่าวที่แล้วก็ซื้อปุ๋ยผมไปเหลืออีก4ลูก
1: โอ้สีบโคสดเ
0: ลยข้าวกำลังเขียวเลยลูกช้างน้ำท่วมหมดแล้ว
1: น่าสงสารเนาะ
0: เดี๋ยวงวดหน้าผมลดราคาให
1: ้
0: 2
1: ตันแถมให้ไปเลย14
0: ถ้าเอาช่วงนี้แถมให้14ลูกนะ
1: แถมให้ครบไป
0: ครับ
1: ด้วยเขาน้ำท่วมด้วย
0: ชายวัย53ไปเดินเล่นอยู่ถูกรถเก๋งชนจนปลิวไปบนถนนเลยนะ
1: แกไม่น่าไปเดินเล่นเลยเนาะ
0: พูดเป็นกระดาษเป็นใบไม้เลยนะแล้วรถพ่วงเหยียบสีสัดซ้ำครับพี่
1: โดนรถทำอีกนะ
0: เสียชีวิตคาที่ไม่รู้เสียตอนไหนเนี่ย
1: น่าสงสารแก
0: ตอนรถเก๋งชนหรือรถพ่วงเหยียบก็ไม่รู้เนี่ย
1: 2-3อุบัติเหตุเลย
0: ครับที่มาบตาพุระยองครับแต่รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าเกิดเหตุรถชนคนเดินเท้าเสียชีวิตอยู่กลางถนน
1: ภายในซอยร้านต๊อกเหรอ
0: ครับตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองระยองครับ
1: หลังรับแจ้งก็ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยทีมแพทย์และก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเน
0: ี่
1: ย
0: ที่เกิดเหตุพบชายอายุวัยประมาณ53ปี
1: เสียชีวิตอยู่กลางถนนเนี่ย
0: สภาพศพได้ถูกล้อรถทับบริเวณศีรษะ
1: คดีจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะ
0: ทราบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
1: แล้วก็ก่อนเกิดเหตุก็เดินเล่นอยู่บริเวณริมถนนใกล้กับบ้านพักเนี่ย
0: จากนั้นก็ถูกรถเก๋งไม่ทราบยี่ห้อหมายเลขทะเบียนขับมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชน
1: พุ่งชนก็ยังจังจนล่างกระเด็นแล้วก็ไปอยู่กลางถนน
0: เนี่ยในขณะเดียวกันที่มีรถบรรทุกพ่วงขับหลังตามหลังมาเหยียบซ้ำที่ศีรษะ
1: ไม่น่าตามไปแล้วรถพ่วงนี่เนาะ
0: สองเด้งเหมือนมอไซค์เมื่อกี้ไง
1: หลังเกิดเหตุแล้วรถคู่กรณีทั้งสองคัน
0: อยู่ทำไมล่ะครับไปตามไปเบียดไปเบียดวิ่งนำหน้าไปนะ
1: หลบหนีไปอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตาม
0: เนื่องจากบริเวณที่เกิดเหตุค่อนข้างมืดไม่มีคนเห็นเหตุการณ
1: ์แล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดจุดดังกล่าว
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง
1: เพิ่มเติมเพื่อเล็งหาเบาะแสของรถทั้งสองคัน
0: แล้วจะได้ติดตามตัวผู้ขับขี่มาสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: โอ้น่าสงสารแกไปน่าเดินข้างถนนเลยเนาะชนซ้ำอีกนะ
0: หวาดเสียวจริงๆเน
1: าะแล้วชนแล้วหนีไปไหนอ่ะสองคนไปหาตำรวจกันซะนะ
0: ไปหาระเบียบไปดิ
1: ให้เขาจับไประ
0: วังนะหนีมากๆเดี๋ยวโดนละม่อมนะ
1: จับได้โดยละม่อมเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: หนีไปกับเจ้าระเบียบเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ว่ากันไป
0: คุณผู้ชายแล้วฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยกินฟอกกัด
1: รับประทานฟอกัสนะ
0: กล่องเขียวๆนี่เนี่ย
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเด้
0: 390บาท
1: ซื้อ2กล่องก็ได้
0: 700บาท
1: แต่ถ้าซื้อ3กล่องเนี่ย
0: 1,000 บาทครับ
1: รับประทานฟอกัสกันนะ
0: หรือจะฉี่ไม่พุ่งแล้วก็ยังไม่ออกอีกทายไม่ออกผายแต่ล้มเหม็นที4-5ตำบลนี่
1: อันนี้รับประทานสายเลื่อมจอยแบบชนิดแคปซูลการ
0: หรือจะชงน้ำดื่มในชงน้ำดื่มเห็นผลเร็วนะ
1: อันนี้ก็จอยมิกฟูดนะ
0: แม่รู้จักแล้ว350บาทขวดนึงนะ
1: เป็นแบบผงเป็นแบบผง
0: ซื้อ2กล่องเลย
1: 2กล่องก็
0: 700บาทแถมให้อีกกล่องนึง
1: ซื้อ2แถม1นะ
0: ไอ้เลี่ยมจอยมิกฟูดราคาเดียวกันไอ้ห้าวก็ราคาเดียวกันไอ้ห้าวคืออะไรไม่บอกอยากรู้ต้องโทรมาหลังใหม
1: ่สั่งซื้อกัน
0: ครับส่วนเรื่องฤทธิ์ศรีดวงทวารก็เช่นเดียวกัน
1: ถ้าเป็นฤทธิ์ศรีดวงทวารให้รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ศรีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถกันนะ
0: ครับ
1: รับประทานก็เพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ศรีดวงทวาร
0: 2เม็ดก่อนนอนนะและเป็น

0: 900บาทถุงเดียว490
1: ใช
0: ่2ถุง900บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ซื้อ5ถุง 2,000 ให้2ก้อนเลยนะ
1: 2ก้อนเลย
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกถุงละ380 2ถุง7004ถุง
1: ตีสูงก็ 1,000 บาท
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง1ก้อนเหมือนกัน
0: วิทยุเหลืออีก2เครื่องนะครับหมดแล้วว
1: ิทยุทานซิสเตอร์
0: ใครฟังอยู่รีบสั่งจองให้ผมด้วยนะทำไมหมดเร็วจังไม่รู
1: ้ก็ขายดีคนก็ฟังวิทยุกันแล้ว
0: เออผมก็ไม่ได้รีบสั่งมาเขาจะฟังอะไรกับสองคนนะเนาะวิทยุเปิดเพลงเบาๆ
1: จะฟังข่าวช้างกับหมูสองคนเนี่ยนะ
0: แน่นอนที่สุดครับ
1: วิทยุนะ
0: ครับผม
1: สั่งซื้อกันได
0: ้อ้าวเหลือเวลาอีกประมาณสักกี่นาทีเจ็ดแปดนาทีได้ไหม
1: ได้
0: อ
1: ่
0: ะงานบุญงานกุศลงานกฐินกันนะ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เลือกเอากันแล้วกันพันหนึ่งสองพันอะไรกันแล้วแต่ศรัทธาของท่านจะออกลงทาติดต่อทางวัด22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดศรีตุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวลุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมธรรมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชาเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายน วัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดหนองนาตำบลและอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีวันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมคอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดคลองมากตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าบงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ผู้ประหัง ตำบลยางหักอำเภอป่า

0: ท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาศตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอ่านวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31 31ตุลาคมนะ
1: สาธุ
0: ได้บุญอื้อเลยไง
1: ไปดูลิเกกันด้วย
0: ลิเกเด็กโชคดีมีสุขทำการแสดง
1: ครับ
0: สองคือสองวันนะ
1: ครับตอนนี้ยังไม่ตื่นเลยนอนกินนมอยู
0: ่น้องคุณน้องเธอเนี่ยนะ
1: ครับขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านเลยนะที่ติดต่อลิเกโชเลชาติรักเข้ามานะครับ
0: มีงานติดต่อกันนะ
1: ครับสงกรานต์ติดแล้วกลางคืนกลางวันยังว่างอยู่นะ
0: 13เมษายนนี่ก็เล่นวัดบันกล้วยวัด
1: ครับ
0: ลำพลาม
1: เพราะว่าสมุทรสาครเนี่ยต้องลงลุยประชาการน้ำท่วมขังถนนพระราม2นะบอกให้ระบายน้ำหน่อยช่วยกันหน่อยพอจะรับมือน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้กับวันพรุ่งนี้2วันนะฮะ
0: น้ำ
1: 13ที่ตีทะเลจะหนุนนะฮะ
0: น้ำทะเลหนุน
1: นะครับถนนพระราม2ก็เดือดร้อนนี่แหละครับท่านต้องรีบเร่งระบายน้ำนะฮะมีสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนพระราม2ยังคงเป็นปัญหาเร่งด่วน
0: จังหวัดสมุทรสาครจะแก้ไขผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนนะ
1: ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่คลองตกลงมาในพื้นที
0: ่ส่งผลให้ล้นท่วมผิวจราจรบริเวณ
1: หน้าวัดเกตมณีศรีวรารามตำบลบางโทรัต
0: อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
1: ฝั่งขาเข้ากทมนี่แหละครับ
0: น้ำท่วมปัญหาเนี่ย
1: โดยปัญหาดังกล่าวมันขึ้นต่อเนื่องกันทุกวันในช่วงเวลาน้ำทะเลหนุน 4-5 วันที่ผ่านมา
0: แม้ว่าก่อนหน้านี้
1: จะมีการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขแล้ว
0: แต่การผลการปฏิบัติงานก็ยังเป็นผลเพียงแค่
1: 20-30% เห็นผลนะนะ
0: โอ้
1: ทำให้ต้องรีบเร่งปรับมาตรการและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเดี๋ยวเขาย้ายนะผู้ว่าไม่ดีนะ
0: ย้ายผู้ว่าไง
1: นายอำเภอโดนย้ายมาแล้วผู้ว่าทำไมย้ายไม่ได้
0: ก็ว่ากันไปนะ
1: ทำไปทำมานั่นผู้ว่าลำทนที่บอกว่าผมขอย้ายเอง
0: ก็นายอำเภอ
1: บอกว่าผมขอย้ายเองผมอยู่มา5ปีแล้วเอ้าพวกนี้ก็หนีน้ำท่วมไปด้วยนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะ
0: ก็นำคณะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนพระราม2อีกครั้ง
1: ตรวจสอบความคืบหน้าและประเมินผลดำเนินการตามขั้นตอนนะครับ
0: เรื่องของน้ำท่วมเนี่ย
1: เดี๋ยวน้ำทะเลจะหนุนอีกแล้ว
0: น้ำทะเลก็หนุนน้ำเหนือก็ไหลลงอีกนะ
1: ชาวบ้านไปเจอครับรถกระบะจอดนานผิดปกติ
0: พอไปไงผงะเลยไง
1: ไปเจอร่างของจ่าใน10ตำรวจหรือจ่าทิพย์ตีก็ไม่รู้แหละ
0: วัย37ปีเสียชีวิตคารถเนี่ย
1: จสตเนี่ยเนาะ
0: เอ๊ะเป็นยังไง
1: จ่าใน10ตำรวจหรือว่าจ่า
0: ตำรวจ
1: ทิพย์ตีป่ะไม่รู้
0: ตำรวจ
1: ครับเป็นตำรวจอ่ะ
0: ตำรวจ
1: เมื่อวานนี้ตอนเย็นหลังรบธงชาติได้ถึง15นาทีครับ
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ตำรวจจากสภ.กำมาลาจังหวัดภูเก็ต
0: อ๋อเมืองภูเก็ตเนี่ยตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีเนี่ย
1: ว่ามีรถยนต์จอดบริเวณลานจอดรถตลาดมะพร้าวตำบลกำมาลาอำเภอกระทู
0: ้มีคนเสียชีวิตในรถนะ
1: ครับ
0: แล้วไป
1: ตรวจสอบ
0: แล้วคนเสียชีวิตเนี่ย
1: อ๋อเป็นตำรวจยศจ่าสิบตำรวจอัธพล
0: ตำแหน่ง
1: ผู้บังคับหมู่ธุรการสภ.กำมะลาน
0: างเสียชีวิตบริเวณที่นางคนขับภายในรถกระบะ4ประตู
1: ทะเบียนนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นรถของผู้เสียชีวิตเองนั่นแหละ
0: อ
1: ๋
0: อเสียชีวิตในรถตนเอง
1: จากการตรวจสอบพบเต่าอ้างโล่เลยซื้อหมูย่างมากินอีกแล้วมั้งเนี่ยเออซื้อหมูกระทะมากินในรถยังไงจ้า
0: เต่าอั้งโลเนี่ยวางอย
1: ู่
0: ที่เท้าด้านหลังเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่ก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชเข้าตรวจสอบ
0: พร้อมกับเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้
1: ก่อนจะมอบหมายเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนำร่าง
0: ไปส่งที่โรงพยาบาลวัชระภูเก็ต
1: เพื่อชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าที่จากการสอบถามเพื่อร่วมงานเนี่ย
1: ผู้เสียชีวิตพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กำมะลาเพียงลำพังนะครับ
0: โดยก่อนที่จะพบเห็นครั้งสุดท้ายก็ตอน9โมงเนี่ย
1: ของวันเดียวกันนะไม่มีใครเห็นอีกเลย
0: กระทั่งมีผู้แจ้งในช่วงเย็นเนี่ยนะ
1: นอนเสียชีวิตอยู่ในรถซะแล้ว
0: มีเตาอั้งโลด้วย
1: จะซื้อหมูกระทะไปกินในรถหรือเปล่า
0: ตั้งใจแต่ลมควันนะนะ
1: ก็บอกว่าคนแถวนั้นบอกว่าผู้เห็นเสียชีวิตจอดรถบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเย็นนะ
0: จอดเอาไว
1: ้ติดเครื่องยนต์แล้วก็นั่งอยู่ในรถ
0: แ
1: หละ
0: แล้วก็ตอนแรกก็เข้าใจว่าเจ้าตัวเนี่ยนะ
1: นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในรถละมั้ง
0: เห็นว่านานผิดปกติแล้ว
1: มาซึ่งต้องไปดูว่าไปยืนดูเอ๊ะนี่เสียชีวิตแล้วเนี่ย
0: เสียชีวิตไปแล้ว
1: ครับทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐาน
0: แล้วก็รอผลการชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
1: โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปจริงๆในปัญหาก็มีไว้ให้มนุษย์แก้นะไม่ยอมแก้ปัญหาเองเหรอ
0: ผลสุดท้ายลมควันฆ่าตัวตาย
1: ไปตัดถึงชีวิตฆ่าตัวตายเนี่ยหรือก็ไม่สามารถจะไปประเมินการได้ว่าเขาฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าหรืออาจจะถูกฆ่าอย่างอื่นมาแล้วก็มานั่งในรถ
0: นาน
1: แล้วก็เอาเตาอั้งโล่มาติดอะไรเงี้ยคนเราเนี่ยฆ่าตัวตายในการวิธีการเตาอั้งโล่มันต้องดิ้นทุรนทุรายเนี่ย
0: มัน
1: ต้องเอาตัวรอดโดยสัญชาตญาณมนุษย
0: ์น่าสงสารเนาะ
1: ต้องดูตอนเดี๋ยวเขาจะผ่าดูว่ามีกินยานอนหลับหรือเปล่าด้วยถ้ากินยานอนหลับแล้วมันหลับไปเลยแล้วโจนโดนควันลมอย่างเงี้ย มันก็เป็นไปได้เขาต้องผ่าดูถ้าไม่มียานอนหลับอะไรเนี่ยมันเป็นไปยากนะเราวิพากษ์วิจารณ์อะไรไปไม่ได้สันนิษฐานอะไรก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุมาเล่าให้ฟัง
0: คุยกันเนี่ยนะ
1: จ้าเดี๋ยวที่จอทลอเดี๋ยวที่วอสปอร์711ไปฟังกันต่อที่
0: จอทลอ1197กันนะ
1: แล้วก็ที่นู้นทุ่งสง
0: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกัน
0: นั่นเ
1: ด้ส่วนที่ปราจีนบุรี
0: เดี๋ยวก็ฟังเพลงไปครึ่งชั่วโมง
1: ไม่รู้ใครจัดดีซะด้วย
0: จัดเพลงไง
1: เป็นห่วงสาวเขาย้อยนะน้ำท่วมแล้วเขาย้อย
0: ลอยไปกันน้ำเลยละมั้งนะ
1: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: แสงไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่าย
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
3: ้
7: ว
3: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณนะแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
5: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
8: ทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: พบกันชั่วโมงที่3นะชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที
1: ่ททล197จังหวัดลพบุรี
0: วันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการ
1: ข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: กลับมาพบกันเนาะก็เป็นวิธีการบ้างแหละ
1: ก็เข้าจินจอทล1197แล้ว
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: เอาใครโทรเข้ามาบอกหน่อยสิแถวบ้านเป็นไงบ้างน้ำลดวาสอกมาหรือยัง
1: น้ำปริ่มน้ำท่วมอะไรก็ส่งข่าวกันมา
0: หลังเขื่อนชัยนาทเป็นไงท้ายเขื่อนเมื่อวานผมไปเหนือเขื่อนมาน้ำเบาลงแล้วไม่ถึงอีกประมาณสักแขนหนึ่งอะริมตลิ่งที่สะพานเดชาธิวงศ์นะน้ำห่างจากริมตลิ่งประมาณแขนหนึ่งประมาณ80เซนนะนะ
1: เห็นว่าวันนี้จะไปไง
0: วันนี้ไปชัยนาท
1: วันนี้ไปชัยนาทไง
0: จะไปดูเขื่อนชัยนาทหน่อยว่าเป็นยังไงน้ำท่าดุมสมบูรณ์ไหมผมจะได้ปลามากิน
1: ลุงชิงเป็นไงบ้างล่ะลุงชิง
0: ลุงชิงลุกไหวเปล่าลุกฉี่คล่องเปล่าลุงชิงอ่ะ
1: แ
0: ถวดักขนนเป็นไงบ้าง
1: ดักขนนถ้าฉี่ไม่ออกก็นึกถึงฟอร์กัสนะ
0: บอกโทมัสบอกนะลุงชิงนะ
1: แกฟังอยู่ไหมเราน่ะ
0: ฟังแกเป็นโรคติดจอทล
1: ชอบฟังจอทลเพราะก็อยู่ที่จอทล
0: อยู่ตั้งแต่อายุ18จนอายุ60อ่ะ
1: โอ้โหเกษียณเลยไง
0: เกษียณน่ะ
1: เก่งเนี่ยลุงชิง
0: พอเกษียณแล้วจะมีมาเยี่ยมมั่งไม่มีอ่ะกินเหล้าขาวเหล้าความหลังรักตังเมียอยู่แล้วนะ
1: ประมาณเนี้ยนะ
0: ครับ ลุงชิงกับป้าเกสรก็ไปแล้วเนาะลุงอะไรคนนึงนะ
1: ลุงทรงอ่ะ
0: ลุงทรงยังอยู่มั้ย
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ลุงทรงยังอยู่ลุงทรงนะครับพันน่ะพี่แต้วก็ไปแล้วเจ้าหน้าที่จทล.นะแม้กระทั่งลุงสันเนี่ยนะ
1: ลุงสันเนี่ย
0: ครับเดี๋ยวป๋าแดนชัยฟังอยู่นะเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งยาไปให้กินเอามาเอางาดำให้ด้วย
1: พี่แดนชัยสนธยา
0: ช้างวัยกู81แล้วว่ามึงส่งยาให้กูกินบ้าง
1: สนธิชาดูแลแกดีๆนะ
0: มีเมียเด็กก็อย่างนี้แหละครับลูกจะนินทาใครแล้วพวกเราอะมาวันนี้มาบอกเล่า90กันนะว่าทีมงานเราไม่ได้ไปไหน
1: วันนี้ไม่ได้สัญจรไปไหนอยู่ที่ตำบลเขาตำบล
0: โคกตูม
1: โคกตูม
0: ไม่แน่นะพรุ่งนี้ถ้าไม่น่าวัดประดับขนูเลยแก่งคอยจะดูว่าเขาจะไปไหนจะไปแก่งคอยหรือจะไปน่าวัดประดับแก่งคอยนี่เป็นตลาดคลองถม
1: คลองถม
0: ครับพี่น้องอุตรดิตยังอยู่ด้วยกันนะอุตรดิตนะ
1: ฟังได
0: ้ฟากท่าฟังได้ไหมฟากท่าบ้านคนบ้านบุงไร่อ้อยฟังได้นะครับอำเภอตรันอำเภอพิชัยอุตรดิตอำเภอลับแลคิดถึงนะไม่ไปนานมากแล้วเนี่ย
1: กระดิ่ง 90.50 เนี่ยนะ
0: ครับ
1: FM เนี่ย
0: ใช่
1: ฟังกัน
0: สั่งแล้วส่งข่าวหน่อยสิบอกไอ้คนบ้านเรามันชัดเล็กการอยู่เนี่ย
1: นาน
0: ลองฟังดูสิหน้า
1: บ
0: าง
1: คนสุโขทัยเนี่ยนะ
0: บ้านยุติดกันเนี่ย
1: ติดกันก็อุตรดิตเนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็ที่ติดกับร้านนพรัตน์ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกร้านนี้มีโกโก้ขายนะ
1: ดีทันสมัยเนี่ยร้านเนี้ย
0: เหมือนกับร้านเจ๊หมูป่าโมกก็มีโกโก้ขาย
1: เจ๊หมูเขามีทุกอย่างของเราอยู่
0: ร้านไหนยังไม่มีบอกมานะโกโก้อร่อยเลิศประเสริฐศรีโกโก้ชั้นดีจะมีที่ไหนนอกจากรายการลุงช้างนี่ยังไงรีบสั่งเร็วไว2กล่อง500เอ่ยเห็นไหมผมพูดทุกชั่วโมงเลย
1: พูดได
0: ้แต่ไม่เหมือนกันจ้าชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง3ครั้งนี่ไม่เหมือนกับอย่างนึงอ่ะนะ
0: ส่วนใครที่จะดูแลสายตาเรามีทั้ง ยาย่าบิงมีทั้งดีแคร์นะ
1: ถ้ายาย่าบิงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูล
0: ปุกกระป๋า100มี60เม็ด
1: 2กระปุก 1,500 บาทเนี่ย
0: ถ้าเป็นดีแคร์กระปุก30เม็ดกระปุกก็400
1: อันนี้เป็นแบบซอฟเจล2กระปุกก็650บาท
0: ซื้อทำไมแล้วกระปุกแพง
1: ซื้อ2กระปุกก็650บาท
0: ใช่
1: ซื้อ4กระปุกอ่ะ
0: แถมปุกนึง
1: 1,300
0: ถ่ายเท่ากันบอกวิ่งลอยเลย
1: เหมือนกัน
0: ดูแลตายขนาดหลวงพ่ออยู่ขอนแก่นไม่แน่ใจมาฟังคือไหนนะขอนแก่นนะ
1: นั่น
0: สิคือไหนช่วยบอกหน่อยสิ
1: หลวงพ่อจากขอนแก่นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ฟังได้ยังไง
0: ตอนนี้อยู่กับเรา8คืนเนี่ย
1: ฟังกัน
0: 8คืน8สถานีไม่ได้ไล่เลี้ยงเลยมีใครฟังละบ้างก็ไม่รู
1: ้
0: แต่ที่แน่ๆเลยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะที่อยากจะมาบอกเล่า90พี่น้องนครนายกพี่น้องอุตรดิตถ์เพราะยังไม่เคยทราบข่าวสารยกเว้นที่พี่ชัยถ้าพี่ชัยเขามาซื้อที่ศรีนครกัน
1: ซื้อได
0: ้ศรีนครก็ร้านเจไตเส้งกงหวดตลาดศรีนครนะไปซื้อกันได้เลยไทยทิพย์โอสถนะเส้งกงหวดร้านเจไตอยู่ศรีนครนะครับ
1: ไปซื้อกัน
0: ครับเป็นกาวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: หรือจะเป็นนิ้วล็อกก็รับประทานสูตรดั้งสูตรเดิมเนี่ย
0: กล่องละ200บาท
1: เวลาทั้งซื้อก็3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวแถมให้กล่องนึง
1: แถมให้เขาไป
0: แต่แม่ไอ้หนูเอ้ยเป็นปวดเนื้อปวดตัวปวดเส้นเอ็นตึงว่ะ
1: อ้าวชนิดแคปซูลเนี่ย
0: กระปุกละ
1: 300บาทเนี่ย
0: ซื้อสัก2กระปุกเสียค่าส่งไม่เล่า
1: ไม่เสียค่าจัดส่งเน
0: ี่ยเอาซื้อ5กระปุกเลย
1: 5กระปุกก็แถมไป1กระปุกกันนะไทยทิพย์โอสถทั้ง2สูตรเนี่ยนะ
0: กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเล่า
1: เอารับประทานไทยแคลพัดนะ
0: ครับ
1: ไทยแคลพัดนี่2กระปุก500
0: 4กระปุก 1,000
1: เรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อกัน
0: กอบแกบและเจ็บจิ๊ดๆๆแล้วกอบแก๊บไม่เจ็บนะกินงาดำ
1: อันนี้ต้องน้ำมันงาดำเนี่ย
0: สร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อจริงๆประโยชน์มันเยอะแยะนะ
1: น้ำมันงาดำเนี่ย
0: ไม่ได้ผสมน้ำมันลำข้าวเนี่ยงาดำล้วนๆเลยมันเห็ดอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชดีกว่าผสมนู่นนี่นั่นมันก็เจือจางไปสิสองกระปุก600บาทไม่เสียค่าส่ง4กระปุก 1,200 แถมกระปุก1
1: แถมให้นะ
0: ครับ
1: 4กระปุกอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วมันงาดำนี่ก็ราคา
0: เด
1: ีย
0: วกันครับ
1: ทางด้านของมรคีนกนะ
0: ครับ
1: 2กระปุกก็600
0: 4กระปุก 1,200 แถมกระปุก1เหมือนกัน
1: สำหรับแล้วมันงาดำแล้วก็ทางด้านมรคีนก
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: จากไหน
2: คร
0: ับจากไหนล่ะจ๊ะเนี่ย
2: บางเลนค่ะ
0: บางเลนนครปฐมนี่ฟังนี่กำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่เปิดดังๆได้ยินเสียงตัวเองไหมน่ะ
2: ได้ยินค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะ
1: ฟังอะไร
0: อยู่บางเลนเดี๋ยวโทรกลับจ้าบางเลนเขาทำบุญกับผมมา500บาทคุณแม่ของเราเนี่ยนะ
1: ต่างซื้อสินค้าแล้วก็รวมทำบุญซื้อวิทยุด้วย
0: อยู่บางภาษีนะครับใครที่มีความสามารถร้องเพลงไทยลูกกรุงนะ
1: ไอ้ลูกกรุงเหร
0: อเตรียมเนื้อเตรียมตัวสมัครกันได้เลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะไปประกวดกันที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ลพบุรีครับ
1: เริ่มวันไหนเนี่ย
0: วันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายนน่ะ
1: เดือนหน้าเลยวันเสาร์แรก
0: โชว์เลขกันไปจัดรายการแทนผมแล้วกัน
1: ไปด้วยกันเนี่ย
0: ผมไม่อยู
1: ่ไปเมืองการไง
0: ไปเมืองการ567อ่ะ
1: หนีกันอีกแล้ว
0: โอ้ยผมจะไปนั่งจัดรายการอยู่ปตอนั่นน่ะไอ้ตชดอนั่นแหละ
1: เมืองการเลยแหละ
0: เมืองการนะ
1: 97.75 เนี่ยนะ
0: ครับเดี๋ยวอย่าลืมดูแลลุงช้างเลยนะกินไม่จู่หรอกกินข้าวแค่มื้อละจานแค่นั้นเนี่ยกินเยอะที่ไหนเล่าน
1: าน
0: จานดาวเทียมน่ะ
1: จานดาวเทียมเนี่ยกินเข้าไปเถอะใส่ให้เต็มกับพุงไปเลย
0: ถ้ากินแล้วไม่ถ่ายผายตะลมเหม็นที4-5ตำบลล่ะ
1: อันนี้รับประทานไซเลียมจอยนะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: ใช
1: ่
0: นะครับจอยมิกฟูดเป็นผงชงน้ำดื่ม
1: นี่เป็นผงนะ
0: ขายราคาเดียวกัน
1: ฟูดเนี่ยนะ
0: ราคาเดียวกัน350 2กล่อง700เมื่อกี้สีมโหสถสั่งแค่ปุกเดียวเอง
1: ปุกเดียวไง
0: จะได้
1: ไม่เป็นไรปุกเดียวกับปุกเดียว
0: ครับไม่เสียค่าส่งหรอกเหมือนได้ห้าว
1: เหมือนกันเลยไง
0: เหมือนกันแต่ถ้าใครเลี้ยงน้องแมวน้องหมาเลี้ยงหมูหมากาไก่มันแผลรักษาไม่หายเดี๋ยวเอาเพชรดีแคร์ไปพ่นเป็นสเปรย์นะ
1: เป็นพ่นเป็นสเปรย์ไง
0: โอ้ยตอนนี้เขาขายดิบขายดีนะส่วนใหญ่จะขายขวดกลางกับขวดใหญ่ข ขนเล็กนะตัวเล็กๆแมวตัวนึงหมาตัวนึงบางทีไก่ไปตีมาได้แผลมาไม่หาย
1: เป็นบาดแผล
0: ครับหมูหมากาไก่ได้หมดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดวัวควาย
1: ใช้เพชรดีแคร์นะ
0: ฉีดพ่นเลยครับเป็นสเปรย์นะ
1: ใช้ง่าย
0: เดี๋ยวโทรมาหาลุงช้างเขาจะได้โทรหาโทรกลับหมอเขาจะโทรกลับนะครับตัวจัญญาบันแพทย์เขาไม่ให้เบอร์กันหรอกโทรหาลุงช้างกันแล้วกันเนาะ
1: นั่นเ
0: จ081 290 1691 0812 90 1691ฟังกันเยอะแยะเลยโดยเฉพาะแถวบางพึ่งบางพึ่งบ้านหมี่เนี่ยนะ
1: บางพึ่งมหาสอนบางโพเนี่ยนะ
0: ครับฟังกันเยอะแล้วก็ท้ายตลาดตลาดลพบุรีรวมไปถึงนู่นสตูลนะนะ
1: จังหวัดสตูลภาคใต้เนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาค9พอ.สนั่นสลามอลิกุมครับหมดหรือยังบอกแขกมาอยู่เรื่อยเลยนะ
1: โอ้แขกมากิน
0: ให้กินโกโก้
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ชูโกโก้เลี้ยงตลอดเลยลูกหลานเยอะนะสวัสดีครับ
3: ตังยาค
0: ่
3: ะ
0: จากที่ไหนเอ่ย
3: สุพรรณค
0: ่
3: ะ
0: เดี๋ยวจัดรายการเสร็จจะโทรกลับนะเปิดวิทยุฟังเสียงตัวเองเลยตอนเนี้ยนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะจ้าคือแม่ใช้ลูกคือมีหลายคนแล้วนะที่พ่อแม่ใช้ให้ลูกหลานมึงโทรสั่งยายกูหน่อยเว้ย
1: อ
0: ู้นั่นปวดหลังจังเลยปวดเอวจังเลย
1: ให้ลูกให้หลานโทรสั่งเพราะแก
0: เออ
1: ไม่ค่อยดีบ้างอะไรบ้าง
0: เออ
1: ก็ไม่เป็นไร
0: แล้วหลานก็รู้ดีไ
1: ง
0: อุ้ยมีสั่งหรอก
1: เป็นไง
0: ไปเปิดแพลตฟอร์มในส้มมั่งในแดงมั่งในดำมั่งในเหลืองมั่งแพลตฟอร์มสีต่างๆผมไม่เอ่ยชื่อหรอกพอได้มาปุ๊บได้อะไรมาก็ไม่รู้ไม่ตรงปกรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างก็ไม่มีแล้วราคานะเห็นกับของถูกไงเห็นกับของถูก
1: ตลาด
0: ครับแล้วเป็นไงทีนี้กินเข้าไปโอ้ยไม่สมคำล่ำลือเลยตาช้างโกหกไอ้โทรมาล่าผมฟังผมโกหกที่ไหนล่ะซื้อทุกครั้งอย่าลืมสิดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: ก็ตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะเดี๋ยววันนี้ดักรอตีหัวได้เลยที่ชัยนาท
1: ไปซื้อกัน
0: ครับผมไม่บอกหรอกผมวิ่งสิ้นขันของบันหมี่หรือสิ้นสายเสีย
1: วันนี้เอาสินค้าไปส่งที่ร้าน
0: เยอะเลยเยอะเลยเยอะมากเมื่อวานนี้ผมเลยชัยนาทไปถึงนครสวรรค์นพานเดชาแล้วลุงช้างเอายามา100 ขวด100 กล่องกาแฟ1 ลังงาดำด้วยดีแคร์ด้วยแม่อีตอนจะออกจากบ้านไม่บอก
1: เราก็ไม่ได้ถามกันนะนะเลยก็เดี๋ยววันนี้ไปส่งกันแล้วกัน
0: ไปซะเลยเดี๋ยวจะไปกินปลาหน้าวัด
1: แถวไหนอ่ะ
0: ลุงพ่ออะไรเราทางที่จะไปวัดสิงห์อ่ะลืมชื่อลุงพ่อซะแล้ว
1: ลุงพ่อลิงดำอะไรนะ
0: ใช่นั้นอุทัยธานี
1: อุทัยไง
0: ใครนึกได้บอกหน่อยสิที่ลุงพ่อพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรน่ะลุงพ่อก็ไม่ใช่ลุงพ่อเกษมสิลุงพ่อวัดมะขามเท่า
1: หลวงปู่สุกอ่ะ
0: หลวงปู่สุก
1: หลวงปู่สุกก็นะหลวงพ่อดังเนี่ยหลวงปู่สุกเน
0: ี่ยแถวนั้นมีร้านอาหารติดริมน้ำเลย
1: อ๋อชอบกินอาหารป่าไง
0: เมื่อวานก็ได้ปลากายมาครึ่งตัว
1: โอ้ซื้อหมาไง
0: ขอเขาสิตำรวจภูธรภาค2บุกตึกร้างเมืองพัทยากวาดล้างกลุ่มคนเร่ร่อน
1: มั่วสุมเสพยาเสพติดในตึกร้างเนี่ยนะ
0: ครับโอ้ยคนเยอะแยะเลยนะพวกไม่มีที่กินที่อยู่ตึกร้างอะไรเยอะนะพวกสร้างทำไมเนี่ยสร้างพวกนี้พวกอะไรเขาเรียกฟอกเงินใช่
1: ไหมไม่มีใครอยู่ด้วย
0: ไม่มีใครอยู่สร้างไปจะได้รู้ว่ามีเงินเข้าเงินออก
1: เอาไว้พวกเล่ร่อนเดี๋ยวไปเสพยาเสพติดกันเนี่ยนะ
0: ครับผลตำรวจตีนันทวุฒิสุวรรณละอองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ครับแล้วก็รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี
1: ฝ่ายปกครอง
0: ตำรวจท่องเที่ยวปลัดฝ่ายปกครองรวมกว่า100 คนครับปล่อยแถวและรวมกว่าล้าง
1: สิ่งผิดกฎหมายทั่วประเทศตามนโยบายของ
0: บิ๊กลานครับบิ๊กลานพลตำรวจสำราญนวลมา
1: ผบ.ตร.
0: เป็นอุปนายกสมาคมมวยสมัครเล่นไทยนะตอนเนี้ยพอเผลอนาบินต่อยชนะได้เป็นตำรวจเลยนะไอ้เจ้าที่วิ่งชื่ออะไรบิวใช่ไหม
1: บิว
0: ภูริพลอะไรนะ
1: นั่นดิแล้วก็เป็นตำรวจอยู่แล้ว
0: ตำรวจอยู่แล้วตอนนี้กลับไปบ้านเป็นร้อยตำรวจตีแล้ว
1: แล้วก็กลับไปรับเงินรางวัลที่ญี่ปุ่นอีก
0: เออทำไมญี่ปุ่นเขาให้รางวัลใช่ไหม
1: เออ
0: บริการปล่อยแถวมอบนโยบายแล้วเจ้าหน้าที่ก็แบ่งกำลังปูพรมกระจายกำลังลงพื้นที
1: ่ตึกร้างจำนวนทั้งหมด10ตึกภายในซอยเทพประสิทธิ์เมืองพัทยา
0: หลังได้รับเบาะแสจากชาวบ้านว่าบริเวณดังกล่าว
1: มีคนเล่ร่อนใช้เป็นที่พักอาศัย
0: มั่วสุมยาเสพติดเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ครับ
1: จากการจู่โจมเข้าตรวจค้นพบตึกร้างเป้าหมายเนี่ย
0: สูงประมาณ6ชั้นครับถูกปล่อยรกร้างมาหลายปี
1: แล้วก็พบกลุ่มคนเล่ร่อน
0: เข้ามาจับจองอาศัยหลับนอนอยู่ตามห้องต่างๆ
1: ของตัวอาคารทั้งหมดทั้ง10อาคารเนี่ยนะ
0: สบายนะไม่ต้องจ้างเงินไม่ต้องเสียเงินซื้อตึกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ตึกร้างเนี่ยนะ
0: เออไม่เสียค่าเช่าด้วยนะ
1: แต่มันไปเสพยาเสพติดกันเนี่ย
0: โอ้โหทั้งหมด24รายอยู่ดูฟัง
1: ควบคุมเอาไว้ได้เนี่ยนะ
0: ไม่ได้บ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้
1: อ
0: เออตรวจสอบเพราะว่า23รายมีผลการตรวจปัสสาวะ
1: เป็นสีม่วงเสพติดในร่างกาย
0: มีสารเสพติดในร่างกายครอบครองยาเสพติด2ราย
1: มี2รายแล้วก็กระทำความผิดจากหมายจับอีก1ราย
0: ควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายครับ
1: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ายังไง
0: สนที่กำลังกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายและอบายมุขทุกรูปแบบในครั้งนี
1: ้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ที่ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศระดมกำลังออกกวาดล้าง
1: สิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
0: ซึ่งมันมีตำรวจภูธรทั้ง217สถานีครับ
1: และก็จุดสำคัญก็คือพื้นที่เมืองพัทยา
0: ควบคุมผู้กระทำผิดไว้ได้พร้อมของกลางเป็นจำนวนมาก
1: ของกลางมีผู้ต้องหาเนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาค9ส่งผลงานมาได้เลยนะตอนนี้เราออกการภูกรภาค9
1: ภาค9
0: ชุมพรแล้วก็ภาค6อุตรดิตถ์นะครับพอเผื่อเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีกำแพงเพชรกับพิจิตรอีกนะภูธรภาค6เหมือนกันนะ
1: มีสถานีตำรวจด้วยนะ
0: เขามาจีบผมแล้วเจ้าของสถานี
1: ทั้งตำรวจทั้งทหารนี่ออกบทเ
0: นี่ยทหารด้วยตำรวจด้วย
1: เราเนี่ยนะ
0: ใช่เดี๋ยวเราก็จะไปออกที่ห้องขังเนี่ย ไปทำตัวดีๆนะติดคุกอ่ะ
1: เป็นไง
0: ทำตัวไม่ดีเดี๋ยวเขาจะไล่ออกมาซะนะ
1: เออจะหมดอนาคตกันเลยนะ
0: หมดอนาคตนะเอ๊กินในห้าวแล้วเป็นเสียงเป็นอย่างนี้เนี่ย
1: เสียงจะแห้ง
0: เงินเดี๋ยวๆนะพูดไปก่อนเดี๋ยวผมดื่มโกโก้แป๊บนึง
1: สำหรับโกโก้ชูนี่ก็สั่งได้นะกล่องนึงก็300แต่ถ้าซื้อ2กล่องก็500นะโกโก้ชูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนั่นก็คือไบ
0: โอ
1: ดี
0: ร้อยแคปซูล690บาท
1: ไบโอดีดีนะ
0: ครับ
1: เต็มให้กับร่างกายกันซื้อ4กระปุกก็1คาราเบล
0: แถม1กระปุกครับ
1: จ่าย 2,000 บาทเท่านั้นนะ
0: หนุ่มออสซี่กับคำสารภาพยอมรับว่าซ่อนเร้นศพสาววัย17
1: ปัดฆ่า
0: ผักผมไม่ได้ฆ่าผมไม่ได้ภาคผู้เยาว
1: ์ไม่ได้ภาคผู้เยาว์เนี่ย
0: ครับผู้สื่อข่าวรายงานที่ศาลจังหวัดพัทยามีการพิจารณาคดีอาญาเลขดำระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาเป็นโจทกับนาย
1: อะไรเนี่ย
0: ไซมอนปีเตอร์คาร์แมนเนี่ยผมอ่านเก่งไหม
1: สัญชาติออสเตรเลียเนี่ยนะ
0: เป็นจำเลยในคดีการเสียชีวิตของนางสาวทัญชนก
1: อายุ17ปีเป็นคนจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ถูกพบว่าเป็นศพภายในกระเป๋าเดินทางสีดำบริเวณป่าริมถนนริมทางรถไฟในพื้นที่เมืองพัทยา
1: เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
0: ล่าสุดศาลได้นำคดีเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ
1: ์
0: พร้อมอ่านและอธิบายฟังคำฟ้องให้จำเลยรับทราบ
1: อีกครั้งหนึ่งนะ
0: โดย
1: นายไซมอนเนี่ย
0: ได้เปลี่ยนคำให้การจากเดิม
1: คือปฏิเสธข้อกล่าวหาม
0: าเป็นรับสารภาพเฉพาะ
1: ความผิดที่ซ่อนเล้น
0: ย้ายหรือทำลายศพ
1: เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายเนี่ย
0: ที่แรกปฏิเสธทุกเรื่องราว
1: อันนี้รับสารภาพเป็นบางข้อหาเนี่ยนะ
0: รับครึ่งไม่รับครึ่งนึงนะ
1: อย่างไรก็ตามจำเลยก็ยังคงปฏิเสธข้อหาฆ่าบุตรโดยเจตนา
0: โดยอ้างว่าเหตุการณ์ที่ทำให้หญิงสาวเสียชีวิตเกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้และตนกระทำไปเพื่อป้องกันตัวไม่ได้มีเจตนาน
1: ี่หัวหมอซะด้วยนะ
0: ต
1: ่อสู้กับผู้หญิงผู้หญิงตายเนี่ย
0: ส่วนข้อหาเกี่ยวกับการพาผู้ยาวนั้น
1: เป็นยังไง
0: จำเลยยังคงให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตมีอายุต่ำกว่า18ปี
1: ทั้งหมดเนี่ยข้อหาเข้าสู่ฝ่ายจำเลยเนี่ย
0: ต้องพิสูจน์ในชั้นศาลครับ
1: ต้องไปพิสูจน์กัน
0: อ้าวก็เป็นเรื่องของ
1: จำเลย
0: จำเลยนะ
1: พลาคุณยาวนี่ปฏิเสธเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ยอมรับว่าฆ่าและซ่อนเล้นศพนะ
0: ก็โอ้ก็ฆ่าเนี่ยพลั้งมือก็ถือว่าฆ่า ให้รู้ว่าจะด้วย
1: ยังปฏิเสธอีกนะ
0: ยังปฏิเสธเด็กดัดดัดดัดบังหูด้วยกัน
1: ใจเย็นๆไปทำอะไรก็ไม่ได้เขาอยู่ในคุกแล้ว
0: ข่าวตัวข่าวคุกไปทำตัวให้ดี
1: ไม่ดีก็เดี๋ยวเขาไล่ออก
0: เขาจะขังรวมกับคนไทยไหม
1: ก็ต้องรวมกันนะนะแต่จะอยู่แดนไหนก็ว่ากันไป
0: โดนกินหนมน้าแน
1: ่ไม่รู้ใครกินใครอีกก็หากกันนะ
0: รถกระบะพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางทิ้งรถแล้วก็หนี
1: อ้าว
0: กลับมาอีกทีนี้มาในชุดเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดใหม่เลยนะ
1: รถใครเนี่ยประมาณนั้น
0: ร้ายจริงๆเลยหนู
1: เรียกนายกอีกแล้ว
0: อีกแล้ว ตีสองสามสิบนาทีมาเช้าวันที่13วันนี้
1: ช่วงเช้านี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาร
0: ับแจ้งเหตุรถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างริมทางได้รับความเสียหาย
1: บนถนนเลียบทางรถไปบริเวณโค้งไผ่ทองเนี่ย
0: มุ่งหน้าชลบุรีตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีครับ
1: อ้าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงก็ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ
0: พบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้ารีโว่ทะเบียนชลบุรีสภาพพังยับ
1: ใกล้กันก็พบเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางเนี่ย
0: ถูกชนจนเสียหายแต่ไม่พบคนขับ
1: พบเพียงรถจอดทิ้งเอาไว้คนขับหนีไปแล้ว
0: ไฟไหน
1: ไฟหน้ายังเปิดอยู่เลย
0: เออสอบสวนนางสาวเอผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าตนเห็นรถกระบะคันนี
1: ้ขับไม่ได้ความเร็วสูงนะ
0: ก่อนจะได้ยินเสียงเบรกยาอี
1: ๊แล้วก็เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างจัง
0: ตุ้ม
1: แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือที
0: ่ครับ
1: แต่ว่าคนขับไม่พูดอะไรนะ
0: ก่อนจะลงจากรถแล้วก็เดินหายตัวไป
1: ก็คาดว่ามีคนรับออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้ว
0: จากนั้นไม่นานก็ชายสูงอายุคนหนึ่งที่มาที่เกิดเหตุ
1: มาใหม่อ่ะนะ
0: มายืนยันว่าไม่ใช่รถผมไม่ใช่คนขับนะ
1: ผมไม่ได้เป็นคนขับ
0: หลังจากเวลาผ่านไป20นาทีคนขับคนแรกก็กลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งนึง
1: แล้วมายังไงอ่ะ
0: เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เรียบร้อยแล้ว
1: พร้อม
0: ก
1: ัน
0: ใหม่มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ประกันนะ
1: เอาประกันมาด้วย
0: แล้วก็มอบพนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงไปมอบตัวไปพบ
1: พนักงานสอบสวนเนี่ยนะ
0: เบื้องต้นคนขับให้การเพียงว่าตนใจตนก
1: ตกใจ
0: ก็เดินทางหนีกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะกลับมารับทราบข้อกล่าวหา
1: แล้วก็ให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายเนี่ยนะ
0: ส่วนสาเหตุที่รถและหนีออกจากที่เกิดเหตุเจ้าตัวบอกว่
1: า
0: ผมไม่ให้ข้อมูลกับใครๆทั้งสิ้นผู้ต้องขังยุ่งครับผม
1: ไม่ให้ข้อมูล
0: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปให้การกับตำรวจเลยกว่า
1: อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวน
0: ก็ควบคุมตัวไปทำบันทึกประจำวันและดำเนินคดีตามขั้นตอนของ
1: กฎหมายกันต่อไปเนี่ยนะ
0: วังก็มี
1: อุตส่าห์กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วย้อนกลับมาใหม่
0: ใช่
1: คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็จำได้อะเนอะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวกันเนี่ยนะ
0: เป็นเรื่องเป็นราเป็นข่าวเป็นข่าวดูแลไตนะครับทุกระยะก็ต้องโปรบิ้งออย
1: โปรบิกออยนะ
0: ไม่ใช่ยานะกินก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
1: เรื่องของตับเรื่องของไตก็รับประทานกัน
0: กินกันเยอะโดยเฉพาะกีฬาของหลาย
1: ตับจะแข็งเนอะ
0: เขาก็รู้นะรู้การฆ่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเหล้าเลยนะเขาทำวิธีการฆ่าโดยการใส่โซดากับน้ำแข็งเข้าไป
1: ประมาณเนี้ยนะ
0: เพื่อลดดีกรีของเหล้า
1: คุณก็รู้เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เคยเห็นคุณกินอยู่ ชวนผมกินผมไม่กินยังมาว่าผมอีก
1: เคยไปกินผมเคยไปกินเหล้านอกบ้านเนี่ย
0: เป็นไง
1: กลับมาบ้านโอ้โหโดนบ่นเลย
0: บ่นเลย
1: ทั้งบ่นและทั้งถือมีดถือสากด้วย
0: นั่น
1: ผมก็คนไหวดี
0: ทำไง
1: จะกลับได้ยังไงไปกินเหล้าบ้านเพื่อนเพื่อนมันบอกเมียมันสวยกว่าเธอพี่ก็บอกเธอได้สวยกว่ามัน
0: เ
1: ถียงกันจนสว่างเลยเมียสากกระบอกทำเบื่อทิ้งไปหมดเลย
0: ทิ้งหมดเลยใช่ไหม
1: แหมบอกพี่ดีดีจังเลยชมเมียสวยหลังนั้นได้ทีไปเรื่อยเนี่ย
0: ข้างบ้าน
1: ข้างบ้าน
0: ดูคนข้างบ้านผมเนี่ย
1: เป็นไงกัน
0: ผัวเมามาอย่างว่างี้แหละ
1: เ
0: มาเดินสะเงาะสะแงะมาเมียเท้าเอวอยู่หน้าบ้านตีสี่กว่า
1: แล้วไง
0: เฮ้ยไปกินเหล้าที่ไหนมา
1: ไ
0: ปกินบ้านเหล้าไปกินเหล้าใบแก้วมา
1: โอ้บ้านเพื่อน
0: บ้านเพื่อนเพื่อนมึงชื่ออะไรชื่อแก้ว
1: ม
0: ันเลี้ยงอย่างดีเลยโอ้ยกินกับมันเมาแอมาเลย
1: เมามาม
0: ึงอย่าโกหกกูมึงโกหกที่ไหนเล่ามึงถ่ายแก้วได้เลยกูจะไปถ่ายยังไงแก้วนอนกับกูเมื่อคืนเนี้ย
1: เบียร์ดอกกับเพื่อนซะแล้วไอ้แก้วไม่น่าเลย
0: มันนอนอยู่บ้านเบียร์ตัวเองไม่รู้เรื่องเลย
1: ไม่น่าไปกินเหล้าเลยเน
0: า
1: ะ
0: ฝนฟ้าจะมาอีกแล้วนะครับ
1: เอากลับทางด้านของสมุนไพรนะ
0: ครับเดี๋ยวโทรกลับนะ9136นะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
4: จะบอกว่าน้ำไม่ท่วมหรอก
2: ฝ
0: ั่งย้อยอ่ะฝั่งย้อยเหรอย้อยอ่ะ
1: โอ้ผมเลือกแกลอยน้ำไปแล้ว
0: รู้ขายมาก่อนนะก่อนจะลอยน้ำ
2: ไม่มีพวกกันเลยโทรบอก
0: อ๋อท่วม
2: จะสับไฟฟ้าที่ว่าฉันไม่ท่วม
0: อ๋ออย่าลืมขายมุมขายมากด้วยนะ
2: ไหว
0: ละเอาแค่นี้ก่อนจัดรายการอยู่
2: โอเค
1: สาโทรมาบอกหรือก็ไปตามน้ำเลยมันยังไม่ไป
0: ต้องบอกลุงคดคิดถึงไงนะ
1: โอ้ลุงคดไง
0: วันนี้เราไม่ได้ไปไหนนะครับพ่อค้าไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้สัญจรนะครับ
1: อยู่ที่โคกตูมก็ไปซื้อกันได้แถวนั้นนะ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาบอกประกาศฉบับสุดท้ายแล้วนะ
1: มีอะไรอ่ะ
0: จับตา24ชั่วโมงข้างหน้าฝนตกหนักถึงหนักมากครับประกาศให้รู้แล้วนะ
1: นาน
0: เมื่อเช้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
1: วันนี้
0: มีผลกระทบวันนี้แหละครับปริมาณบริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งไม่ได้ตกทั่วนี
1: ่แล้วก็มีผลกระทบต่างภาคต่างๆดังนี้นะ
0: ครับทั้งนี้เนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมา
1: ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้เนี่ยนะ
0: ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: พัดนำความชื้นมานะครับก็จะมีเรื่องอย่างนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าภาคเหนือกำแพงเพชรหนักตื้อเลยครับ
1: ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0: นครราชสีมาบุรีรัมย์และศรีสุรินทร์ครับ3จังหวัด
1: ภาคกลางก็มีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง
0: พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐม
1: สมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
0: ภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและ
1: จังหวัดตราดนะ
0: ภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาน
1: ราธิวาสพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะ
0: สตูลไม่มี
1: สตูลนี
0: ่ไม่ต้องห่วงนะปะตายนะ
1: เอาปะตายกินสตอไปเลย
0: เออ
1: คนสตูลเมืองใต้เนี่ยนะ
0: ลาผม
1: ตกต้นตาลนี่
0: ต่อตำตูดนั่นบันตาตีตกตันตาต่อตำตูดตาตีตายใต้ต้นตาลญาติมารอรับศพสาวชีวิตกลับบ้านเกิดพอเปิดโรงจะดูหน้ากันนั่นแหละ
1: ถึงกับช็อกเลย
0: โรงพยาบาลเอาร่างใครก็ไม่รู้มาให้อ่ะ
1: ดีแก
0: ปะโต
1: ผิดคน
0: นี่ไปจัดงานให้เรียบร้อยเนาะ
1: เออ
0: ครับ
1: บีแบบนี้ด้วย
0: เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นที่วัดบ้านตะมะ
1: ตำบลลำดวนเนี่ย
0: จังหวัดสุรินทร์นะครับ
1: ครอบครัวของญาติพี่น้องนางสาวอ้อยเนี่ยนะ
0: นางสาวอ้อยจันนุบินอายุ46ปีเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด
1: โอ้ยน่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ญาติก็รอรับร่างจากจังหวัดระยองเพื่อจะกลับมาทำประกอบพิธีทางศาสนา
1: ก็ต้องเผชิญกับความตกใจอย่างหนักเน
0: ี่
1: ย
0: พอเปิดลงออกมากับเพราะว่าร่างที่อยู่ภายในเป็นชายอายุ50ปี
1: ไม่ใช่ผู้หญิง
0: เอออ
1: ้าวแล้วทำไงล่ะ
0: ท่านกวางงูประมาณ200กว่าตัวครับ
1: โอ้หลายงงทีเดียว
0: ตื่นตระหนกแล้วก็งุนงงของญาติผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครับ
1: ไม่น่าผิดพลาดเลยนะ
0: ขณะเดียวกันเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่าน Facebook ส่วนตัว
1: จนมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
0: ทั้งแสดงความใจตระหนกตกใจและก็เห็นใจครอบครัวที่ต้องเผชิญกับ
1: เหตุการณ์ไม่คาดขวัญเกิดขึ้นแห่งการสูญเสียเนี่ยนะ
0: ครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพผู้ลำเลียงศพจากระยอง

0: นายอยากจะทักทวงกับผู้เสียชีวิตรูปร่างอ้วนท้วมแต่ร่างที่เห็นในตัวนิดเดียว
1: อย่างไรก็ตามเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคงยืนยันว่า
1: เป็นศพที่ถูกต้องนะ
0: อิตาบ้าเขาบอกไม่ใช่มึงยังว่าใช่อีก
1: เป็นบอกเป็นศพที่ถูกต้อง
0: ทั้งนำร่างมาที่วัดแล้วก็เตรียมประกอบพิธีเปิดถุงออกมา
1: พอเปิดถุงออกมา
0: โอ้ยตายแล้ว
1: ผมตายวิญญาณมาเป็นผู้หญิงเนี่ย
0: ทีนี้ไอ้คนขับรถมาจะว่ายังไงอ่ะ
1: อันนี้เป็นผู้ชายเนี่ย
0: เออเดี๋ยวไปได้ครับพี่แล้วเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวผมจะเอาไปคืนเอาไปคืน
1: ทรงผิดอ่ะ
0: แล้วศพญาติเราไปอยู่ไหนอ
1: ่ะต้องตามหา
0: เลยแล้วญาติไอ้คนเนี้ยไม่หาศพญาติตัวเองไอ้หนู
1: เรียกนายก ก็ต้องเอาศพไปเปลี่ยนเนี่ย
0: ครับอ่านกฐินหน่อยหมดเวลาแล้วเนี่ย
1: กฐินสมัครขี่กัน
0: โอ้มาใหม่อีกสองวันสามวันเนี่ยพี่น้องที่อุทัยธานีนะครับตายหมดแล้ว
1: เป็นไง
0: ข้าวตายเรียบร้อย
1: อ้าวก็ตาย
0: แก่ไม่เต็มที่ขายหนีน้ำเท่าไหร่ก็เอาพ่อ
1: ก็ว่ากันไปเห็นใจกันนะพวกเราคนไทยด้วยกันเนี่ย
0: ที่เพอทับทันนะบ้านหนองกังดง
1: อ้าวว่ากันไป
0: ครับ
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะวันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองมาตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลขาวสารยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดภูปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดห้วยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางรีตำบลบางรีอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางนาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านคีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบง ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบกดงธนูตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายน

0: วัดกล้วยตำบลขมังอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดหนองนาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบ้านกล่ำตำบลธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท8พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: สุดยอดเลยเนี่ยมาได้เวลาพอดีเลย
0: งานบุญนะ
1: งานบุญเนี่ย
0: ถิ่นสามัคคี
1: สองคนเราได้บุญเออโชเล่ได้มากกับผมหน่อย
0: เป็นไงได้มากกว่า
1: อ่านทุกวัดเลยประกาศทุกวัดเลยนี่เยี่ยมยอดขอรัตนานิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าวาดทุกวัดนะครับถ้ามีเวลาว่างก็ขอเชิญฉันเพลงที่บ้านโชเล่นะครับ40กว่าวัดอ่ะ
0: 40กว่าวัดเลย
1: โอ้
0: ยจะ50กว่าวัดเลย
1: เออ
0: เพิ่มมาเมื่อกี้2วัด
1: ยิ่งกว่าจัดงานทำบุญกลางบ้านทำบุญประจำจังหวัดด้วยนะ
0: ถ้าโชเล่มีงานอย่างนี้ละรวยเลย
1: โอ้โหนี่
0: โชเล่ชาติละ
1: ได้ปีหน้าแน่นอนคิวงานอ่านอย่างนี้สนุกเลยนะ
0: พอดีใครจะหางานก็หากันนะโชเล่ชาติละ
1: อยากเล่นอยากเล่น
0: อยากหา
1: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในวันต่อไปเนาะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาน
4: ี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นเครือเก่าสบายดีครับมีรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุยฟุ้งกับลุงดอนครับอยากฟังเพลงอะไรก็โทรมานะครับตามที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ใบ0817796319แล้วก็ขอบคุณผู้ประทับรายการนะครับลุงช้างไทยทิพย์เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับยาย่าบิงบำรุงสายตางาดำสกัดเย็นบำรุงร่างกายบำรุงข่าวเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายไซเลียมจอยนะครับถ่ายกินข้าวไปแล้วไม่ขับไม่ถ่ายก็ใส่เลี่ยมจอยโปรมิกออยล์บำรุงไตฟื้นฟูไตนะครับมระคีนกสกัดเย็นก็บำรุงร่างกายอันนี้ลุงช้างนะครับสำหรับมารวยทีวีก็ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกรีนอัพเป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับฝนฟ้าก็จะตกนะครับช่วงเย็นๆนะตามที่ข่าวในโทรศัพท์เนี่ยฝนจะตกมาช่วงเย็นอากาศก็จะเย็นลงครับเสาร์อาทิตย์ลุงดอนไม่อยู่นะครับผมติดงานบวชที่วัดเวรุวันเขาจีแลก็จะมีเตรียมการเข้าพรรษาแล้วนะครับอาทิตย์หน้าก็จะเข้าพรรษาแล้วนะครับขอบคุณครับเข้ารายการแล้วฟังเพลงกันก่อนนะครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านโดยเฉพาะนะร้านนพรัตน์คุณใหญ่ล้อมคุณใหญ่นุชป้าบนอยู่วัดสิงห์หนทางโน้นป้าบนตอนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วว่างั้นเดินไม่ได้ถัดไปรอเป็นคนถัดไปนะป้าบนเนาะไวพจน์เพชรสุพรรณและผ่องศรีวรนุชครับมอบให้กับทุกท่านเชิญแซบครับ

0: คุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับสองเพลงครับเสียงร้องของไวยพจน์เพชรสุพรรณพายเรือเกี้ยวสาวแล้วก็ผ่องศรีวรนุชพายเรือแก้เกี้ยว นะครับก็มันจะมีอีกเพลงหนึ่งพายเรือแก้เก้อนะเสียงร้องของถนอมขุนแผนและถนอมนะเขาร้องไว้เป็นร้องกันมีทั้งหมดอยู่3เพลงเพลงชุดนี้แต่วันนี้ยกมา2เพลงครับให้กับทุกท่านได้ฟังกันอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์บทสดนะฮะยาหญ้าบลิงบำรุงสายตางาดำสกัดเย็นบำรุงเข่าบำรุงกระดูกนะครับท่านใดที่เป็นโรคกระดูกพรุนซื้อมารับประทานเลยนะครับเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านครับอยากได้ก็โทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691ลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเลยง่ายที่สุดนะครับถ้าไม่อยากไปหาเองถ้าไปเองก็นั่นลพบุรีก็ร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ฐานบกสักแก้วมีร้านขายยามากมายครับโชคสมรงทุกร้านเลยเลือกซื้อเลือกหากันนะครับนี่ก็จะใกล้งานบวชเข้านะครับจะเข้าพรรษาแล้วลูกๆหลานๆก็เตรียมตัวจะบวชกันนะครับอย่างวัดเวรุวันเขาจีแลนี่ก็พรุ่งนี้นะก็หนึ่งหน้าวันมะรืนนี้ก็หนึ่งหน้าครับก็มีบวชกันมาแล้วล่ะเยอะแล้วจะมีอีกสองหน้ายังเหลืออยู่ในพรุ่งนี้มะรืนนี้ตอนนี้มีพระอยู่ทั้งหมด12รูปนะครับวัดเวรุวันเขาจีแลลูกน้องก็ต้องไปทำหน้าที่นะหน้าที่ก็ไม่ได้มาจัดรายการตั้งแต่วันที่28 29 30เนี่ยยาวเลยนะครับ3วันเหมือนกันมาทำบุญครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงเนี่ยก็ทำบุญวันอาสาฬหบูชาก็ทำบุญครับมีเวียนเทียนด้วยวันเข้าพรรษาก็ทำบุญโอ้โหไปไหนไม่ได้เลยครับตอนแรกก็จะขึ้นไปเชียงใหม่ไปเยี่ยมพี่ๆเขาหน่อยนะครับตอนนี้ป่วยคนที่เลี้ยงลูกผมมาอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านพักกองพระราชการส่งกำลังทางอากาศอยู่ด้วยกันก็ย้ายไปอยู่เชียงใหม่เราก็ไปหาอยู่นานๆทีก็ไปอันนี้ก็ไม่ค่อยสบายป่วยครับว่าจะไปเยี่ยมจะไปไม่ได้ครับต้องหลังจากทำบุญเสร็จแล้วนะนนะดูแลสุขภาพร่างกายนะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะอยากจะดูแลร่างกายตนเองดูลองดูนะครับว่ามันขนาดไหนลองยืนขาเดียวนะยืนขาที่ถนัดที่สุดถ้ายืนได้ประมาณ10วินาทีแสดงว่าท่านแข็งแรงอยู่เสร็จแล้วก็มายืนอีกขาหนึ่งที่ไม่ค่อยนั่นก็คือมันไม่ค่อยนั่นหรอกแต่ว่าต้องยืนบ่อยๆก็จะดีขึ้นถ้ายืนได้นะ10วินาทีแสดงว่าท่านร่างกายแข็งแรงอันที่สองก็เดินต่อขาเดินไปปั๊บเราเอาเท้ามาชิดส้นเท้าแล้วก็เดินชิดถ้าเดินได้ก็จะดีลองดูนะครับแต่ว่าเราอายุเยอะๆเนี่ยยืนขนาดใส่กางเกงต้องหาที่จับแล้วเดี๋ยวแต่ก่อนยืนขาเดียวได้เดี๋ยวนี้ยืนขาเดียวไม่ค่อยได้ลองดูนะครับเอาแข็งแรงทุกคนมาฟังเพลงครับมอบไว้กับคุณยายเพชรยายจิ๋มยายอ่อนยายอมพรครับสุรพลสมบัติเจริญและละอองดาวโสธรบุญเซิร์นแซบครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีนดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ครับจบไปนะครับเสียวไส้และหมั่นไส้นะสุรพลสมบัติเจริญและละอองดาวโสธรบุญครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านอย่าลืมใส่เลื่อมจอยทานอาหารเข้าไปแล้ว2วัน3วันไม่ขับไม่ถ่ายเนี่ยไซเลียมจอยนะครับโปรมิกออยล์บำรุงไตฟื้นฟูไตรักษาไตนะฮะไตไม่ดีบางคนเรากินเค็มเยอะนะฮะทานยาที่เป็นยาเม็ดเยอะเนี่ยต้องดูแลไตฟื้นฟูไตครับเพราะไตมันทำงานหนักมะระขี้นกสกัดเย็นบำรุงร่างกายครับคือมาติดตู้ยามประจำบ้านไว้นะฮะอันนี้เป็นอาหารเสริมนะไม่ใช่ยาครับแต่มาติดตู้ยามไว้ครับเวลาอยากจะรับประทานก็ทานได้เลยเอาขอบคุณหลายๆครับทีนี้มาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งมอบให้กับพี่อัมพรนะฮะสาวสวยหนองเขแฟนเพลงทุกท่านนะครับสุรพลสมบัติเจริญและสกาวเดือนครับเมื่อกี้ละอองดาวทีนี้สกาวเดือนเป็นผู้ขับร้องครับมอบไปกับแฟนเพลงด้วยทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081290ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2,000ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2,000ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
2: 0812901691 0812901691
3: ครับจบไปนะครับรักน้องบ่มีเงินแต่งและรักน้องต้องมีเงินแต่งครับสุรพลสมบัติเจริญและสกาวเดือนโสธรบุญครับมอบให้กับพี่อัมพรและแฟนเพลงทุกท่านนะครับเวลาก็ไล่มานะครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับพรุ่งนี้บวชเตรียมจะเข้าพรรษาแล้วครับลูกหลานๆที่จะบวชตามวัดต่างๆนะครับก็จะมีสอนนาคอยู่ผมเปิดให้ครับไวพจน์เพชรสุพรรณจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับมีความสุขกันมากๆเซินแซบครับ

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิปโอสถเด้อค่ะ
1: หลังจะกินอาหารที่หนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
3: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100 ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
4: 0812901691081-290-1691
5: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
6: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
5: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
6: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
5: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
6: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมีโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ไลน์07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: าอายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037565-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย
3: 0812901691 0812901691
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์อาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลาญอาหารเสร็จสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกรองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระสายผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5-7 โมงเช้าวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์คมชัดลึกใดๆนะคะวันนี้วันพุธที่14 ตุลาคมค่ะนะพรุ่งนี้ครึ่งเดือนพอดีนะคะก็ไวเนาะวันเวลาไวจริงๆเผลอๆปั๊บๆจะสิ้นปีกันอีกแล้วนะคะก็สำหรับโปรโมชั่นของเราหมดเขตวันที่31นะคะก็เหลือเวลาอีกทั้งหมด17 วันนะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้นะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกัน1ขวดนะคะซื้อรวมกันยอดถึง 2,500 ส่งฟรีแถมไบโออีพลัส1กล่องค่ะแล้วก็โปรโมชั่นที่3ซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1นั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะชอบโปรไหนนะคะก็แจ้งได้เลยนะคะหมดเขตวันที่31นะเพราะฉะนั้นถ้าชอบก็ต้องแจ้งแอนภายในวันที่31นะคะภายในวันที่31ตุลาคุณกิมใสเมื่อวานไม่ได้รับโทรศัพท์ขออภัยด้วยไม่รู้ข้ามคุณกิมใสไปยังไงหลังจากคุณกิมใสรับได้รับเฉยเลยนะคะต้องขออภัยไม่เห็นนะเดี๋ยวแอนวันนี้แอนโทรกลับนะคะขออภัยด้วยค่ะก็บางทีคลาดเคลื่อนบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่บางทีแอนยุ่งยุ่งนิดนึงนะคะจนเช้าเช้าก็ทำอาหารนะคะตอนเย็นเย็นค่ำค่ำก็ทำอาหารลูกเยอะก็งี้แหละนะคะบางทีก็เลยพลาดบ้างอะไรบ้างแต่แอนนะดูโทรศัพท์ตลอดเลยนะแต่ทำไมไปพลาดของคุณกิมใสได้ก็ไม่รู้เนาะไม่เป็นไรรอนิดนึงนะเดี๋ยวโทรกลับค่ะนี่บ้านแอนฝนตกนะงงเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าตกหนักมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าตกก็เพราะว่าแอนวันนี้แอนนอนแบบแอนนอนนอนดึกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เลยหลับรวดเดียวเลยนะคะแล้วก็มาตื่นเอาเนี่ย4:30นะปรากฏว่าฝนฟ้าตกเอ๊ะบ้านเปียกหมดเลยตกแรงพอสมควรเลยทีเดียวหลักฐานยังอยู่นะคะก็เลยงงนิดหน่อยแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีตกอีกนะไม่แน่ใจวันนี้จะมีตกอีกช่วง6 โมงเช้าแล้วก็ช่วง11 โมงนะคะไปจนถึง4 โมงเย็นเลยแหมแต่เชื่อไม่ค่อยได้ไอ้พยากรณ์หน้าจอเนี่ยนะ เพราะว่าไม่ใช่อะไรล่ะค่ะไม่ใช่ว่าเขาพยากรณ์ไม่แม่นแต่ว่าเรื่องของสภาพอากาศมันก็ปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็คอยดูคอยสังเกตก็แล้วกันค่ะมีหน้าละนอนๆอยู่รู้สึกว่ามันหนาวๆเย็นๆอาจจะเป็นเพราะว่าฝนฟ้าตกด้วยก็เป็นได้ฝนตกนะคะนอนหลับสบายเนาะไม่อยากจะตื่นเมื่อคืนดูหนังโอ้โหมันมากนะคะดาราผิวดำนะคะผิวดำชายเป็นดาราคนโปรดของแอนคือเคยดูเขาก็นานแล้วแหละดูเป็นระยะแต่ว่าเรื่องล่าสุดเมื่อคืนที่ดูจำชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เป็นหนังแบบแนวแบบว่าบู๊นะคะบู๊ฆาตกรรมอะไรทำนองอย่างเงี้ยปัจจุบันโอสูงวัยมากๆนะคะแต่ก็ยังเท่อยู่เนาะยังแสดงได้ดีสีหน้าสีตาอะไรแบบนี้ตอนแรกก็กะว่าจะดูป๊อปโอ้โหดูไปดูมาเอามันเล่นซะจบเลยนะคะจบเลยก็เที่ยงคืนครึ่งปกติชอบดูหนังขยักขย่อนทำให้รู้สึกว่าอยากดูเรื่อยๆไงแบบเอ้ยดูไปสักครึ่งเรื่องพอเดี๋ยวหลับก่อนพรุ่งนี้มาดูใหม่แต่ว่าเรื่องนี้แหมนะคะเป็นภาคที่3แหละเรื่องเดียวกันเนี่ยเป็นภาคที่เป็นตอนที่3อ่ะเขาก็จบในตอนนี้แหละนะคะเรื่องแดนเซลวอชิงตันจำชื่อดาราได้แต่ว่าจำชื่อหนังไม่ได้ฮะก็เป็นตอนที่3แล้วนะคะคือติดตามมาตั้งแต่ตอน1ตอน2อันนี้มาเป็นตอนที่3นะคะโอ้มันกว่า2ตอนแรกอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะ
รอตอน4เขาอยู่ดู Netflix นะคะดูต่อรอตอน4เขาอยู่จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะอ่ะตี 5:20 นาทีนะคะตี 5:20 นาทีเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกโอ้แม้เกือบลืมหันไปเจอกาแฟแอนคอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่องนะคะ10แถม1ราคาพิเศษอยู่ที่1ลังแอนคอฟฟี่เป็นกาแฟเจไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีนะคะหอมอร่อยนะก็สำหรับท่านที่อยู่ในเขตหนองม่วงลพบุรีไปร้านเจนานำเวทโอสถได้เลยนะคะพี่สมนึกกลมปั่นอยู่ค่ายบางระจันสิงห์บุรีหมู่4บ้านกลับเจหมูร้านลูกสาวบัตรตลาดป่าโมกอ่างทองนะคะคือมีกาแฟแอนคอฟฟี่มีพลอยสีทองมีโดราอิมีคอลลาจงคอลลาเจนใดๆนะคะก็ลองไปสอบถามดูนะคะก็พี่ๆใจดีน่ารักอุดหนุนพี่ๆก็เหมือนกับอุดหนุนแอนเลยนะคะโทรหาพี่ๆได้นะคะถ้าเอาโทรมาหาแอนก่อนก็ได้นะแล้วก็เอาเบอร์พี่ๆไปแล้วก็โทรสอบถามกันได้เช่นกันนะคะย้ำเบอร์แอนอีกครั้งหนึ่งค่ะ0819474708 0819474708นะคะเมื่อวานเขาก็มีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินเล็กที่ตกที่บางละมุงอะเนาะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะใกล้ๆกับสนามบินเล็กบูรพาทิตย์ซึ่งอยู่ภายในซอยทุ่งกลมตาลหมัน15หมู่8พัทยาบางละมุงชลบุรีก็นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็บอกที่เกิดเหตุมันเป็นทุ่งหญ้าติดกับโรงโม่ปูนอยู่ห่างท้ายรันเวย์สนามบินเล็กไป100เมตรเป็นเครื่องบินที่ตกเนี่ยเป็นเครื่องบินเล็ก1เครื่องยนต์2ที่นั่งนะคะสภาพก็คือพุ่งตกใส่กำแพงโรงรับซื้อของเก่าได้รับความเสียหายยับเยินกลิ่นน้ำมันคลุ้งไปทั่วแล้วก็พบว่ากำแพงกับหลังคาร้านรับซื้อของเก่าได้รับความเสียหายนักบินบาดเจ็บสาหัส1รายชื่อว่ามาร์ตินฮูเบอร์อายุ32ปีเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันแขนซ้ายท่อนบนหักมีแผลฉีกขาดที่ใบหน้าขนาดใหญ่เลยกู้ภัยต้องรีบปฐมพยาบาลแล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะคะในพจนอายุ51เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่าเขากำลังยืนล้างจานอยู่หลังบ้านก็เห็นเครื่องบินลำนี้อยู่ในลักษณะเสียการทรงตัวคล้ายกับว่าเครื่องยนต์ดับจากนั้นก็พยายามจะบินร่อนกลับไปลงจอดแต่ว่าสุดท้ายก็เสียหลักด้านหน้านะดิ่งลงมากระแทกอย่างแรงเสียงดังสนั่นก็รีบวิ่งออกมาดูมาช่วยนักบินบอกนอกจากตนอาศัยอยู่ย่านนี้มา5ปีก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ทางด้านนายชุมพรอายุ42เจ้าของโรงรับซื้อถุงพลาสติกเก่าซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เครื่องบินตกก็บอกว่าเครื่องบินน่ะตกกระแทกตัวกำแพงและโครงหลังคาได้รับความเสียหายแล้วก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุตนนั่งอยู่ท้ายรถแล้วได้ยินเสียงเหมือนกับเครื่องยนต์ของเครื่องบินเนี่ยดับกลางอากาศก่อนที่จะพุ่งตกลงมากระแทกกำแพงบ้านของตนอย่างจังโชคดีที่เครื่องบินไม่หลุดไปตกใส่หลังคาบ้านมีเพียงกิ่งไม้ที่หักเนี่ยพุ่งไปชนกับตัวบ้านได้รับความเสียหายตนก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนมีแต่ได้ยินข่าว10ปีก่อนเคยเกิดเหตุคล้ายๆแบบนี้มาแล้ว1ครั้งจนกระทั่งมาเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งทางด้านพันอากาศเอกพรชัยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการของอากาศยานก็บอกว่าเบื้องต้นได้มีการกันพื้นที่เพื่อทำการพิทักษ์อากาศยานส่วนสาเหตุเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่รวมถึงเจ้าหน้าที่วิศวกรการบินร่วมลงพื้นที่สอบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมทั้งต้องสอบถามข้อมูลจากนักบินด้วยนะคะเพื่อหาสาเหตุเครื่องบินเล็กตกในครั้งนี้ต่อไปแขนหักแล้วก็หน้าฉีกนะคะก็ขอให้หายไวๆเนาะจะเพราะสาเหตุอะไรก็รอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะนอกจากนี้มีข่าวโจรล้วงคองูเห่าค่ะบุกเต็นท์รถ
สสเบียร์พรรคภูมิใจไทยขโมยแบตเตอรี่รถเครนกลางวันแสกๆเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยค่ะโจรแสบนะขี่มอเตอร์ไซค์บุกเข้าไปขโมยแบตเตอรี่รถเครนขออภัยนะคะอยู่ๆก็จะแหมมีใครบ่นคิดถึงหรือเปล่านะเราก็จะจามอาชิวอยู่แล้วเนี่ยนะคะดีว่าปิดไมค์ทันเมื่อวานเนี่ยตอนบ่ายนะคะก็มีโจรขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปขโมยแบตเตอรี่รถเครนขนาดใหญ่ในเต็นท์รถบรรทุกมือสองของสสเบียร์หรือนายทรงพลสุขสมบูรณ์สสพระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคภูมิใจไทยซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่1ตำบลบ้านป้อมคนร้ายเนี่ยก่อเหตุแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายนะทั้งที่ว่าเป็นกลางวันแสกๆยกแบตเตอรี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่หลบหนีไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเขาดูกล้องวงจรปิดพบคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบทะเบียนเข้ามาในเต็นท์ซึ่งเป็นพื้นที่จอดรถบรรทุกรถกระบะรถตู้แล้วก็จัดเก็บอะไหล่รถยนต์ก่อนจะลงมือยกแบตเตอรี่รถเครนขนาดใหญ่ซึ่งมันเป็นแบตเตอรี่เก่าที่วางอยู่ตรงจุดเก็บของเก่าจากนั้นกล้องจับภาพได้อีกครั้งซึ่งคนร้ายวางแบตเตอรี่เอาไว้ตรงที่พักเท้ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่หลบหนีออกไปใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเรียกได้ว่ารวดเร็วปานกามนิตหนุ่มนะคะแล้วก็ก่อเหตุชนิดที่โนสนดนแคร์ค่ะคือไม่กลัวว่าใครจะพบเห็นทำเนียนๆเหมือนเป็นหนึ่งในสถานที่นั้นเลยนะนางสาววีนัทอายุ36เสมียนประจำเต็นท์บอกว่าช่วงประมาณบ่าย 2:50 นาทีตนเห็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในพื้นที่ตอนแรกคิดว่าเขามาหาคนงานเพราะว่าบริเวณเนี้ยจะมีคนเข้าออกเป็นประจำก็เลยไม่ได้สงสัยจนกระทั่งคนร้ายยกแบตเตอรี่ขึ้นรถแล้วก็ขับขี่ออกไปอย่างรวดเร็วแม้จะเห็นเหตุการณ์แต่ก็ไม่กล้าร้องห้ามหรือขัดขวางเนื่องจากตอนนั้นอยู่คนเดียวเกรงจะได้รับอันตรายจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับแบตเตอรี่ที่ถูกขโมยเนี่ยเป็นแบตเตอรี่เก่าของรถเครนน้ำหนัก30กิโลเป็นมือ2แต่มูลค่าเนี่ยราคาลูกละ 1,500 นะคะโดยที่ผ่านมาเต็นท์แห่งเนี่ยเคยถูกขโมยแบตเตอรี่มาแล้วหลายครั้งแต่ยังไงก็ตามขณะเกิดเหตุสสเบียร์ก็ไม่ได้อยู่ในเต็นท์เนื่องจากออกไปช่วยเหลือประชาชนโดยภายหลังทราบเรื่องก็มอบให้เสมียนไปแจ้งความเพื่อให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดติดตามตัวคนร้ายขณะที่เพจ Facebook ผู้ใหญ่เบียร์พิทักษ์ชีพก็โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความบอกว่ามีใครรู้จักไหมครับหรือว่าคุ้นนะคะทักแชทมาหาหน่อยมาขโมยแบตเตอรี่เต็นที่เต็นรถนะคะเขาก็พาดหัวข้อข่าวว่าล้วงคองูเห่านะคะจะรอดไหมเนี่ยนะตำรวจคงจะไม่ปล่อยให้ลอยนวล นะคะสำหรับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะคะซึ่งมีปรากฏการณ์น้ำเสียแล้วก็มีฟองปริศนาจำนวนมหาศาลลอยขึ้นมาบนเหนือผิวน้ำอะค่ะแล้วก็บอกกลิ่นเหม็นมากๆนะคะที่บริเวณหน้าสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตซึ่งกำลังเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายมวล น้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจะบรรเทาสถานการณ์แล้วก็ลดระดับน้ำในพื้นที่รังสิตรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งปรากฏว่ามันมีฟองอากาศหนาทึบสีขาวปนดำเนี่ยลอยฟ่องขึ้นมาปกคลุมผิวน้ำเป็นแนวยาวเต็มลำคลองเลยพร้อมกับส่งกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงแล้วก็คละคลุ้งไปทั่วนะคะคือฟองเนี่ยมันเยอะมากๆแล้วก็หนาเลยนะคะฟองเนี่ยหนาแล้วก็แน่นไม่ใช่ฟองแบบว่าเหมือนแบบไม่ใช่ฟองหลวมๆเหมือนกับเวลาที่เราน้ำยาล้างจานหรืออะไรแบบนั้นนะคะอันนั้นมันพร้อมจะแบบมาลายหายไปแต่อันนี้มันเป็นฟองแบบว่าแน่นๆฟูๆใหญ่ๆแล้วก็เยอะเต็มไปหมดเลยเป็นฟองสีขาวแต่ว่าก็เป็นฟองสีขาวจั่วนี่แหละแต่ว่ามันก็มีคราบความสกปรกลอยอยู่บนผิวๆนะคะบนผิวฟองอ่ะด้านบนสุดอ่ะเป็นคราบดำๆแต่ว่าไอ้ตัวน้ำ
้ำก็ดำอุ้ยเนาะพิลึกฟองสีขาวเนี่ยนะคะบอกว่าผุดขึ้นมาจากใต้น้ำมาเกาะสะสมบนผิวน้ำเสมอเนื่องจากช่วงเนี้ยน้ำในคลองรังสิตแล้วก็คลองสาขาต่างๆมันเน่าเสียจากการที่มีการปล่อยน้ำเสียมารวมกันทำให้ประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ริมคลองอ่ะได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นและสภาพน้ำที่เน่าเสียแบบว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางด้านดร.ตรีลุกทูกกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตก็บอกว่าตนเองคาดว่าสาเหตุและกลไกการเกิดฟองน่าจะเกิดจากหลายปัจจัยเนื่องจากพื้นที่ชุมชนน้ำท่วมขังมาหลายวันจนเน่าและมีการทำความสะอาดบ้านเรือนรวมถึงการล้างชุมชนหลังน้ำลดทำให้สารเคมีชะล้างพวกสบู่ผงซักฟอกน้ำยาล้างจานซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวไหลมาปนกันกับมวลน้ำสารเหล่านี้ทำหน้าที่ลดแรงตึงผิวของน้ำทำให้น้ำสามารถกักเก็บอากาศและเกิดฟองได้ง่ายสารอินทรีย์เน่าเสียและความดำของฟองอีกทั้งน้ำท่วมขังที่หมักหมมเศษอาหารและสิ่งปฏิกูลถูกแบคทีเรียย่อยสลายจนเกิดสารประกอบจำพวกโปรตีนและไขมันซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นตัวเสริมความแข็งแรงทำให้ฟองอากาศเนี่ยไม่แตกสลายง่ายแล้วก็จับตัวกันเป็นแพรหนาแน่นส่วนสีดำหรือสีคล้ำที่ปะปนในฟองสีขาวก็เป็นคราบตะกอนโคลนสารแขวนลอยความสกปรกใต้น้ำที่ถูกปั่นเข้ามาในเนื้อฟองนะคะการกวนแล้วก็เติมอากาศด้วยเครื่องสูบน้ำเมื่อมวลน้ำเสียที่มีสารลดแรงตึงผิวและสารอินทรีย์เนี่ยถูกดูดผ่านใบพัดและแรงดันมหาศาลของเครื่องสูบน้ำใบพัดก็จะทำหน้าที่เหมือนเครื่องตีฟองขนาดใหญ่ที่ดึงอากาศภายนอกอัดเข้าไปในมวลน้ำแบบฉับพลันเมื่อน้ำถูกพ่นออกสู่ผิวน้ำมันก็เลยเกิดฟองอากาศผุดขึ้นสะสมเป็นจำนวนมากตามที่ปรากฏนะคะแต่ยังไงก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรวมถึงแพฟองดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนริมสองฝั่งคลองโดยเร็วนะคะเนาะก็ขอให้ไม่รู้ว่าอะไรที่มันเหม็นมันเน่ามันนะคะมีปัญหาไปให้มันไวๆ เห็นใจจริงๆเลยนะคะนึกภาพเนาะเขาต้องอยู่เห็นภาพก็แย่แล้วใช่ไหมคะไอ้ของเน่าของเสียของดูไม่ดีแค่เราเห็นภาพแล้วก็เออภาพแล้วยังไม่พอยังกลิ่นอีกอะค่ะนะถ้าเราเห็นภาพแล้วเราไม่มองเข้าไปอยู่ในบ้านในช่องซะก็ยังพอไหวแต่ว่ากลิ่นนี่สิมันก็ตามกันไปทุกแห่งทุกที่ลำบากลำบนกันสุดๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าคงจะต้องเนาะเป็นกำลังใจแล้วก็ให้อดทนกันอีกสักฮึบสองฮึบนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็คงจะผ่านกันไปทางด้านไทยรัฐนะคะไปดูภาพข่าวนี้กันบ้างค่ะผู้การราชบุรียอมรับแสงสว่างไม่พอปมแม่ผู้ต้องหาตกบ่อน้ำข้างโรงพักดับเลยนะคะขณะที่มาประกันตัวลูกค่ะกรณีที่มีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กนะคะที่ชื่อว่าอธิบดีได้ร้องผ่านสื่อโซเชียลระบุว่าผมขอความยุติธรรมครับเนื่องจากผมโดนตำรวจจับเป่าที่ด่านลอยแก้วแม่ผมจะไปประกันเลยเกิดอุบัติเหตุตกน้ำเสียชีวิตที่โรงพักเลยแต่ตำรวจไม่สนใจให้ความร่วมมือในการค้นหาแม่ผมที่จมน้ำแล้วก็มีบ่อลึกอยู่ข้างสน.แต่ไม่มีที่กั้นไม่มีไฟเลยสักดวงผมจะทำอะไรได้บ้างนะคะติดแล้วก็วงเล็บมาว่ามีแต่ชาวบ้านที่ช่วยเหลือผมภายหลังเรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้ผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ข้อความดังกล่าวกันออกไปเยอะเลยทีเดียวนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปติดตามข้อเท็จจริงจนทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สภ.บ้านข่าอำเภอบ้านข่าจังหวัดราชบุรีเมื่อช่วงดึกของวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามเรื่องราวกับพลตำรวจตรีพันลบสุริยกุลณอยุธยาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเมื่อวานนี้ก็ให้ข้อมูลบอกว่าได้รับรายงานจากสภ.บ้านคาว่าช่วงดึกวันที่11มีผู้หญิงตกบ่อน้ำในสภ.นั่นแหละเสียชีวิตเลยแล้วผู้ตายเนี่ยชื่อนางพัชนาประสานสินอายุ58ปีเป็นคนอำเภอบ้านคามาหาลูกชายที่ถูกตำรวจตั้งด่านตรวจจับกุมในข้อหาเมาแล้วขับแล้วก็มาสอบถามตำรวจที่อยู่ด้านหน้าว่าลูกชายที่ถูกจับเมาแล้วขับอยู่ที่ไหนตำรวจก็ชี้ไปที่ห้องปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามซึ่งอยู่ด้านข้างโรงพักนางพัชนาก็เดินไปหาหลังจากนั้นมีญาติของนางพัชนามาตามหานางพัชนาอีกทีก็เลยได้ช่วยกันออกเดินตามหาไปทั่วจนไปเจอรองเท้าลอยอยู่ในบ่อข้างโรงพักใกล้กับห้องปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามซึ่งบ่อน้ำอันเนี้ยลึกตั้ง4เมตรกว่าแล้วไม่มีไฟไม่มีแสงสว่างนะคะจึงได้ประสานไปยังหน่วยกู้ภัยนำเครื่องมาดูดน้ำในบ่อออกจนพบร่างนางพัชนานำตัวขึ้นมาส่งให้ทางนิติเวชได้พิสูจน์หาสาเหตุการตายดูจากในภาพโอ้โหก็คืออยู่ติดกับบ่อนี้เลยนะคะแถมมีระเบียงยื่นออกมาในยื่นเข้ามาในในตัวบ่ออีกหน่อยนึงด้วยนะแล้วไม่มีไฟเนาะไม่มีไฟแล้วก็ไม่มีที่กั้นแต่ว่าตรงนั้นถ้าเป็นกลางวันก็เห็นชัดมีเก้าอี้ม้าหินอ่อนเอาไว้นั่งเล่นอีกต่างหากด้วยแต่กลางคืนบอกมืดไม่มีไฟคนไม่คุ้นก็คงจะตกกันไปได้ง่ายๆเนี่ยแหละค่ะซึ่งสำหรับเรื่องเนี้ยนะคะก็บอกว่าให้ทางรองผู้การไปดูแลในเรื่องของการสอบสวนถึงสาเหตุการตายเพราะว่าญาติติดใจรวมทั้งสั่งให้พันตำรวจเอกธีรพรผู้กำกับสภ.บ้านคาไปดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรวจสอบเรื่องไฟแสงสว่างซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีแสงสว่างไม่เพียงพอรวมทั้งในวันที่14จะเข้าไปวันที่14ก็คือวันนี้นะคะก็จะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณบ่อน้ำแล้วก็จะได้พูดคุยกับญาติผู้ตายซึ่งเรื่องนี้ตนก็จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะโดยอันนี้พลตำรวจตรีพันลบสุริยกุลนะคะก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีกล่าวเนาะว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแต่ก็ยอมรับว่าแสงสว่างไม่เพียงพอนะคะเป็นอะไรที่น่าเศร้าใจเนาะลูกโดนข้อหาเมาแล้วขับแม่ก็จะไปประกันตัวใช่ไหมเออดันเดินไปแล้วไม่แบบไม่มันมืดนะคะแล้วก็ไม่มีที่กงที่กั้นอะไรใดๆนะคะด้วยความไม่คุ้นชินค่ะตกน้ำข้างโรงพักเลยนะคะลึกตั้ง4เมตรส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างสกัดจับบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ 10,000 ชิ้นค่ะบรรทุกมากับลังผลไม้นะคะเตรียมส่งไปจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวานเนี้ยที่นนทบุรีนะคะตอน 4:00 น.นะตำรวจทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งหมดเขาก็พลตำรวจโทนราเดชนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะนำกำลังตำรวจไปจับกุมตัวนายฮูไซฟีอูมาอายุ32เป็นคนอำเภอสุไหงปาดีนราธิวาสพร้อมของกลางรถบรรทุกฮีโน่สีเขียวทะเบียนอยุธยาและบุหรี่ไฟฟ้า 9,600 ชิ้นมูลค่า4ล้านบาทโทรศัพท์มือถือ2เครื่องไปจับกุมตัวได้ที่ริมถนนพระราม2ตำบลบางโทรัตอำเภอเมืองสมุทรสาครคือการจับกุมครั้งเนี้ยเนื่องจากว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมเนี่ยตำรวจเขาได้จับกุมตัวนายณัฐพลอินทรารามวัย44ปีกับพรรคพวกรวม5คนลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็มีโกดังอยู่ที่สมุทรปราการพอจับกุมได้ก็เลยขยายผลจนรู้ว่ามีขบวนการที่ยังลำเลียงบุหรี่ไฟฟ้าจากภาคใต้เข้ามาในกรุงเทพเข้ามาที่ภาคกลาง
ตำรวจสืบสวนภาคหนึ่งสืบทราบว่าจะมีการขนบุหรี่ไฟฟ้าจากภาคใต้มาให้ลูกค้าก็นำกำลังไปดักสกัดพอถึงเวลาก็มีรถบรรทุกคันนี้นะคะขับมาตามถนนพระราม2พอได้จังหวะตำรวจเขาก็เรียกให้หยุดรถนายฮูไซฟีเป็นคนขับนำตำรวจตรวจค้นจากการตรวจก็เจอบุหรี่ไฟฟ้าซ่อนมากับลังเปล่าสำหรับใส่ผลไม้ 9,600 ชิ้นก็เลยยึดเอาไว้เป็นของกลางนายซูไฮฟีนี่ก็สารภาพบอกว่ามีคนมาเลเซียว่าจ้างให้ขับรถเอาลังพลาสติกสำหรับใส่ผลไม้เนี่ยให้ไปส่งที่ตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีได้ค่าจ้าง 7,000 แล้วก็มาถูกตำรวจจับกุมเนี่ยนะคะหลังแจ้งข้อหาว่าช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปนะคะซื้อรับจำนำรับไว้โดยประการใดๆด้วยของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของไม่ได้เสียภาษีหรือเป็นของต้องจำกัดหรือของต้องห้ามหรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้ผ่านศุลกากรหรือเป็นของนำเข้าโดยหลีกก่อนตามพรบศุลกากรก็นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางโทรัฐสมุทรสาครดำเนินคดีนะคะก็ขนมาทั้งที่น่าจะรู้อย่างนี้แหละนะคะว่ารับค่าจ้าง 7,000 จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ขนของมูลค่ามาประมาณ4ล้านบาทโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขารวบเอาไว้ได้เพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่แหมอันตรายยิ่งกว่าบุหรี่ไอ้มวนๆที่พ่นกันผุยๆนั่นอีกนะคะตัวดีเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เด็กๆวัยรุ่นก็กำลังฮอตฮิตหลงทางผิดไปเสพกันนึกว่าโก้เก๋อะไรยังไงหรือเปล่าอยากลงอยากลองใดๆโอ้ยเนาะหน้าปวดหัวนะคะของพวกนี้ทำลายทำลายเด็กๆทำลายเยาวชนอนาคตของชาตินะคะก็เขาบอกอายุต่ำสุดที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย9ขวบ10ขวบเองอะโอ้นะอนาถใจมากๆเลยทีเดียวนะคะตี 5:41 นาทีค่ะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโค้ชเตียหมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665ค่ะเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าชนิดสเปรย์แล้วก็แคปปิกครีมด้วยนะคะก็มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปแต่ว่าถ้าหาไม่เจอจริงๆก็โทรหาหมออนันต์ได้ค่ะเดี๋ยวคุณหมอบอกให้เองนะอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้จะไปซื้อที่ร้านขายยาร้านไหนถ้าไม่มีจริงๆคุณหมอก็ส่งให้อีกอย่างที่บอกนะคะคุณหมอใจดีตัวคุณหมอเขาอยู่อยุธยานะคะของแอนนี่อยู่ลพบุรีเนาะไม่สามารถที่จะนำส่งให้ได้นะคะให้คุณหมอเขานำส่งให้เองอันนี้ก็โทรสอบถามกันได้เลยค่ะหมออนันต์สุวรรณโอสถนะคะ0991846665 0991846665นะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419ค่ะประกันบอกว่าคนที่ปลูกดอกสลิดช่วงนี้เขาจะทิ้งดอกแล้วนะจ๊ะให้เอาปุ๋ยดอกดกใส่ทางดินลงไปแล้วก็ฉีด5ตัวบวกทำแบบนี้คู่กันไปเลยรับรองนะว่าดอกดกแน่นอนค่ะรอราคาได้เลยนะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการชุดสบายกระเป๋าชุดนี้จะเป็นชุดเล็กแต่ว่าของครบเลย 1,240 บาทแถมอีก1ลิตรเลือกเอาจะเอายาหนอนหรือว่ายาเพลียนะคะเลือกได้เลย1ลิตรจัดไปนะคะ0806264419และ0879934626นะคะ
มาที่ภาพข่าวอื่นๆกันต่อไปนะคะเมื่อวานเนี้ยค่ะที่อาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบ.ตร.ในฐานะรองผอ.ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็ร่วมแถลงผลปฏิบัติการแอนตี้สแกมเมทริกหรือเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติค่ะตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย27จุดครอบคลุม11จังหวัดทั่วประเทศยึดทรัพย์รวมแล้วกว่า500ล้านบาทนะคะพลตำรวจโทจิรภพบอกว่าภาพรวมการดูแลศูนย์ตัวย่อว่า ACSC เนี่ย1ปีที่ผ่านมาสถิติความเสียหายต่อวันลดลงนะคะจากเดิมประมาณ100ล้านบาทเลยทีเดียวเหลือประมาณ30กว่าล้านในช่วง 1-2 เดือนล่าสุดโอ้ลดลงเยอะนะคะจาก100ล้านบาทเหลือประมาณ30กว่าล้านนะลด

แล้วก็วางใจการทำงานของไทยมากขึ้นจากการทำงานที่โปร่งใสแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลร่วมกันสำหรับเบาะแสสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้มาจากศูนย์ ACSC ตรวจสอบรายชื่อต่างชาติที่ถือวีซ่า Thailand Privilege นำมาเทียบเคียงกับข้อมูลการแจ้งความออนไลน์พบความผิดปกติว่ามีบัญชีธนาคารชาวต่างชาติสัญชาติจีนถือวีซ่าดังกล่าวรับโอนเงินจากกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุหลอกลวงประชาชนก็มอบหมายให้กองบังคับการปราบปรามดำเนินการสืบสวนขยายผลรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องจากการตรวจค้นเป้าหมาย27จุดใน11จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะที่เป็นเครือข่ายของไอ้พวกนี้นะ11จังหวัดมีกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีนครปฐมชนบุรีกาฬสินธุ์นราธิวาสและระนองจับกลุ่มผู้ต้องหาได้39รายเป็นคนไทย30เป็นจีน8เป็นเมียนมา1ในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินนะคะแล้วก็ยังสามารถตรวจยึดของกลางทรัพย์สินหลายรายการอสังหาริมทรัพย์หรู8หลังเฉพาะอสังหาเนี่ยมูลค่า330ล้านแล้วนะคะแล้วยังมีโฉนดที่ดินมีห้องชุดย่านพระราม9อีก90กว่าล้านมีบ้านพักหรูย่านกรุงเทพกรีฑามูลค่า60กว่าล้านรถยนต์หรู10คันมีเงินสดเงินตราต่างประเทศประมาณ4ล้านกว่าทรัพย์สินดิจิตอลตลอดจนทรัพย์สินมีค่าพวกเครื่องประดับนาฬิกาหรูกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะเบ็ดเสร็จแล้วนี่แหละ500กว่าล้านบาทค่ะนะรถตรานี่แบบว่าปอร์เช่เลยนะคะคุณผู้ฟังอะไรแบบนี้เนาะมันหลอกลวงเราแล้วก็ไปแหมกินดีอยู่ดีนะคะคนโดนหลอกก็โดนกันไปทางพันตำรวจตรีชนกันก็บอกว่าผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มคนร้ายหลอกผ่าน Facebook ให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้นนะคะอ้างว่าผลตอบแทนสูงก่อนจะถูกดึงเข้ากลุ่มไลน์ที่มีบัญชีม้าคอยปั่นกระแสนะคะแนะนำให้เปิดพอร์ตผ่านเว็บไซต์แล้วก็ดาวน์โหลดแอปปลอมนะคะรวมถึงให้ร่วมฟังการสอนเทรดจากผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพอเหยื่อเนี่ยหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีนิติบุคคลของกลุ่มคนร้ายจะมีทั้งหมด13บัญชีแต่เวลาต้องการถอนกำไรกลับก็ถูกบังคับให้โอนค่าธรรมเนียมจนไม่สามารถถอนเงินออกมาได้มูลค่าความเสียหายเฉพาะในเคสตัวอย่างเนี่ย26ล้าน5แสนบาทจากการขยายผลตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลทั้ง13บัญชียังมีผู้เสียหายถูกหลอกลวงถึง74เคสความเสียหายเนี่ย173ล้านบาทนะคะกลุ่มคนร้ายได้ใช้วิธีกระจายเงินไปยังบัญชีอื่นๆแล้วก็ไปเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โอนผ่านโพยกวนแลกเงินชำระผ่านระบบ Payment Gateway ไปจนถึงแปลงสภาพเงินเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วก็โอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลชนิดไม่ระบุตัวตนเพื่อตัดตอนเส้นทางการเงินจากการตรวจสอบบนบล็อกเชนก็พบว่าเงินดิจิตอลจะถูกแปลงกลับมาเป็นเงินบาทผ่านแพลตฟอร์ม Exchange ที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่คนร้ายสมัครใช้งานเอาไว้เพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินแทนจากนั้นเงินบาทก็ถูกนำไปใช้3ส่วนเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนแก๊งสแกมเมอร์เพื่อโอนจ่ายให้เหยื่อรายอื่นให้ตายใจตอนต้นก่อนส่วนที่2ก็เบิกถอนเป็นเงินสดโดยกลุ่มบริหารจัดการเงินเพื่อส่งมอบตามจุดนัดหมายสูงสุดครั้งละหลายล้านบาทส่วนที่3นี่ก็นำเงินไปโอนซื้อหรือเช่าระยะยาวอสังหาริมทรัพย์หรูๆเพื่อเป็นการฟอกเงินส่วนจากการสอบสวนเชิงลึกผู้ต้องหาชาวจีนที่เป็นระดับผู้รับผลประโยชน์ให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่ฟอกเงินให้หุ้นส่วนระดับสูงของศูนย์สแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านคือปอยเปตมาตั้งแต่ปี65มูลค่าการฟอกเงินทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทนะคะจากการตรวจสอบบ้านหรูพบว่ากลุ่มคนที่เป็นเจ้าของหรือว่าผู้ครอบครองที่แท้จริงเนี่ยยังไม่พบว่ามีความเชื่อมโยงทางเส้นทางการเงินกับกลุ่มผู้ต้องหาโดยตรงแล้วก็เป็น

0: นอมินีที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการรายอื่นแล้วก็มีมาตรการคัดกรองวีซ่าพลตำรวจโทจิรภพบอกว่าในอดีตก็มีอยู่แล้วแต่เมื่อพบเหตุดังกล่าวก็เลยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือยกระดับการคัดกรองให้มันเข้มงวดยิ่งขึ้นพร้อมทั้งตรวจสอบย้อนหลังในกลุ่มผู้ที่ได้รับวีซ่าไปแล้วทั้งหมดเพิ่มเติมอีกด้วยสถานการณ์แก๊งสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านแม้จะมีการกวาดล้างแต่ข้อมูลการมอนิเตอร์ของไทยยืนยันว่ายังไม่หมดไม่สิ้นเพียงแต่กลุ่มอาชญากรได้กระจายตัวจากคอมเพลว์ขนาดใหญ่ไปหลบซ่อนตามอาคารพาณิชย์ตามคอนโดหรือว่าบ้านพักเพื่อที่จะดำเนินกิจการต่อตำรวจเขาก็ฝากเตือนภัยขอให้ระวังการลงทุนการตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทหรือผู้ที่ให้บริการให้มันรอบคอบโดยเฉพาะตรวจสอบรายชื่อกับทางสำนักงานกลต.ว่าได้รับใบอนุญาตหรือมีการรับรองอย่างถูกต้องหรือเปล่าหากแอปหรือแพลตฟอร์มใดไม่มีการรับรองหรือได้รับอนุญาตจากกลต.ขอให้สันนิษฐานไว้เลยว่ามันไม่น่าเชื่ออาจจะเป็นแอปปลอมที่กลุ่มมิจฉาชีพสร้างขึ้นมานะครับนอกจากนี้ก็เตือนว่าห้ามรับจ้างเปิดบัญชีม้าหรือยินยอมให้ใครเอาชื่อไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพราะอาจจะต้องร่วมกันรับโทษคดีฟอกเงินระวังมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสช่วงสถานการณ์อุทกภัยส่งลิงก์ปลอมให้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือแล้วก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็แอบอ้างข่มขู่ว่าคุณไปพัวพันกับคดีนั่นคดีนี้เพราะแล้วก็ย้ำว่าตำรวจเขาไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำหรือตรวจสอบเงินในบัญชีแต่อย่างใดไอ้มุกตรวจสอบเงินเนี่ยนะคะมันนานมากๆแล้วก็ยังส่งไปให้มันตรวจกันอยู่นั่นแหละแล้วยอดที่ส่งไปก็เยอะแยะมันขู่อะไรก็เชื่อกันตามนั้นเนี่ยเป็นข่าวที่เราอ่านๆกันอยู่นะคะขอย้ำว่าตำรวจเขาไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำหรือตรวจสอบเงินในบัญชีของคุณแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมามุกนี้แล้วก็ชัดเลยฟันธงไปเลยนะคะแก๊งนี้แน่นอนคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นอย่าหลงเป็นเหยื่อบอกต่อๆกันไปในครอบครัวด้วยนะคะเผื่อบางคนไม่ค่อยได้ติดตามข่าวไม่ได้ฟังข่าวบางทีก็อาจจะไม่รู้กลเม็ดเด็ดพลายมิจฉาชีพ18มงกุฎแล้วก็จะกลายเป็นเหยื่อกันเนาะตี 5:53 นาทีนะคะตี 5:53 นาทีค่ะโดราอิบำรุงฟื้นฟูดูแลยืดอายุการใช้งานของดวงตาให้แจ่มกระจ่างใสตาเป็นจุดเป็นวุ้นเป็นต้อเบาหวานขึ้นตาคันตาน้ำตาไหลจอประสาทตาเสื่อมเห็นภาพพร่ามัวก่อนผ่าหลังผ่าก่อนลอกหลังลอกกินได้เลยปวดเบ้าตาความดันลูกตาสูงหลอดเลือดดำอุดตันกินได้ใช้ได้นะคะกินเพื่อป้องกันก็ดีกินเพื่อบำรุงฟื้นฟูก็ดีกินเดี่ยวก็ได้กินคู่กับไบโออีพลัสก็ยิ่งดียิ่งตอนนี้ซื้อ3กล่องปั๊บแถมไบโออีพลัสฟรีให้ไปกินคู่กันเริ่ดหมดเขต31ตุลาคมนี้นะคะโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรัก คล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ลาย07
4: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ08696969550869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
2: ครับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: Green Bio มีให้เลือกถึง 5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังและตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าทั่วประเทศในช่วงเทศกาลกินเจคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตบางชนิดจึงอาจมีการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดอย.จึงกำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้ตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาและความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้านำเข้าพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามระดับความเสี่ยงเพื่อคัดกรองสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนถึงมือผู้บริโภคโดยเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและระบบตรวจสอบเพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพและไม่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้อย.ขอแนะนำประชาชนเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้เลือกสินค้าที่สดสะอาดไม่มีร่องรอยเน่าเสียและล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมาปรุงอาหารหรือรับประทานเพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกและสารตกค้างที่อาจปนเปื้อนมาเพื่อให้ประชาชนสามารถบริโภคผักและผลไม้ในช่วงเทศกาลกินเจได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: รวมรำลึกวีรชนเหตุการณ์14ตุลาคม2516เหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยติดตามกับคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ค่ะ
6: ชนวนเหตุวิปโยค14ตุลาคม2516เริ่มขึ้นเมื่อกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนออกมาชุมนุมแจกใบปลิวเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญก่อนถูกตำรวจจับเมื่อวันที่8ตุลาคม2516เป็นที่มาของการเดินขบวนประท้วงขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรและเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมในครั้งนั้นทั้งหมดกระทั่ง14ตุลาคม2516เจ้าหน้าที่ใช้กำลังและอาวุธเข้าปราบปรามเพื่อสลายการชุมนุมทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนรวมทั้งมีผู้สูญหายจำนวนมากช่วงเย็นวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริและพระราชดำรัสทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อคลี่คลายวิกฤตความขัดแย้งในประเทศขณะที่รัฐบาลโดยจอมพลถนอมกิตติขจรประกาศลาออกจากตำแหน่งและเดินทางออกจากประเทศพร้อมจอมพลประภาสจารุเสถียรพลเอกณรงค์กิตติขจรและมีการแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์นับเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยและเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลาขึ้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัวสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์ทีมข่าวการเมืองรายงาน
4: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
7: การรู้ทันอารมณ์เรียกว่าสติการรู้จักธรรมชาติความเป็นจริงของสรรพสิ่งเรียกว่าปัญญาเมื่อมีสติย่อมเกิดปัญญานำพาให้ชีวิตมีสุขวันนี้วันพระ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ข้าสู่ชั่วโมงที่2กับแอนข่าวเช้านะคะวสป .711 ลบบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะทักทายกันสักหน่อยนะคะคุณรุจิราค่ะว่าไงเอ่ยบอกว่าอรุณสวัสดิ์ที่อื่นร้อนไหมลมไม่มีร้อนจะเป็นลมแล้วเมื่อวานบอกคิดถึงนะคะทุกคนรอกำลังใจคุณแอนจะมานครนายกแวะไปชมวัดมณีวงสวยมากมีถ้ำพญานาคด้วยนะคะบอกเราไปบ่อยฟังดังทุกคลื่นนะคะไกลไปหลายสวนเหมือนเดิมขอบคุณค่ะเดี๋ยวแอนจะลองสอบถามดูเพราะว่ามีพี่ที่เขาเป็นคนพาแอนไปนะคะไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าเนาะแต่ว่าที่แน่ๆจะไปตรงแถวๆเขื่อนขุนด่านนะคะจะไปแถวๆเขื่อนขุนด่านเขาก็จะเป็นอะไรพูลวิลล่านะอยู่แถวๆนั้นนะประมาณนั้นนะเขาบอกแอนเนี่ยแอนก็ยังไม่เคยไปเลยเนาะขอบคุณมากนะคะคุณรุจิราวัดมณีวงใช่ไหมสวยใช่ไหมอ่ะโอเคเลยทีเดียวแล้วก็คุณกล้วยไม้สีฟ้าสวัสดีวันพุธค่ะคุณวิโรจน์ด้วยนะคะวันพุธสดใสคุณวัชรินทร์บอกว่าระดับน้ำลดลงทุกวันบ้างแล้วค่ะวันละ10เซนเช้ามืดนี้ฟ้าร้องคำรามตั้งแต่ตี3รอลุ้นว่าจะตกไหมวันนี้นะคะของแอนตกไปตั้งแต่เมื่อคืนนะคะพื้นบ้านยังเปียกอยู่เลยแสดงว่าเพิ่งจะหยุดตกได้ไม่นานนะคุณวัชรินทร์เดี๋ยวเรามาดูพยากรณ์อากาศกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะขึ้นเป็นเมตรลงเป็นเซนเนาะเป็นกำลังใจให้อีกสักฮึบสองฮึบชาวอยุธยานะคะคุณพันนิตาสวัสดีค่ะคุณสมบัติด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีวันพุธคุณแอน711ชัดแจ๋วเหมือนเดิมแหมดีจังเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณสมบัติเป็นกำลังใจกันเสมอเลยนะคุณภาวนาด้วยค่ะขอให้คุณแอนสุขภาพดีมีความสุขกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันนะคะคุณทวีบอกว่าตี55กระหน่ำเหมือนฟ้ารั่วเลยค่ะเมื่อคืนก็ตกหลับๆตื่นๆเลยไม่รู้ว่าหนักไหมแต่ตอนนี้ออกมากรีดข้าวโพดแล้วตกหนักอยู่ค่ะโอ้โหตกหนักขนาดนี้ยังต้องออกไปอีกเหรอคะคุณทวีบอกตอนนี้ตกแรงมากอยู่ในกระต๊อบสังกะสีไม่ได้ยินเสียงคุณแอนเลยโถนะคะมันตกขนาดนี้ยังต้องออกมาอีกเนาะคือยังไงก็ต้องออกใช่ไหมแล้วมาอยู่กระต๊อบสังกะสีรอให้ฝนหยุดหรือยังคะเนี่ยโอ้โหเสียงดังสนั่นเลยดูเนี่ยดูสิดังสนั่นลั่นทุ่งหยุดตกก็ยังนะคะหยุดยังคะฝนน่ะนะคะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงแอนเอาพิมพ์ไปเอาเป็นกำลังใจให้นะคะแหมคนขยันจริงๆเลยเนาะคุณเล็กค่ะมีดอกมะลิมาฝากด้วยคุณพงจันทร์สวัสดีเช้าวันพุธขอให้คุณแอนมีแต่ความสุขพร้อมกับน้องตินตินขอบคุณมากเลยนะคะเช่นเดียวกันค่ะคุณพงจันทร์นะสุขไปด้วยกันสุขกันเธอเราเนาะต้องสุขไปด้วยกันนะคะแล้วก็คุณประยูนสวัสดีค่ะขอบคุณที่ทักทายกันนะคะคุณพวงเพชรด้วยลุงทับบอกว่าที่สุพรรณตกทั้งคืนเลยนี่ก็ยังไม่หยุดตกเลยบ้านหนูแอนตกไหมตกค่ะลุงเนี่ยเนาะอย่างที่เขาที่จริงไม่มีรายชื่อลพบุรีอยู่ในอยู่ในกรมอุตุที่เขาเตือนเมื่อวานด้วยนะแต่ว่าบ้านแอนก็ยังตกแล้วดูท่าทางเหมือนว่าจะตกหนักเพราะว่าพื้นบ้านเนี่ยเปียกเต็มเลยนะคะแต่แอนไม่รู้ตอนตกหรอกเพราะแอนกรนอยู่นะว่าแอนกรนอยู่แอนก็เลยไม่รู้คุณออนอนงสวัสดีค่ะหมูเด้งมาทักทายพี่แอนอีกแล้วตื่นมาซนแต่เช้าตามวัยนะคะพอกันแหละพอกับไอ้เด็กดำที่บ้านนี่แหละดุกดิกดุกดิกคาบผ้าคาบผ่อนนะคะพยายามยัดเยียดจังเลยจะให้เล่นด้วยนะก็หมูเด้งหมูเด้งนี่
หมูเด้งนั่งท่านี้ดูเหมือนไม่สนเนาะดูเหมือนเรียบร้อยเนาะนั่งก็เรียบร้อย เหมือนจะพับเพียบเลยนะคะภาพนี้น้องหมูเด้งแต่ว่าสัญลักษณ์ของความดื้อความสนน่าจะอยู่ที่ปากมอมนะหมูเด้งนะใช่เปล่า คุณทวีสวัสดีค่ะบอกอ๋อฝนหยุดแล้วค่ะฟ้าแบบมืดมากๆเลยอาจจะมาอีกก็ได้นะคุณทวีเนาะบ้านแอนฟ้าสว่างนะคะตอนนี้เดี๋ยวมาดูพยากรณ์กันคุณวิทย์สวัสดีครับตกเช้ามืดครับที่นครสวรรค์ตกเยอะไหมคะคุณศรีสุดาสวัสดีคุณแอนบ่อพงก็กำลังตกเลยอันเนี่ยสภาพอากาศวันนี้เนาะอย่างที่เขาบอกอะเขาเตือนมาจนถึงวันที่13แล้วก็เตือน14ไป18นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะกำลังตกเลยตกหนักไหมครับคุณศรีสุดามาทางด้านมาทางไลน์กันบ้างนะคะเดี๋ยวดูทางไลน์สิคุณเตี้ยสวัสดียามเช้าเช่นเคยค่ะแล้วก็น้องมวยบอกว่าพี่แอนไม่ได้ฟังเลยฝนก็แรงมากๆเลยนะคะตั้งแต่ตีสามจนตอนนี้ยังไม่เบาเลยค่ะไม่เป็นไรนะน้องมวยเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันของน้องมวยนี่เดี๋ยวพี่แอนส่งให้วันนี้นะคะเมื่อวานไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้จัดการส่งทันหรือเปล่านะคะถ้าส่งทันก็คงไปแล้วนะแต่ถ้าไม่ทันก็น่าจะเป็นวันนี้นะคะของน้องหมวยเนาะเดี๋ยวพี่แอนจัดการดูให้พี่มานะบอกว่าเมื่อคืนแหมนะคะนกเขาไฟกำลังเฝ้าไข่อันนี้ที่สวนพี่มานะเหรอคะอ๋อนี่เรียกว่านกเขาไฟเนาะมีหลายแบบนะคะนกเขาที่บ้านแอนก็จะมีสีแบบนี้แต่ว่าปีกอีกคนละสีนะรู้สึกว่าจะมีสีฟ้าๆอันนี้นกเขานกเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเนาะเชื่องมากๆเลยค่ะชอบมาเดินก๊อกๆๆที่บ้านแอนแหละแล้วก็ชอบเดินที่พื้นด้วยนะแล้วก็เสร็จแมวแอนตลอดเลยยกเว้นว่าแมวแอนอิ่มไม่อย่างนั้นเรียบร้อยหนีก็หนีก็เขาไม่ค่อยทันแล้วก็เชื่องเดินไปเดินมาอย่างกับบ้านตัวเองนะขนาดแอนเดินไปใกล้ๆก็ยังเฉยๆนะคะเชื่องจนน่าสงสารเนาะแล้วก็อันนี้ลูกอะไรคะพี่มะม่วง3ฤดูโอ้โหลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่เบ้อเริ่มเลย3ฤดูนะคะแล้วก็มะลินะคะมะลิ300ไร่หอมมาถึงนี่บอกวันพุธสีเขียวเป็นธรรมชาติก็711แจ่มแอนเสียงแกร่งคมชัดบอกขอให้น้องแอนแฟนๆแข็งแรงโชคดีรวยกันทุกคนเมื่อคืนฝนตกแต่ไม่มากนะคะขอบคุณค่ะพี่ว่าไปเหมือนฝนตกทั่วถึงเนาะเพียงแต่ว่าจะแรงหรือไม่แรงแค่นั้นเองนะคะคุณลำพึงสวัสดีวันพุธค่ะคุณวิเชียนสวัสดียามเช้าเช่นกันคุณหน่อยด้วยนะคะสีเขียวสดใสมากๆเลยคุณหน่อยแล้วก็น้องชวีกับแม่สังวานค่ะคุณจิราพรด้วยนะคะบอกคุณแอนฝนตกหนักฟ้าแรงมากเพิ่งจะหยุดตกอากาศเย็นค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนาะอากาศเย็นปลายฝนต้นหนาวนะก็รู้สึกว่าต่อให้คือตอนที่ฝนตกเนี่ยบางทีก็แบบสักพักหนึ่งลมเย็นๆก็พัดจนหนาวเลยแต่ว่าพอแดดออกบางทีก็ร้อนแบบสภาพอากาศเขาแปรปรวนจริงๆนะคะขอบคุณค่ะคุณประดับด้วยนะคะแล้วก็คุณมาลีเนาะคุณไผ่นะคะคุณไผ่คุณภาวนาค่ะคุณชมนะคะบอกอู่ทองฝนตกแรงมากเลยค่ะตั้งแต่ตอนตีห้าครึ่งนะตอนนี้เป็นไงบ้างคะที่อู่ทองคุณยุพินสวัสดียามเช้าค่ะเมื่อตอนตีสี่ครึ่งน้องฝนมาหาแป๊บนะจริงๆจะว่าไปก็ตกมาสู้เดียวแล้วไปเลย สงสัยรีบไปที่อื่นคุณยุพินมาสู้เดียวทักนิดหนึ่งจริงๆเนาะคุณปัญญาค่ะแล้วก็คุณนายนาบอกว่าดำเนินก็ตกค่ะเมื่อเย็นวานฟ้าแรงมากแล้วผ่าไปลงที่โรงรถบอกเห็นกันต่อหน้าต่อตากำลังนั่งมองอยู่ดังเพี้ยเลยแล้วก็ไฟแลบที่บ้านน้องสาวโอ้โห
ขวัญหนีดีฟอร์นะเห็นลักษณะแบบนั้นน่ะเนาะฝนก็แย่แล้วนะได้ยินเสียงฟ้าก็แย่แล้วนะดันผ่าลงมาให้เห็นกันแบบนั้นเออมีอะไรเป็นสื่อแถวนั้นหรือเปล่าคะน่ากลัวมันแปรปรวนแบบนี้ก็ผ่าได้ง่ายอย่างที่เขาเตือนเลยเนาะก็ระมัดระวังนะคะขอให้ปลอดภัยหวังว่าอย่ามีผ่าลงมาอีกเนาะคุณนายนาเนาะหวาดเสียวแทนคุณนพดลค่ะคุณแป้นนะคะคุณอ้อนค่ะแล้วก็ลุงช้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะลุงคุณศรีรัตน์นะคะบอกฝนตกแต่เช้ามืดเลยค่ะตีห้าปุ๊บตกปั๊บเลยมาพร้อมแอนข่าวเช้าเลยเนาะ มาพร้อมแอนข่าวเช้าเลยนะฝนเนาะคุณศรีรัตน์คุณพรทิพย์สวัสดีค่ะคุณระเบียบด้วยนะคะคุณสำอางค่ะกุหลาบสวยมากนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะติดตามรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจกันเนาะคุณนายนาบอกมีหัวรดน้ำเป็นทองเหลืองนั่นไงนะมันยัง รู้อยู่เนาะคุณนายนาเนาะหัวรดน้ำเป็นทองเหลืองนะคะเอาเก็บก่อนดีไหมเนี่ยนะคุณพรทิพย์นะคะบอกบ้านพี่ไม่มีฝนเลยอยากได้มั่ง แหมไม่ทั่วฟ้าจริงๆนะคะทางไหนเยอะๆก็แวะไปบ้านพี่พรทิพย์สักหน่อยเถอะเนาะอ่ะนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านนะทักทายกันนะเซฮัลโหลกันยามเช้ามุงมิงมุงมิงคุณวิทย์บอกตกอยู่แต่ไม่เยอะที่นครสวรรค์นะคะพอได้เนาะคุณศรีสุดาบอกตั้งท่านะคะจะตกฟ้าร้องนะคะตอนนี้ตั้งท่าอยู่ตั้งท่าว่าจะตกสรุปแล้วจะได้ตกไหมเนาะหรือจะเลยไปเลยบ้านคุณศรีสุดานะคุณสุริยนต์วันพุธสีเขียวที่บ้านฝนก็ตกสั่งลาครับรู้ได้ไงว่าเขาสั่งลาเดี๋ยวเขาอาจจะมาใหม่ก็ได้เดี๋ยวมาดูข่าวจากกรมอุตุกันก่อนนะคะวันนี้สภาพอากาศอะไรใดๆมันเป็นยังไงกันบ้างไหนดูดิมาอย่างอ่ะมาแล้วจ้ะอย่าลืมพกร่มนะคะพาดหัวข้อข่าวแบบนี้อย่าลืมพกร่มแสดงว่าเขายังมาอยู่แน่ๆนะคะเดี๋ยวลองดูว่าภาคเหนือยังไงฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ตกหนักบางแห่งที่จังหวัดตากกำแพงเพชรนะคะแล้วก็ทางอีสานก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40แถวจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะคะภาคกลางหนักอยู่นะร้อยละ70นะฝนฟ้าคะนองเนี่ยร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งนะคะแถวแถวนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอ้าวไม่มีลพบุรีนะแต่ว่าลพบุรีชอบมาดึกๆนะคะช่วงกลางวันแบบนี้ไม่มาดึกๆตลอดเลยนะแล้วก็ภาคตะวันออกก็ร้อยละ70นะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทราดคลื่นสูง2เมตรกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60แล้วก็ตกหนักบางแห่งเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีคลื่นก็2เมตรกว่านะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60เช่นกันค่ะตกหนักบางแห่งแถวพังงากระบี่คลื่นสูง2เมตรกว่ากรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ70ตกหนักบางแห่งนะคะสรุปแล้วเนาะทุกภาคนะคะก็ประมาณร้อยละ40จะมีภาคกลางกรุงเทพก็ร้อยละ70แล้วก็ภาคใต้นะคะภาคตะวันภาคใต้ก็ร้อยละ60ภาคกลางภาคตะวันออกนี่ร้อยละ70ก็ทั่วถึงอยู่ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพกร่มจ้ะอย่างที่เขาบอกนะไปไหนมาไหนต้องพกร่มนะคะก็ยังดีว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เด็กๆปิดเทอมเนาะถนนหนทางอะไรมันก็รู้สึกว่าจะรถตราจะเบาบางไปหน่อยนะคะมีน้ำจิตน้ำใจกันรถคันใหญ่มีน้ำใจให้กับรถคันเล็กขับขี่รถคำนึงถึงนะคะมอเตอร์ไซค์คนเดินถนนใดๆมีน้ำมีท่าขังก็ไปกันเบาๆมีน้ำจิตน้ำใจให้กันมันก็คงจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนภาพข่าวอื่นๆเราไปกันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันนะคะข่าวทั่วๆไปค่ะนี่คืออะไรล่ะเนี่ยเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมคลั่งยาปลีจะทำร้ายอาเขยยิงนัดแรกยังหยุดเขาไม่ได้ก็เลยต้องไปนัดที่สองคราวนี้หยุดสนิทเลยนะคะเพราะว่าสิ้นใจไปแล้วค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชุมพรนะคะเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณทุ่มครึ่งตำรวจสภ.เมืองได้รับแจ้งมีคนถูกยิงตายแถวๆอู่ซ่อมใบจักแสงประทีปอยู่ที่หมู่10ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองชุมพรก็ไปตรวจสอบบนถนนทางเข้าอู่ซ่อมใบจักเรือพบศพในภัยรัฐอายุ39ปีถูกยิงด้วยปืนจุด .22 เข้าที่หน้าผากเหนือคิ้วขวา1นัดใกล้กับรักแร้ซ้ายอีก1นัดแล้วก็ที่มือซ้ายของผู้ตายเนี่ยมีท่อนเหล็กยาว10นิ้วตกอยู่1ท่อนห่างไปอีกเล็กน้อยมีมอเตอร์ไซค์ Honda ทะเบียนชุมพรของผู้ตายแล้วก็มีมีดปลายแหลมยาวตั้ง10นิ้วตกอยู่อีก1เล่มปลอกกระสุนปืนจุด .22ใกล้กับรถมอเตอร์ไซค์อีก1ปลอกเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบปลอกกระสุนปืนชนิดเดียวกันอีก2ปลอกตกอยู่หน้าบ้านก็ทำการบันทึกแล้วก็รวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานส่วนผู้ก่อเหตุชื่อว่านายประทีปอายุ58ปีเป็นเจ้าของอู่ซ่อมใบจักเรือแล้วก็เป็นอาเขยของผู้ตายไม่ได้หนีไปไหนนะคะยืนรอมอบตัวพร้อมกับอาวุธปืนยาวเดี่ยวลูกกลดขนาดจุด .22 ซึ่งมีกระสุนปืนขนาดจุด .22 บรรจุอยู่ในแมกกาซีนอีก1นัดสอบสวนนายสมรักอายุ43ปีลูกน้องในประทีปซึ่งอยู่ในเหตุการณ์และได้รับบาดเจ็บก็เล่าว่าผู้ตายเสพยาบ้าจนเกิดอาการหลอนคุ้มคลั่งอาละวาดมาตั้งหลายครั้งละก่อนเกิดเหตุตนก็อยู่ในบ้านนางปรีดาเมียในประทีปโทรศัพท์มาบอกให้ตนรีบไปที่บ้านด่วนเมื่อตนไปถึงเจอผู้ตายกำลังเอะอะโวยวายอย่างหนักและทันทีที่เห็นตนปั๊บนี่ก็ปรีเข้ามาใช้ท่อนเหล็กฟาดเขาที่หัวตั้งหลายครั้งจนเป็นแผลชะกันแล้วก็ล้มลงนางปรีดาร้องห้ามและตนได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดจากนั้นผู้ตายก็ผละจากตนแล้วก็ถืออาวุธปรีเข้ามาหมายจะไปทำร้ายนางปรีดาและนายประทีปต่อทำให้นายประทีปเนี่ยยกอาวุธปืนยิงใส่อีกนัดหนึ่งจนร่างผู้ตายล้มฟุบแน่นิ่งไปนางจัญญาพรเมียผู้ตายบอกว่าสามีคุ้มคลั่งจากยาเสพติดอย่างหนักขู่ทำร้ายคนในครอบครัวขู่เผาบ้านซึ่งเป็นของนายประทีปเคยลงมือทำร้ายพ่อตาจนต้องหนีไปอยู่ที่อื่น6เดือนที่ผ่านมาอาการหนักขึ้นเรื่อยๆมีความขัดแย้งอาฆาตแค้นกับนายประทีปมาตลอดเพราะว่านายประทีปเขาไล่สามีให้ออกจากพื้นที่เพราะว่าเขากลัวจะโดนทำร้ายนางจัญญาพรบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นสามีถือท่อนเหล็กมุ่งหน้าจะไปทำร้ายพ่อตาอีกครั้งแต่พ่อตาป้องกันตัวได้จากนั้นสามีก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาหาตนที่บ้านแต่ตนก็ล็อกประตูไม่ยอมเปิดให้สามีก็ขี่รถออกไปหาเรื่องในประทีปที่บ้านเขาจนกระทั่งบานปลายโดนยิงตายจากการสอบปากคำนะคะของนายประทีปบอกว่าเขายิงในภัยรัฐจริงเนื่องจากว่าตอนบ่ายเนี่ยในภัยรัฐคุ้มคลั่งเขาก็แจ้งกำนันตำบลวังไผ่ให้ช่วยประสานตำรวจมาระงับเหตุแต่ผู้ตายหนีไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึงพอตกค่ำขี่รถวนกลับมาเอะอะโวยวายถืออาวุธบุกเข้ามาจะทำร้ายเขาอีกเขาจึงให้เมียโทรตามนายสมรักมาช่วยแต่เมื่อนายสมรักมาถึงผู้ตายกลับใช้อาวุธที่อยู่ในมือเนี่ยกระหน่ำตีนายสมรักจนล้มคว่ำจากนั้นผู้ตายก็วิ่งถืออาวุธปืนตรงเข้ามาจะทำร้ายเขาก็ตะโกนบอกให้หยุดแต่นายประทีปเนี่ยไม่ยอมหยุดขออภัยนะคะแต่ว่าผู้ตายเนี่ยไม่ยอมหยุดยังคงพุ่งเข้ามาเขาก็เลยยิงใส่หนึ่งนัดแต่ว่าผู้ตายยังไม่หยุดนะแล้วก็พุ่งตัวเข้ามาใกล้อีกพร้อมกับเงื้ออาวุธปืนจะทำร้ายเขาก็เลยตัดสินใจยิงไปอีกสองนัดจนผู้ตายสุดลงแล้วก็แน่นิ่งไปหลังเกิดเหตุในประทีปก็สั่งให้ลูกน้องปฐมพยาบาลผู้ตายให้เมียโทรแจ้งรถพยาบาล1669แจ้งตำรวจ191ไม่ได้คิดหลบหนีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นกับนายประทีปเอาไว้ก่อนพร้อมกับนำตัวแล้วก็ของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชุมพรดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะเขาเรียกว่าหมดเวรหมดกรรมกันจริงๆนะคะงานนี้
ก่อเหตุมานักต่อนักแล้วสำหรับนายภัยรัตน์นะคะอยู่ไปนี่ก็มีแต่จะทำให้ใครต่อใครเขาก็เดือดเนื้อร้อนใจวันนี้เรียกว่าหมดเวรหมดกรรมของคนอื่นนะรวมทั้งตัวนายภัยรัตน์ด้วยอ้าวอย่างน้อยก็ให้ไปสู่สุคติละกันนะคะญาติพี่น้องทั้งนั้นเขาคงอโหสิกรรมให้อะยาบ้านะคะภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวเนาะเอาตัวไปพัวพันไม่ตายก็ติดคุกแต่ก่อนจะตายหรือว่าก่อนจะติดคุกนี่ก็สร้างปัญหากับคนเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเนาะนี่ก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นในแคมป์คนงานค่ะรถบรรทุกถอยทับเด็กผู้หญิงวัย3ขวบเสียชีวิตพ่อแม่ใจสลายกอดร่างนะคะเมื่อวานนี้ที่พัทยาชลบุรีตอน 18:30 นค่ะรถบรรทุกถอยทับเด็กจนบาดเจ็บสาหัสในแคมป์คนงานนะคะรถบรรทุกเป็นรถบรรทุกถมดินนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็รุดไปตรวจสอบค่ะกู้ภัยกำลังช่วยแล้วก็ปั๊มหัวใจเด็กหญิงประกายทองอายุ3ขวบเป็นเด็กหญิงลูกครึ่งไทยเมียนมาได้รับบาดเจ็บสาหัสรถบรรทุกทับลำตัวค่ะเจ้าหน้าที่พยายามยื้อชีวิตอย่างเต็มความสามารถแต่น้องทนไม่ไหวโถลูกเอ้ย3ขวบกับล้อรถบรรทุก6ล้อเนาะท่ามกลางความโศกเศร้าของพ่อแม่ที่ร้องไห้กอดร่างลูกด้วยความอาลัยบริเวณข้างร่างของเด็กยังมีลูกบอลยางสีชมพูตกอยู่1ลูกใกล้กันบทพบรถบรรทุก6ล้อทะเบียนเพชรบูรณ์คนขับชื่อว่านายทักษิณอายุ23ปีเป็นคนจังหวัดบึงกาฬเป็นคนขับยืนรอตำรวจในอาการตกใจก่อนเกิดเหตุบอกกำลังถอยรถบรรทุกจะเข้าไปจอดในแคมป์มองกระจกข้างเพื่อตรวจสอบบริเวณด้านหลังแล้วไม่เจอสิ่งผิดปกติก็ค่อยๆถอยไปจนได้ยินเสียงคนตะโกนว่าเหยียบแล้วทำให้ตกใจก่อนที่จะทราบว่ารถเนี่ยได้เหยียบเด็กผู้หญิงจนบาดเจ็บสาหัสยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนายไวคุณอายุ44คนเพชรบูรณ์พ่อของเด็กเล่าทั้งน้ำตาว่าก่อนเกิดเหตุตนเพิ่งซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เสร็จและเห็นคนงานขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาภายในแคมป์ก่อนจะเปลี่ยนไปขับรถบรรทุก6ล้อแล้วก็ถอยเข้าจอดไม่นานนักได้ยินเสียงคนตะโกนว่าเหยียบเด็กแล้วพอหันไปดูตกใจสุดขีดเพราะพบว่าเด็กที่ถูกเหยียบก็คือลูกของตนรีบวิ่งไปอุ้มร่างลูกแล้วก็ขอความช่วยเหลือประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยพ่อเด็กกล่าวด้วยความเสียใจบอกไม่รู้มาก่อนว่าลูกกำลังทำอะไรหรือเข้าไปอยู่ที่ด้านหลังรถบรรทุกได้ยังไงแม่เด็กเองก็ไม่สามารถทำใจยอมรับการสูญเสียครั้งนี้ได้เป็นลมหมดสติไปหลายครั้งตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าก่อนเกิดเหตุเด็กหญิงอ่ะเล่นลูกบอลยางอยู่ด้านหน้าแคมป์ก่อนที่เวลาต่อมาจะมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นแล้วก็ปรากฏภาพพ่อของเด็กอุ้มร่างของลูกมาขอความช่วยเหลือตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เตรียมสอบปากคำคนขับรถบรรทุกตลอดจนพยานที่เห็นเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุแล้วก็จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะอยู่ในแคมป์คนงานเนาะมันก็มีรถรายเยอะคนขับรถก็ควรจะรู้นะคะว่าเขาก็มีครอบครัวของเขาที่พักอาศัยกันอยู่แถวนั้นนะคะจะดูแต่กระจกบางทีคงไม่ได้นะมันต้องเดินดูให้รอบรถก่อนที่จะถอยก่อนที่จะอะไรคนมั่งหมามั่งแมวมั่งอะไรแบบนี้นะคะนี่ขึ้นรถเสร็จปั๊บมองๆรู้ว่ารถตัวเองก็สูงคันใหญ่เนาะมันบางเหลี่ยมบางมุมมันก็เป็นจุดอับจุดทึบมองไม่เห็นจะอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเป็นความประมาทพ่อแม่ด้วยนะคะรถรามันเยอะเราก็ต้องระวังจะผิดจะถูกก็เป็นเรื่องกฎหมายแต่คนที่สูญเสียน่ะเป็นเรานะถ้าเราไม่ดูแลลูกของเราให้อยู่ในสายตาโดยเฉพาะเด็กเล็กๆไร้เดียงสาน่ารักเนาะกำลังวิ่งเล่นลูกบอลสีชมพูดูสิคะเนี่ยนะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะแล้วก็ให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์เนาะคุณแม่นี่ใจสลายสลบแล้วสลบอีกนะยังไงลูกก็ฟื้นไม่ได้เนี่ยค่ะขอให้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะสำหรับข่าวนี้จุดไหนที่มันมีรถตราวิ่งไปวิ่งมาอย่าชะล่าใจเนาะมีภาพข่าวของผู้ชายคนหนึ่งกลายเป็นศพ
บนบ้านผู้หญิงคนสนิทแล้วมือเนี่ยถูกพันธนาการด้วยนะคะพร้อมกับจดหมาย1แผ่นพี่สาวบอกคาใจค่ะงานนี้ฟังดูแปลกๆพี่กนนะคะเหตุเกิดที่ชุมพรค่ะตำรวจสภ.บ้านในหูดได้รับแจ้งมีคนผูกคอตายที่ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรก็ไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึงค่ะที่เกิดเหตุน่ะเป็นบ้านปูนยกพื้นสูงบริเวณระเบียงทางขึ้นบ้านน่ะพบร่างของนายกิตเป็นศพไปแล้วนะคะสมมุติว่าชื่อนายกิตแล้วกันอายุ51ผูกคอกับโครงหลังคามือทั้งสองข้างถูกพันธนาการเอาไว้ด้วยผ้าขาวม้าแขนห้อยมาข้างหน้าบนโต๊ะไม้ใกล้กับเท้าผู้ตายมีกระดาษ1แผ่นเขียนข้อความด้วยลายมือพูดถึงยายแมวแล้วก็ตัดพ้อถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมรายละเอียดที่พบเอาไว้เป็นหลักฐานสอบถามนางจินนะคะนามสมมุติอายุ61เจ้าของบ้านซึ่งพบศพเป็นคนแรกบอกว่าผู้ตายเนี่ยเขามีเมียแล้วก็ลูกเล็กอายุ 4-5 ขวบอยู่ที่อำเภอพะโต๊ะโดยผู้ตายเนี่ยมาทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกน้ำมันบนถนนสายระนองแล้วก็พักอยู่ที่แคมป์คนงานในอำเภอพะโต๊ะซึ่งผู้ตายมีความชอบพอกับตนแล้วก็มักจะขับรถเก๋งแวะเวียนมาหาสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อทักทายแล้วก็กินอาหารร่วมกันก่อนจะกลับไปทำงานโดยเป็นเพียงความชอบส่วนตัวไม่ได้อยู่กินกันฉันผัวเมียแต่อย่างใดนะคืนเกิดเหตุตอนตีหนึ่งผู้ตายขับรถมาหาตนที่บ้านแต่ตนกินยาแล้วหลับลึกก็เลยไม่รู้สึกตัวตื่นเช้าเปิดประตูบ้านออกมาเจอผู้ตายอยู่ในสภาพเนี้ยส่วนสาเหตุเนี่ยความเครียดหรือปัญหาเรื่องงานหรือกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยตนไม่รู้เพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาขณะที่พันตำรวจโทจเรบอกว่าจากการตรวจค้นพื้นที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าการรื้อค้นทรัพย์สินส่วนกรณีผ้าขาวม้าที่ข้อมือพบว่าถูกผูกที่ข้อมือซ้ายอย่างแน่นหนาก่อนแล้วก็นำมาผูกเข้าที่ข้อมือขวาแบบหลวมๆซึ่งเป็นพฤติการที่สามารถทำได้ด้วยตนเองแต่ยังไงก็ตามตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งแล้วก็ให้ญาติเข้าร่วมสังเกตการทุกขั้นตอนพิสูจน์หลักฐานเพื่อความโปร่งใสก่อนที่จะส่งร่างไปชนสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลหลังสวนนางนฤพรอายุ64พี่สาวผู้ตายก็บอกว่าครอบครัวคาใจการตายและไม่เชื่อว่าน้องชายจะผูกคอตายเอง 3-4 วันก่อนเกิดเหตุยังคุยกันเป็นปกติน้องชายไม่มีความเครียดไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใครก่อนหน้านี้ญาติรวมถึงแม่ก็เคยเตือนน้องชายเรื่องความสัมพันธ์กับยายแมวไม่ให้ไปวุ่นวายในพื้นที่นี้เพราะว่าเกรงจะเกิดอันตรายขณะที่พี่อุวัย51ปีญาติสนิทของผู้ตายก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายกับยายแมวเขาคบหากันแบบไม่เปิดเผยมา 4-5 ปีแล้วเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีครอบครัวตอนแรกที่ทราบข่าวเนี่ยตนไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือสงสัยว่าจะถูกวางยาหรือว่ากระทำอย่างอื่นจนไม่เป็นตัวของตัวเองแต่เมื่อเห็นจดหมายก็เชื่อว่าเป็นลายมือผู้ตายจริงแต่ยังไงก็ตามก็ต้องรอผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานที่ชัดเจนหากผลออกมาว่าจบชีวิตด้วยตนเองครอบครัวก็พร้อมยอมรับความจริงแล้วก็ไม่ติดใจเอาความกับใครเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะอยู่ๆก็ฆ่าตัวตายแล้วก็บรรยายถึงมีจดหมายเขียนเอาไว้บรรยายถึงยายแมวยายแมวก็คือน่าจะเป็นนางจินวัย61ปีเจ้าของบ้านที่พบศพเป็นคนแรกนั่นแหละนะคะผู้ตายก็มีภรรยาแล้วมีลูก 4-5 ขวบยายแมวก็มีครอบครัวแล้วแต่ว่าคบหากับผู้ตายนะคะมา 4-5 ปีคบหากันแบบไม่เปิดเผยพี่สาวบอกงี้แต่ยายแมวบอกไม่มีอะไรกันนะคะก็แค่สนิทสนมกันทักทายกันแวะมาหากันอาทิตย์ละครั้งกินข้าวกินปลากันแค่นั้นสรุปแล้วเลยไม่รู้เหมือนกันนะคะหนุ่มใหญ่วัยชะกันค่ะอยู่ๆก็มาผูกคอตายคาบ้านเขานะในกิจนะคะนามสมมุติอายุ51ปีผูกคอกับโครงหลังคารถเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรใดๆด้วยนะคะเพียงแต่ว่ามีการผูกข้อมือซึ่งตำรวจเขาก็บอกว่ามัดมือซ้ายแล้วก็มามัดมือขวามันก็จะหลวมๆแบบไม่ถนัดแต่ว่าสามารถทำได้ด้วยตนเองเนาะ
สรุปแล้วผูกคอตายด้วยสาเหตุอะไรยังไงติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายด้วยค่ะพ่อมาร้องนางปวีณาให้ช่วยลูกวัย8ขวบตายปริศนาอายัดศพทันตอนนี้ส่งชนสูตรเป็นที่เรียบร้อยและผลการชนสูตรออกมาแทบช็อกอุ้ยมันยังไงกันคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะตอนนี้ขอแวบมาที่ผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยช็อกพบกับผู้สนับสนุนรายการของเรากันก่อนประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้านะคะบรรจุ25กิโลค่ะตอนนี้คิวจองไปถึงเดือนมกราคมแล้วป้าการบอกว่าใครอยากได้ก็อยากจะให้จองก่อนเลยนะคะก่อนที่ป้าจะแบกรับไม่ไหวขึ้นต้องขึ้นจำใจต้องขึ้นราคานะยอดจองไปถึงเดือนมกราคมแล้วนะคะมี2สูตรนะปุ๋ยสูตรรองพื้นแล้วก็สูตรดอกดกนะคะอันนี้แจ้งไปได้เลยที่น้องนุกเกอร์นะ0879934626 0879934626แต่วันเนี้ยน้องนุกเกอร์บอกจัดให้ตายายายขอกันมานะคะเอาดอกดก2กระสอบปกติแล้วเนี่ย 1,200 น้องนุกเกอร์คิดคู่กันเนี่ย 1,000 เดียวต้องซื้อ2กระสอบนะเฉพาะดอกดกนะดอกดก2กระสอบคู่กัน 1,000 เดียวนะคะแล้วอย่าลืมต้องโอนก่อนนะปุ๋ยขนาดบรรจุ25กิโลเพราะว่าเขาส่งของโดยเอกชนนะคะไม่ได้ส่งไปรษณีย์อย่างอื่นส่งไปรษณีย์ได้หมดเก็บเงินปลายทางได้ยกเว้นปุ๋ยบรรจุ25กิโลนะรีบจองก่อนแต่ถ้าใครต้องการเฉพาะดอกดก2กระสอบพันเดียวคู่นี้นะคะน้องนุกเกอร์จัดให้บอกแล้วว่าอย่าไปขออะไรคนนี้เข้าใจดีขออะไรเป็นได้ โดยเฉพาะลุงป้าตายายนะคะน้องนุกเกอร์เข้าใจดีเนาะอ่ะโทรหาน้องนุกเกอร์นะ0879934626นะคะมองออกไปนอกหน้าต่างแม่ท้องฟ้าสว่างสวยไร้แดดชอบจังเลย นะไร้แดดนี่ชอบมากขออภัยนะคะแหมกระแอมกระไอนะต้องกาแฟแอนด์คอฟฟี่สักนิดหนึ่งก่อนโอ้เป็นกาแฟที่จะเย็นก็ไม่เย็นนะคะรสชาติไม่ใช่รสชาติความเย็นนะคะอุณหภูมิห้องมันก็ไม่ได้อุ่นอะไรแล้วนะแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ยังอร่อยอยู่แอนด์คอฟฟี่นะแป๊บหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้มีการกระแอมกระไอ6:39 นะคะแป๊บค่ะร้อนก็ดีนะเย็นก็เด็ดกาแฟแอนด์คอฟฟี่กาแฟเจนะคะทบทวนโปรโมชั่นกันนิดหนึ่งสำหรับกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ทุกๆ10กล่องจะแถม1กล่องนะคะราคาพิเศษอยู่ที่1ลังลังนึงจะบรรจุ60กล่องนะคะกล่องนึงมี10ซองลังนึง60กล่องลังละ 8,000 บาทนะคะอันนี้คือราคาพิเศษแล้วส่งฟรีแบบ EMS ด้วยส่วนโปรโมชั่นอาหารเสริมทั้ง7นะคะชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1อาหารเสริมเราก็จะมีโดราอิบำรุงดวงตาพลอยสีทองกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินบำรุงต่อมลูกหมากไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดฟื้นฟูสุขภาพคอลลาเจนคิวเทนชนิดผงชงดื่มคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดแคปซูลคอลลาเจนทั้ง2มีหน้าที่บำรุงผิวข้อต่อกระดูกผมเล็บโดชิดีท็อกระบายล้างลำไส้โล่งลำไส้สะอาดก็เป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ CE COVIDต้านไวรัสแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายตัวนี้อยากให้กินวันละ1แคปซูลดีมากๆค่ะ
อันนี้คืออาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้ามี4เจลล้างหน้าน้ำผึ้งผสมโสมสะอาดหมดจดสดชื่นใบหน้าชุ่มชื้นต่อด้วยเซรั่มแอสตาแซนทีนพลัสหน้าหยาบกร้านเกรียมแดดเป็นร่องลึกตัวนี้แล้วหลังจากนั้นกันแดดเนื้อโฟมอันนี้ชุดกลางวันนะกันแดดเนื้อโฟมเรียบเนียนกริบไม่ต้องทาแป้งซ้ำ SPF 50บวกบางเบาไม่หนักหน้านะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายครีมอัลฟาอาบูตินหน้าดำหน้าคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอแตะแต้มเฉพาะจุดด่างดำหรือว่าจะทาทั้งใบหน้าก็ได้เลยนะคะ4ตัวนี้คือชุดดูแลผิวหน้าแล้วก็มีตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนเอาอยู่กลิ่นตัวกลิ่นเตาต้องเอาให้อยู่นะจ๊ะตัวนี้เอาอยู่แน่นอนแล้วก็ใช้นานนานขวดนึงอ่ะกว่าจะหมดอ่ะเนาะบางท่านซื้อแบบ4แถม1ไปนี่ถึงก็บอกโอ้โหนะคะมันสะใจยิ่งนักคือซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเก็บไว้ใช้คนเดียวหรือแจกไปเลยเพราะว่าใช้คนเดียวไม่หมดสักทีแจกลูกแจกหลานนะคะเอาไปกันคนละขวดเนื่องจากว่าเด็กๆกันเนาะคุณผู้ฟังเด็กๆอ่ะตัวดีเลยนะกลิ่นพวกเนี้ยคือเขาเป็นวัยที่นะเลือดลมสูบฉีดแล้วก็ร่างกายเขาไม่อยู่นิ่งอ่ะเล่นกีฬาออกกำลังอะไรใดๆอย่างมีคุณแม่ท่านหนึ่งบอกพี่แอนลูกกับจักรแล้เหลืองแข็งเลยบอกมันขนาดนั้นเลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้เป็นพวกโรนออนอะไรพวกเนี้ยนะคะบางทีมันจักจักรแล้พอเหงื่อออกมันก็ไปติดที่แขนเสื้อใช่ไหมติดจงจักรแล้เนี่ยบอกซักยากนะคะจักรแล้เสื้อนักเรียนจักรแล้เหลืองหมดเลยตกเย็นนี่เอาละเล่นฟุตบอลกลับมาบ้านนี่แบบนะก็มาจัดเอาไปใช้นะคะก็เลยใช้กันเป็นประจำก็ดีใจด้วยนะคะลูกๆเล่นกีฬาดีแล้วเนาะเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรพวกนี้เรามีตัวช่วยอยู่แล้วมีกลิ่นนี่ไม่แปลกนะคะกลิ่นตัวกลิ่นเต่าไม่แปลกนะคะเพราะว่าบ้านเรามันอากาศร้อนชื้นแล้วจักรแล้เป็นมุมอับนะคะเหงื่อออกแล้วอับยังไงมันต้องมีกลิ่นทุกจุดนี่แหละแต่ว่ามันจะแปลกถ้าคุณไม่รู้จักดูแลและป้องกันนะมันแปลกตรงนี้มีไม่แปลกแต่ถ้ามีแล้วไม่รู้จักดูแลป้องกันอันนี้แปลกแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าแปลก เอาตินนาชัวร์ไปเนาะสอบถามสั่งซื้อสินค้าใดๆโทรหาแอนนะคะซื้อไม่ตรงตามโปรโมชั่นมีค่าส่งโอนมา50ปลายทาง100บาทต่อการส่ง1ครั้งเราคิดแบบเหมาแต่ถ้าสั่งซื้อตรงตามโปรโมชั่นส่งฟรีและมีของแถมนะคะเมื่อวานเนี่ยค่ะบ่าย 2:30 นะที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนางปวีณาหงสกุลนะคะแล้วก็นายเอนามสมมุติอายุ47เป็นพ่อไปรับศพลูกชาย8ขวบเป็นออทิสติกแล้วก็ป่วยเสียชีวิตเป็นปริศนาสภาพศพมีรอยฟกช้ำที่หน้าท้องแก้มด้านซ้ายหน้าอกแผ่นหลังแขนขาตามตัวมีไปทั่วเลยหลังไปอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงได้แค่เดือนเดียวก่อนที่พ่อจะไปร้องนางปวีณาให้ช่วยเหลือชันสูตรหาสาเหตุการตายที่มีเงื่อนงำนางปวีณารีบประสานพันตำรวจเอกสรายุทธผู้กำกับสภ.น้ำโสมจังหวัดอุดรธานีอายัดศพที่วัดทันทีขณะกำลังจัดงานและนำศพเดินทางจากอุดรมาที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจโดยผลชันสูตรพบว่าบาดแผลภายนอกที่ท้องลำตัวมีรอยช้ำเป็นจ้ำจ้ำผ่าเข้าไปเนี่ยปรากฏว่ายังไงคะขั้วลำไส้ในท้องน้องอ่ะฉีกขาดเลยตายขั้วลำไส้ฉีกขาดอวัยวะในช่องท้องช้ำเลือดออกในช่องท้องจำนวนมากเป็นสาเหตุของการตายนางปวีณาโทรศัพท์แจ้งผู้กำกับสภ.น้ำโสมสอบสวนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กก่อนเกิดเหตุซึ่งก็มีแม่กับพ่อเลี้ยงและดำเนินคดีทันทีคือเมื่อวันที่11ตุลาเนี่ยในเอเขาร้องทุกข์ผ่านเพจมูลนิธิปวีณาว่าลูกชายวัย8ขวบเป็นออทิสติกน้องพูดไม่ได้ตายอย่างมีเงื่อนงำหลังจากไปอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงแค่เดือนเดียวตายเมื่อวันที่10โดยก่อนหน้านี้ลูกอยู่กับลุงซึ่งเป็นพี่ชายแม่และป้าสะ

ศพชันสูตร 8,000 บาทแต่ตนไม่มีเงินขณะเดียวกันอดีตเมียก็ไปเร่งตำรวจว่าจะรีบรับศพกลับไปทำพิธีตนไม่รู้จะทำยังไงจึงโพสต์ในโซเชียลมีคนเห็นใจและแนะนำว่าให้ติดต่อนางปวีณาให้เข้าช่วยเหลือตนรีบติดต่อทันทีก่อนที่นางปวีณาจะช่วยเหลือและออกเงินค่าเดินทางส่งศพไปชันสูตรให้อีกด้วยแล้วยังประสานพันตำรวจเอกสรายุทธผู้กำกับสภ.น้ำโสมให้ตนได้เข้าพบก่อนจะพาไปอายัดศพที่วัดทันทีตนเห็นสภาพลูกมีรอยฟกช้ำที่หน้าท้องแก้มซ้ายหน้าอกแผ่นหลังแขนขาตามลำตัวเชื่อว่าลูกต้องเสียชีวิตอย่างเจ็บปวดทรมานแน่ๆนางปวีณาบอกหลังรับเรื่องปั๊บประสานพันตำรวจเอกสรายุทธปุ๊บช่วยเหลือกันทันทีอายัดศพส่งชันสูตรจึงได้โทรศัพท์แจ้งพันตำรวจเอกสรายุทธหลังทราบผลชันสูตรให้สอบสวนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กก่อนตายแล้วก็นางปวีณาจะติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดนะคะก็แน่นอนคอนเฟิร์มเลยทีเดียวนะคะอยู่กับลุงกับป้าสะพ้ายซึ่งเป็นญาติฝั่งพ่อเนี่ยเนาะอยู่แข็งแรงดีทุกอย่างนะคะถึงแม้จะเป็นออทิสติกพูดไม่ได้แต่พอไปอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงเท่านั้นเดือนเดียวเรียบร้อยเลยขั้วลำไส้ขาดเลยโอ้โหไม่รู้โดนอะไรเข้าไปเจ็บปวดทรมานยิ่งนักนะคะเด็กในวัย8ขวบเท่านั้นเนาะไม่รู้ซาตานตนไหนนะคะส่งมาเกิดทำร้ายเด็กในขนาดนี้แล้วน่าอนาถใจเพราะว่าเด็กอยู่กับแม่นะคะเด็กอยู่กับแม่ด้วยอย่างน้อยแม่ควรจะต้องมีหน้าที่ปกป้องลูกอย่างสุดชีวิตค่ะแต่กลายเป็นว่าดูท่าทีแล้วจะปิดบังการสาเหตุการตายของลูกด้วยจะรีบเอาร่างลูกมาเผานะคะไม่ให้ผัวเก่าเข้ามายุ่งจะจัดงานศพเองอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถ้าเป็นจริงอย่างที่คาดก็ขอให้ได้รับโทษกันอย่างสาสมนะคะสำหรับคนใจยักษ์ใจมารแบบนี้เนาะขอให้ตัวเลข8ขวบนะคะไปสู่สุคติมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปค่ะแล้วก็สำหรับข่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังรปภ.ค่ะร้องถูกคนดีนะคะไอ้คนดีฮุบเงินสินไหม2ล้านหลังจากตะล่อมว่าจะมาช่วยคดีพอทวงถามปั๊บกลับขู่ว่าจะล้มคดีรปภ.ท่านนี้ร้องไห้เลยทีเดียวนะคะผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสมนึกอายุ56ปีค่ะกรณีที่นายสุวรสพี่ชายทำงานเป็นรปภ.ของบริษัทจำหน่ายรถยนต์แห่งหนึ่งประสบอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกเฉี่ยวชนจนตายเมื่อวันที่7เมษายนกลับถูกเชิดเงินประกัน2ล้านบาทครับสมนึกบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยได้มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อโอมยื่นมือมาช่วยเหลืออ้างว่าจะช่วยเรื่องคดีและการติดตามเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทผู้ตายต่อมาบริษัทประกันภัยอนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเช็ค 2,500,000 บาทให้กับตนซึ่งเป็นน้องสาวเพียงผู้เดียวในวันที่นำเช็คไปเบิกเงินสดที่ธนาคารในตัวเมืองระยองในตนก็พาในโอมเนี่ยพาตนกับลูกสาวนะคะซึ่งเป็นพาตนกับนางสาวแอนลูกสาวของผู้ตายเป็นลูกเลี้ยงนะคะของเป็นลูกเลี้ยงของพี่ชายที่ตายน่ะไปร่วมกันเบิกเงินแต่หลังจากเบิกเงินมา2ล้าน5แล้วในโอมกลับแบ่งให้ตนกับแอนแค่คนละ 250,000 ส่วนก้อนใหญ่2ล้านน่ะในโอมเอาไว้เองหมดเลยอ้างว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปจ่ายให้ตำรวจเสร็จแล้วขับรถหลบหนีไปพร้อมกับเงินสดทันทีแอนก็พยายามไลน์ไปทวงถามเงิน2ล้านคืนแต่ในโอมกลับพิมพ์ข้อความตอบกลับมาในลักษณะข่มขู่ว่าถ้าเรื่องมากจะล้มคดีและจะเรียกเงิน 500,000 ที่จ่ายไปคืนทั้งหมดทำให้แอนร้องไห้ด้วยความเสียใจแล้วก็คับแค้นใจเพราะว่าครอบครัวเนี้ยยากจนตอนแรกหลงเชื่อในโอมว่าเขาจะมาช่วยเหลือด้วยความจริงใจกลับถูกเบียดบังเงินงวดสุดท้ายของคนตายไปหน้าตาเฉยทางครอบครัวผู้ตายตัดสินใจร้องเรียนสื่อมวลชนขอความเป็นธรรมและเตรียมนำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะก็ขอให้ได้รับความเป็นธรรมนะคะสำหรับน้องสาวแล้วก็ลูกสาวของผู้ตายเนาะใจคอทำด้วยอะไร

0: ก็ไม่รู้มนุษย์สมัยนี้นะคะที่เป็นข่าวเป็นคราวนะทำกันได้ทุกรูปแบบนะคะโกงกันหน้าตาเฉยอะไรแบบเนี้ยเนาะมีข่าวความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันค่ะเรายังไม่เจอข่าวมุ้งมิ้งเพื่อให้ใจฟูกันเลยนะวันนี้นะเช้าเนี้ยยังไม่มีเลยมีไหมนะอุ้ยมีสินี่ไงนายเท่มากเน่นายเท่มากขึ้นคอนเสิร์ตในฐานะศิลปินเปิดให้กับวงเมทัลระดับโลกที่สิงคโปร์นะคะโอ้โหเดี๋ยวนี้งานชุกงานระดับโลกนะคะบินไปบินมาว่อนเลย เดี๋ยวประเทศไทยไปสิงคโปร์แล้ววันนี้เห็นบอกบินกลับมาร่วมนะคะแสดงคอนเสิร์ตต้อนรับเจ้าหน้าที่ที่เขามาประชุม IMF กันด้วยนะน้องเนเน่รอยยันนะคะนายเท่มากค่ะสารฝันให้ตัวเองสำเร็จนะคะวันนี้ก็เมื่อคืนวงเมทัลระดับโลกในคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์นะคะก็เป็นภาพของเนเน่เป็นวงเปิดให้กับศิลปินนะส่วนเพลงที่เนเน่นำไปร้องเนี่ยทาง Facebook ของเนเน่แฟนคลับเขาก็บอกว่ามีทั้งหมด5เพลงนะคะ Hysteria Black Hole Sun Killing in the Name บอกเพลงนี้โคตรเดือดนะคะแล้วก็มีเพลง IEA IA IO แล้วก็เพลง Zombie แหมเพลงนี้นะคะทั่วบ้านทั่วเมืองนะ Zombie นะอันนี้ที่สุดแล้วเขาบอกอย่างนั้นเลยเขาในข่าวเขาวงเล็บมานะว่าที่สุดแล้วแต่ถ้าเป็นเพลง Killing in the Name นี่โคตรเดือดว่างั้นนะทั้งหมด5เพลงนะคะคนฟังนี่คงนั่งกันอยู่เฉยๆไม่ได้อะเนาะร่างกายมันคงจะช็อตอะนะมันสะใจซะขนาดนั้นเวลาดูเวลาดูในทีวีเนี่ยมันก็แบบฟังจากลำโพงเนี่ยมันก็อารมณ์นึงอะนะคะแต่ทุกคนเชื่อมั้ยว่าถ้าได้ไปดูคอนเสิร์ตนะมันกระหึ่มนะมันอยู่ไม่ได้จริงๆมันต้องขยับนะคะนะสะใจยิ่งนักน้องเนเน่ลูกสาวแห่งชาตินะคะไม่ใช่เฉพาะชาติเราแล้วนะหลายชาติเลยนะคะที่หลงรักน้องเนเน่เท่จริงๆค่ะอ่ะปิดท้ายกันด้วยข่าวของน้องเนเน่เวลาในรายการของเราก็หมดลงพอดีคุณธัญญาพรสวัสดีค่ะโอ้ดอกมะลิสวยมากคุณวัชรินบอกขอบคุณคุณแอนมากนะที่ห่วงใยเป็นกำลังใจกันตลอดนะคะยินดีค่ะขอบคุณคุณวัชรินด้วยนะเป็นกำลังใจทักทายแอนเสมอคุณสุนันด้วยนะคะคุณธนโชติค่ะคุณประดิษฐ์บอกเช้านี้บ้านผมฝนตกแล้วพี่แอนระโสมพาชีชุ่มฉ่ำแล้วครับเอาดีใจด้วยนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะขอบคุณสำหรับเช้านี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุด ารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริง
7: ๆขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเตือนคนไทยในริยาดซาอุดิอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังจากเหตุโจมตีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
15: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
16: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
15: หรอใช้ยากไหมล่ะ
16: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
16: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
15: อืมดีจังโอเคเลย
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
18: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและส